0: หลายวันแล้วยังไม่เจอจุดรั่วเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศนี้คุณสมเกียรติตะเกีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งก็ยังไม่เจอจริงๆนะ
1: ยังไม่เจอค่ะ
0: ขณะที่ที่ชุมชนพัฒนาเอเชียตรงคลองเตยใกล้กับจุดเกิดเหตุนายสมหมายคุณลุงอายุ62ปีบอกเลยกลิ่นน้ำมันแรงมากตนเองเนี่ยตามหากลิ่นจนได้รู้ว่ากลิ่นน้ำมันมาจากท่อระบาย

0: ในท่อระบายน้ำ
1: ทีแรกคิดว่าใครมาเทน้ำมันลงท่อได้กลิ่นมา10กว่าวันแล้ว
0: แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากจุดไหน
1: นี่ยังดีนะที่หลายหน่วยงานเข้ามาแก้ไขคุณชัชชาติก็เข้ามาสอบถามตลอด
2: ก็จะรู้ว่ามีกลิ่นน้ำมันเดินหาเลยครับว่ามันมาแต่รู้ว่ามาจากท่อครับฝากแต่คนที่มาทำความสะอาดว่าฝากบอกเลยว่ามีกลิ่นแต่ทุกคนเขาคงจะแจ้งนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นเยอะเขามาล้างท่อเจ้าหน้าที่มาล้างท่อมีน้ำยามาล้างก็บอกลงแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นระยะอยู่ก็ส่งก็กลัวว่าหนึ่งมันจะไหม้ไหมระเบิดไหมเพราะน้ำมันเนาะครับว่าเป็นเชื้อเพลิงเราก็กลัวอยู่แล้วก็อย่างว่าอย่างสุขภาพมันก็มีดมเข้าไปบางคนก็อาจจะมีแพ้แต่ผมไม่เป็นไรผมก็ถือว่ายังอยู่ได้อยู่อ
3: ยากให้เจ้าหน้าที่เขาเร่งดำเนินการ
2: จับให้ได้มันเร็วที่สุดครับเพราะว่ายิ่งข่าวทุกวันมีแต่ว่าข่าวไฟไหม้ผมก็อยากว่าไม่อยากให้ว่าอย่างที่เราอยู่คลองเตยเนี่ยคำว่าอยู่คลองเตยใครๆก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวก็คลองเตยเดี๋ยวก็ชุมชนทำให้70ไร่ก็ป้ายวอร์มันมีแต่ว่าไฟไหม้คลองเตยครับยังดีใจที่ว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างเขตคลองเตยอย่างผู้ว่าชาติท่านก็มาดูแลดีนะท่านก็ตามท่านเข้ามาตลอดเลยว่าตั้งแต่3วันมานี้เห็นท่านตลอดเลยมีมาดูแลหน่อยว่าเออไม่เป็นไร
1: ท่านผู้ชมคือรายนี้บอก10กว่าวันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่ได้กลิ่นกันมาเนี่ยค่ะ
1: เมื่อคนสมจิตคนแรกอยู่ที่ถนนเชื้อเพลิงชุมชนบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์หน่วยงานรัฐบอกตั้งแต่วันจันทร์เอาเป็นว่าตีเฉพาะวันศุกร์ท่านผู้ชมคิดว่ามาตรฐานของโลกเนี่ยเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมันควรจะรู้ในกี่วันวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารั่วตรงจุดไหน7เวกา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
4: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
5: เมื่อไอมีเสมหะ
6: ละลายเสมหะขับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแม็ก
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
7: อัจฉริยะก่อนใช้ยา
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพรคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติค
4: อลเราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
13: ปานค่ะ
3: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
11: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
10: ่ Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
0: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านล้านบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้าน บ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20

0: 2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
1: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
2: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
1: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
2: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
3: เจ็ดนาฬิกา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับแจ้งท่านผู้ชมว่าน้ำมันโลกทะลุทะลวงมากณขณะนี้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงราคาน้ำมันปากท้องเรากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในพึ่งกำลังกับ4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ก็คือปั๊มน้ำมันรายใหญ
4: ่ PPT Station ค่ะบางจาก PT แล้วก็ Sasco นะคะ
3: 4เจ้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นปั๊ม PTT ปั๊มบางจากปั๊ม PT หรือปั๊ม Sascoช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช
4: รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรรวม300ตันค่ะ
3: 300ตัน
4: เพื่อเอามาทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันนะคะ
3: เพื่อ
4: ช่วยเร่งระบายผลผลิตแล้วก็ผลักดันให้ราคามังคุดปรับตัวสูงขึ้น
3: นั่น
4: นี่ค่ะ
3: ท่านผู้ชม
4: ค่ะ
3: โดยโปรโมชั่นมังคุดนี้
4: จะเริ่มแจกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะนั่นก็คือนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาคร
3: ครอบคลุมพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขก็คือ
4: เมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัม
3: 500บาทรับ500กรัมคือครึ่งกิโล
4: ตั้งแต่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดค่ะ
3: อ้าวเชิญชวนท่านผู้ชมกรมการค้าภายใน
4: เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยนะคะด้วยการมาเติมน้ำมันเพื่อที่จะรับมังคุดคุณภาพดีไปบริโภคแล้วก็ยังได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยค่ะ
3: ย้ำนะครับเติมน้ำมันรับมังคุดใต้500บาทรับ500กรัมหรือครึ่งกิโล
4: ตั้งแต่วันศุกร์11ไปจนถึงวันอาทิตย์13กันยายนนี้นะคะ PTT Station บางจาก PT และ Sasco ที่ร่วมรายการค่ะ
3: ยกเป็นตัวอย่างผมลองดู
4: น
3: ี
4: ่ถ้าเราเติม500
3: ประมาณนี้
4: จะได้
3: ประมาณนี
4: ้ค่ะ
3: ครึ่งกิโลก็เป็นนั้นว่ากินมังคุดเลยท่านผู้ชมกำลังอยากกินเลยเปรี้ยวปาก
4: น่าอร่อยมากค่ะ
3: ลืมเอาซ่อมมาแจ้งท่านผู้ชมน้ำมันโลก
4: ท่
3: านผู้ชมฮะเอาเชิญชวนนะถ้าเราต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วจังหวัดนี้ดีเลย6จังหวัดนะ
4: ใช่ค่ะ
3: น้ำมันโลกทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบนะ
4: หลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านกระหน่ำยิงเรือใส่กันยับเลยนะคะปะทะทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามค่ะ
3: ทำให้สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าพุ่งทะลุระดับ100ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี
4: ้และปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ
3: เนื่องจาก
4: สหรัฐกับอิหร่านต่างก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกันและกันนะคะซึ่งถือเป็นระลอกการโจมตีทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่สงครามเริ่มต้นขึ้นมา
3: แปลความง่ายๆก่อนหน้านี้เขาโจมตีกันทางพื้นดินสหรัฐก็โจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลถูกไหมอิหร่านก็โจมตีเข้ามาในพื้นที่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลายประเทศรอบนี้คือการโจมตีซัดกันในทะเลหมายถึงเรือนั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอน
4: ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น 3.29 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.4% เลยนะคะ
3: เกินร้อยแล้ว
4: ทะลุร้อยเรียบร้อยค่ะอยู่ที่ระดับ 101.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3: ระหว่างวันเนี่ย
4: แตะที่ระดับสูงสุด 101.58 ดอลลาร์ด้วย
3: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอิมพีเรียลที่นิวยอร์ก
4: ก็ปรับตัวขึ้น 3.02 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.25% ค่ะ
3: นั่นทำ
4: 96.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3: นั่นเท่ากับ2ตลาดนี้ปิดสูงสุดตั้งแต่22พฤษภาคมนับแต่ปลายพฤษภาที่ผ่านมาในราคาน้ำมันดิบมาตรฐานส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวต่ำกว่า100ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรล
4: ก็สะท้อนถึงความคาดหวังนะคะว่าความขัดแย้งจะยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่

0: รัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติการโจมตี
1: ถึงแม้ว่า
0: จะยังไม่มีการทำข้อตกลงสันติภาพถาวรก็ตาม
1: อย่างนั้นก็ตามมันเปลี่ยนไปทันทีเพราะกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่ง
0: โดยวันพุธก็คือเมื่อวานนี้ค่ะอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มูซส่วนสหรัฐก็บอกว่าได้โจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงของสงครามที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนเป็นครั้งสำคัญนะคะ
1: อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมอิหร่านโจมตีเรือ10ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มูซหลังสหรัฐจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเรียกว่าหมัดต่อหมัดเป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่าง2ฝ่ายในระดับที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์6เดือนการโจมตีส่งผลราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปอิหร่านยังได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการโจมตีจากทั้งสองฝ่าย
0: ได้ทำลายความสงบสุขที่มีอยู่เพียงชั่วคราวค่ะสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยต่างก็มุ่งเป้าโจมตีทั้งเป้าหมายทางทหารการขนส่งทางเรือแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะ
1: ขณะที่กองกำลังพิพักปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC ประกาศว่า
0: จะยกระดับการตอบโต้อย่างรุนแรงถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นอีกโดยจะโจมตีเป้าหมาย20แห่งหากฝ่ายศัตรูโจมตีเพียงแค่2หรือ3แห่งค่ะ
1: คงจะจำได้ก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าที่อิหร่านโจมตีเรือสหรัฐ2ลำสหรัฐจะโจมตีเรืออิหร่าน3ฝั่งอิหร่านบอกบ้าง
0: ว่าถ้าโจมตีมาแค่2หรือ3แห่งจะโจมตีกลับไป20แห่งค่ะ
1: นี่ขณะที่ฝ่ายสหรัฐเมื่อวานนี้ระบุว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำในช่วงข้ามคืน
0: เผยแพร่เป็นวิดีโอภาพด้วยนะคะให้เห็นว่าเรือกำลังถูกไฟไหม้ก่อนที่เรือจะจมลง
1: เซนคอมกรมจัดการกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางระบุว่า
0: การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐถึง2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาร
1: ัฐบาลสหรัฐประกาศนโยบายใหม่ในการโจมตีมุ่งเน้นเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: เพื่อตอบโต้การโจมตีที่คุกคามเรือรบของสหรัฐค่ะ
1: แล้วก็อ้างว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านไปแล้วถึง10ลำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกริโบระบุว่าอิหร่านยังคงพยายามโจมตีเรือรบสหรัฐ
0: และทุกครั้งที่พวกเขาพยายามจะลงมือพวกเขาจะต้องเสียเรือน้ำมันไป
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันฝ้าของอิหร่านก็โจมตีกับก็คือการโจมตีเรือสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำ
0: เพื่อที่จะตอบโต้ค่ะ
1: โอ้โหหนักเลยเพนนิซูล่าซึ่งเป็นผู้เช่าเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเฮอร์คริสตาระบุว่าม
0: ีลูกเรือเสียชีวิต1รายแล้วก็สูญหายอีก1รายนะคะขณะที่เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งดูไบ
1: นอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันอิรักนิวแอนดรอสบรรทุกน้ำมัน2ล้านบาร์เรลเกิดไฟไหม
0: ้หลังจากที่ถูกโดรนโจมตีในหน้าน้ำของอิรักค่ะ
1: มีรายงานนะครับท่านผู้ชมจากสำนักงานทางทะเลของอังกฤษ UKMTO ระบุว่า
0: ได้รับรายงานเหตุเรือพาณิชย์หลายลำถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายและใช้งานไม่ได้ในพื้นที่ตอนเหนือของอ่าวโอมานค่ะซึ่งขนาบข้างอยู่ข้างๆช่องแคบนะคะ
1: นอกจากนั้นนอกจากจะโจมตีเรือแล้วอิหร่านยังข่มขู่บรรดาเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดเทียบท่าอยู่ในคูเวตกับบาเรนนี่ฮะและก็แน่นอนอิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานใกล้กับเมืองอัลอัชรักทางตะวันออกของจอร์แดนด้วยอิหร่านยังเผยแพร่ภาพสิ่งที่อ้างว่าเป็นยานดำน้ำไร้คนขับของสหรัฐ
0: ซึ่งถูกกองทัพเรือของกองกำลังอิหร่านยึดเอาไว้ได้ในสถานที่ที่ไม่ได้ระบุแน่ชัดค่ะในวิดีโอเนี่ยคือแสดงภาพเหตุการณ์ขณะเข้าสกัดกั้นยานดำน้ำลำนี้นะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยอ้างอิงว่าเกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มูซ
1: เราจะเห็นความดุเดือดรุนแรงขึ้นมาอย่างที่บอกไปนี่ถ้าเกิดว่าเปิดฉากโจมตีก่อนหน้านี้อย่างมากก็คือโจมตีคลังน้ำมันหรือการโจมตีฐานทัพแต่หลังสุดมาซัดกันเป็นเรือรบโดยตรงของสหรัฐกับเรือบรรทุกน้ำมัน

0: และเรือพาณิชย์ในช่องแคบพอมุดมองจริงๆคือผลกระทบต่อวิกฤตการพลังงานยิ่งรุนแรงยิ่งรุนแรงถึงกระนั้นก็ต้องมาดูต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อวานนี้รองนายกตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแล้วนะครับโดยชมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์หนึ่งล้านครัวเรือนให้ปราวทันที่ 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: คุณเอกนิติธรประพาสเมื่อวานนี้พูดถึงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนของวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยรัฐบาลอนุทินจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศโดยเตรียมสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานแพงขึ้นข้อที่1ข้อที่2ยังลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ
1: 50,000 บาทค่ะ
0: จะติดตั้งบนหลังคาบ้านก็ได้หรือบนพื้นดินก็ได้ถ้าบ้านมีที่ว่าง
1: ค่ะ
0: เป้าหมาย
1: ครอบคลุม1ล้านครัวเรือน
0: กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายออกไปจาก1ล้านเป็น
1: 1.5 ล้านครัวเรือน
0: ทั้งนี้ถ้าเป็น1ล้านครัวเรือนจะต้องใช้เงินกู้เนี่ย
1: ประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: 50,000 ล้านบาทซึ่ง
1: ยังน้อยกว่างบประมาณที่ใช้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีที่ผ่านมาใช้ไป 60,000 ล้าน
0: ที่ใช้บัตรคนจนไป 60,000 ล้านในปีที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของโครงการนี้รองนายกเอกนิติระบุว่าคือการเปลี่ยนผ่านประชาชน
1: จากผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟคืนให้กับรัฐค่ะ
0: ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้กลางเดือนตุลาลงทะเบียนต้องการ 50,000 บาทไปติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งเป้าให้โครงการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี
1: ้สิ้นปี70
0: ประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนจึงไม่ต้องกังวลเลย
1: เพราะว่าดึงสถาบันการเงินของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินทออสอแล้วก็ทกสเข้ามาช่วยลงทุนให้ก่อนแล้วจากนั้นการไฟฟ้าจะรับซื้อไฟ
0: และ
1: เอารายได้ส่วนนั้นนะคะมาหักชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน
0: นั่นทำให้ในทางปฏิบัตินั้นประชาชนอาจจะไม่ต้อง
1: ควักเงินลงทุนเองเลย
0: ผลตอบแทน
1: ประเมินเบื้องต้นว่าถ้าติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์และครัวเรือนนั้นมีการใช้ไฟน้อย
0: จะมีรายได้จากการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าประมาณเดือนละ 1,000 บาท
1: จะได้สร้างรายได้ระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์นานไปได้ 25-30 ป
0: ีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะ
1: 25-30 ปีค่ะ
0: หรือถ้าเป็นบ้านใช้ไฟเยอะ
1: ก็จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟลงได้มหาศาล
0: เงื่อนไขเจ้าของมิเตอร์1คนต่อ1สิทธิ์เจ้าของมิเตอร์1คนต่อ1สิทธิ์และรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าเข้าไปเชื่อมต่อระบบแล้วเท่านั้น
1: แบบจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ
0: เพื่อป้องกันการทุจริตหรือแอบอ้างนั่นแปลว่าในทางปฏิบัติท่านต้องกู้เงินหรือหาเงินลงทุนไปก่อน
1: ค่ะ
0: จนติดตั้งเสร็จแล้ว
1: ค่ะจนจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ทางการจีจองเงินกู้มาจ่ายให้ท่าน 50,000 บาทนอกจากนี้การไฟฟ้าคุณเอกนิติบอกเตรียมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่
1: ทั้งการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทมิเตอร์รุ่นใหม
0: ่
1: ทำระบบสมาร์ทกริดขยายสายส่งแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ค่ะ
0: ข้อต่อมารัฐบาลคุณเอกนิติคงจะฟังเสียงวิจารณ์ก่อนหน้าที่เรานำเสนอไปนี่แหละโครงการนี้นอกจากจะสร้างรายได้ประชาชนและลดรายจ่ายสร้างรายได้นี่แปลว่าเกิดใช้ไฟน้อยกว่าที่ได้นะ
1: แล้วก็เอาไฟที่เราผลิตได้ขายคืนให้รัฐบาล
0: หรืออย่างน้อยก็ลดรายจ่าย
1: ค่ะ
0: ยังจะเป็นการสร้างรายได้ประชาชนสร้างงานสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศหารือกับกระทรวงแรงงานที่เคยตั้งข้อสังเกตจำได้ไหมการติดตั้งหรือบำรุงรักษาเนี่ยมันต้องใช้คนมหาศาลเลยนะ
1: จริงค่ะ
0: ถ้าคุณติดตั้งให้เสร็จภายในสิ้นปี70เนี่ยคุณจะหาคนที่ไหนมาติดตั้งให้มันได้มาตรฐานและบำรุงรักษาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยร่วมกับกระทรวงแรงงาน
1: หารือกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมจัดการฝึกอบรมหรือว่าเทรนนิ่งให้กับคนไทยในการสร้างอาชีพนะคะ
0: ประกอบ
1: ติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาน
0: ี่เห็นไหมอันนี้เป็นข้อใหญ่เลยเกิดบ้านเรือนในประเทศนี้แห่กันติดโซลาร์เซลล์ทีเดียวล้านหรือล้านห้า
1: ครัวเรือนนี่
0: เอาคนจากไหนมาทำเพื่อมาปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ข้อต่อมาท่านผู้ชม

0: รองนายกเอเตียระบุว่าอุตสาหกรรมการผลิตเกรงว่าเดี๋ยวจะเอาแผงวงจรจากต่างประเทศเข้ามาก ันขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยสนับสนุนการผลิตในประเทศ
1: ก็ประสานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยจะพิจารณาลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าในกลุ่มวัตถุดิบ
0: เฉพาะที่กลุ่มวัตถุดิบที่ไทยนำผลิตเองไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: ตัวเซลล์รับแสงเพื่อจะได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยที่มีกำลังการผลิตอยู่แล้วหันมาขายสินค้าในประเทศมากขึ้น
0: ซึ่ง
1: จะช่วยสร้างซัพพลายเชนให้แข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าจากจีนได้ด้วย
0: ปัญหาอยู่ข้อเดียวคือจะสู้ได้ไหมกับการนำข้อสำเร็จรูปจากจีนกับการที่จะผลิตในประเทศให้แข่งขันได้ข้อต่อมาก็คือจะผลิตได้ทันที่จีนจะนำเข้ามาเนี่ยจะมีการนำเข้าขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดผลิตในประเทศไม่ทันอาจจะถ้าทั้งปวงกลางเดือนตุลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 50,000 บาทเปลี่ยนบ้านหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้า7:23 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไว้โอเค
8: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
9: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
10: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
11: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวพรหมจรรย
12: ์ต้องกลับคืนสู่ทะเล
13: พ่อจากเน
14: ร
13: ให้คืนลมทะเลพัดพาไป
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เมื่อไอมีเสมหะ
18: ละลายเสมหะขับออกง่าย
17: บรรเทาไอ
18: ใช้โซแมค
17: มีคาร์โบซิสเตอีน
18: อันตรายกว่าใช้ยา

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: เจ็ดนาฬิกา27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชมฝากมาจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดตัว
3: LINE Official Account เกษตรกรวงในค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นของ

0: ของเกษตรกรที่มีต่อประเด็นหรือว่านโยบายภาครัฐที่กระทบกับภาคการเกษตรนะคะ อยากให้พี่น้องเกษตรกรเป็นคนวงในที่ได้รู้ข้อมูลก่อนแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงกำหนดนโยบายจริงไม่ใช่เพียงแค่รอรับผลนโยบายจากผู้อื่นสำหรับแพลตฟอร์มนี้เกษตรกรสามารถร่วมตอบแบบสอบถามโพลในประเด็นนโยบายต่างๆได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ
1: และที่สำคัญ
0: รับข่าวสาร
1: นโยบายและโอกาสทางการตลาดอย่างรวดเร็วถึงมือถือท่านนอกจากนี้
0: ยังเชื่อมโยงตรงกับศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เกษตรกรสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันทีค่ะโดยความคิดเห็นและผลสำรวจจากเกษตรกรจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
1: LINE Official Account เกษตรกรวงในย้ำนะครับเกษตรกรวงใน
0: เปิดให้เข้าร่วมฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: เกษตรกรที่สนใจ
0: สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ทางการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไลน์ทางการ Official Account นะคะ ID @NFCThailand ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ
1: จากนั้น
0: ลงทะเบียนเกษตรกรวงใน
1: และแน่นอน
0: ยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยทันทีค่ะ
1: เชิญชวนอันนี้ผมเอาแน่ตั้งใจอยากชอบมากเลยเกษตรกรวงในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มได้เลยนะครับท่านผู้ชมเปิดตัว
0: LINE Official Account เกษตรกรวงในค่ะ
1: และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเชิญชวนนะเกษตรกรหรือผู้ที่อยากเป็นเกษตรกรพลาดไม่ได้อะล่าสุด 6:20 ที่นาทีที่ผ่านมากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอหรือหมวดพงศ์รองสปลงพักบางละมุงก่อเหตุเมื่อวานนี้ช่วง10โมงกว่าไปยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลหรือศูนย์เด็กเล็กนั่นแหละหลังจากตึงกำลังบันทั้งคืนล่าสุด 6:20 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ได้แล้วนะฮะ
0: หลังจากที่ลูกชายกับเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า20ชั่วโมงนะคะ
1: ก็เป็นว่ามาคลี่คลาย 6:20 นาทีที่ผ่านมา
0: ที่สุดก็คือควบคุมตัวไว้ได้แล้วค่ะ
1: มากกว่า20ชั่วโมงท่านผู้ชมระหว่างนี้เดี๋ยวค่อยไปการเมืองมีเรื่องที่น่าหดหู่อยู่เหมือนกันเกิดเหตุการณ์สุนัขตอนแรกบอกพิทบูตอนหลังยืนยันว่าเป็นสุนัขพันธุ์แบนด็อกขย่ำเจ้าของเสียชีวิตในบ้านที่นวบิน111บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครตัวนี้ชื่อใจแอ้นแล้วก็เป็นการขย่ำเจ้าของคนที่สองหลังจากเจ้าของคนใหม่คนนี้เป็นสุภาพสตรีไปรับมันเอามาเลี้ยงหลังจากมันเคยก่อเหตุกัดเจ้าของเดิมมาก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
0: เมื่อตอนปี64ค่ะทำให้เจ้าของเดิมคนนั้นเสียชีวิตนะคะแล้วเจ้าของคนใหม่นี่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็คือสงสารกลัวมันถูกฆ่าตายก็เลยเอามันมาเลี้ยง
2: แต่ดีๆนะคะลูก
1: แปลว่ามันขย่ำเจ้าของดับเป็นรายที่2
2: ใจเย็นๆนะคะ
1: เมื่อวานนี้ 6:30 ตอนเย็นกู้ภัยกับตำรวจรับแจ้งเหตุสน.ลาดพร้าวว่ามีสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรั้วรอบขอบชิดฝั่งขวาของตัวบ้านกั้นเป็นคอกเลี้ยงหมาและพบร่างของนางวันดีอายุ70ปี
0: เจ้าของบ้านค่ะ
1: นางวันดีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดมีบาดแผลถูกสุนัขกัดจนเละทั้งร่างเลย
0: ทั้งใบหน้าลำคอแล้วก็แขนนะคะหลายแผลเลยค่ะ
1: เลือดกระจายเป็นทางกระเซ็นไปทั่วบริเวณโดยมีสุนัขพันธุ์แบนด็อกเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ7ขวบชื่อใจแอน
0: มันก็เดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านนั่นนะคะ
1: เบื้องต้นไม่สามารถจะเข้าไปได
0: ้คือต้องใช้เวลานานนะคะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยต้อนเจ้าใจแอนเข้ากรงจนสำเร็จเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้าไปในบ้านได้
1: เมื่อเข้าไปในบ้านเบื้องต้นแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ระบุว่าตนเองนี่แหละที่พักอาศัยกับใจแอนโดยนางวันดีเป็นเจ้าของสุนัขแต่วันดีเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
0: แต่ว่าคุณวันดีเนี่ยจะมาให้อาหารใจแอ้นด้วยตัวเองทุกวัน
1: ผมขอเรียกคุณยายวันดีอายุ70ปีก่อนเกิดเหตุคุณยายวันดีก็เข้ามาให้อาหารและเล่นกับสุนัขใจแอ้นตามปกติ

0: แต่
1: เจ้าใจแอ้นมันเกิดกัดแล้วก็ทำร้ายคุณยายวันดีอะค่ะ
0: เบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยคุณยายวันดีเช่าเอาไว้เพื่อเลี้ยงสุนัขใจแอ้นโดยเฉพาะเลยเพราะเจ้าตัวเนี่ยพักอยู่ที่ซอยโพแก้วคนละที่มาให้อาหารแล้วเกิดเหตุสอบถามคนในเหตุการณ์ระบุว่าเจ้าแจแอนคงกำลังป่วยเพราะมันมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยเปิดกรงเอาเจ้าใจแอนเนี่ยมาเช็ดหน้าทำความสะอาด
0: ขณะที่แม่บ้านที่ดูแลเป็นชาวพม่าไปคว้าเชือกมาผูกคอเจ้าแจแอนแต่เจ้าแจแอน
1: มันขย่ำที่ร่างของคุณยายวันดีอะค่ะ
0: แม่บ้านวิ่งหลบหนีออกมา
1: ส่วนคุณยายวันดีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเลย
0: กู้ชีพมูลนิธิสรามรวมใจปู่อินคุณจักรพงศ์อาจคุณจักรกิจพงศ์ระบุว่านี่เข้ามาชุดแรกพอเข้ามาถึงเห็นเจ้าตัวนี้มันเดินและเห่ามีอาการหงุดหงิดแต่ตอนนั้นไม่เห็นคนเจ็บ
1: มีคนบอกว่าคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่ตรงหน้าประตูค่ะลักษณะก็คือมีแผลฉีกขาด
0: ก็เลยต้องแบ่งกำลังกับตำรวจแบ่งเป็น2ชุดเพื่อจะล่อมัน
1: ชุดแรกเนี่ยคืออยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะล่อมันให้คือเรียกร้องความสนใจให้มันเข้ากรงไปอะค่ะส่วนอีกชุดนึงก็คือเข้าทางหลังบ้านไปดูคุณยายที่นอนแน่นิ่งหมดสติ
0: สุดท้ายนำมันเข้ากรงสำเร็จ
1: ค่ะ
0: และพบร่างคุณยายเป็นภาพที่ให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้แต่ว่าหดหูมากคือเลือดเต็มพื้นเลยและหน้าตาเจ้าจ๋าแอนก็เต็มไปด้วยเลือดสำหรับเจ้าใจแอนสุนัขแบนด็อกตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ7ปีเมื่อปี64ใช่ไหม
1: เคยมีข่าวว่าเจ้าใจแอนกัดเจ้าของอายุ56ปีเนี่ยค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นตอนปี64เจ้าของอายุ56ถูกกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในบ้านที่บางละมุงชลบุรีวันที่15เมษายนปี64นะคะ
0: ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: แล้วก็มีเจ้าของใหม่เนี่ยรับเจ้าใจแอนเนี่ยไปเลี้ยงโดยยังจูงเจ้าใจแอนมาขอเข้ามาศพเจ้าของอายุ56คนนี้ที่วัดอยู่เลย
0: นี่ฮะ
1: เนี่ยค่ะนี่คือเจ้าของใหม่เสร็จแล้วตัวคุณยายวันดีเนี่ยรู้ข่าวว่าเดี๋ยวเจ้าใจแอนมันอาจจะถูกฆ่าค่ะ
0: ทารุณยฆาต
1: ทีนี้ด้วยความที่คุณยายแกมีนิสัยรักสุนัขแกก็เลยติดต่อขอรับใจแอนมาเลี้ยงเอาไว้เองแล้วที่สุดก็เกิดเหตุการณ์กับตัวคุณยายวันดีก็คือโดนมันกัดเสียชีวิตเหมือนกัน
0: คุณยายวันดีท่านอายุ70ปกติก็เป็นคนที่เวลาเจอสุนัขจรจัดข้างถนนก็มักจะสงสารแล้วก็ไปรับเลี้ยงเจ้าใจแอนไม่คาดคิดไม่ได้พักอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะเช่าไว้โดยเฉพาะเลย มีแม่บ้านดูแลคุณยายเกิดจะไม่อาหารมันทุกวันแล้วก็เล่นกับมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีโพสต์จากอดีตผู้รับเลี้ยงเจ้าแจน
1: เมื่อช่วงประมาณสักปี66อะค่ะ
0: ได้โพสต์ข้อความล่าสุดนะว่า
1: คือบอกถ้าคุณแทนเต็งว่าแม่นะคะถ้าแม่จะมองใจแอนในแบบที่แม่เห็นวันนี้ใจแอนตกเป็นจำเลยสังคมอีกครั้งพี่เจ็บปวดพี่เสียใจแล้วก็คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาใจแอนไม่ได้น่ากลัวอย่างข่าวที่นำเสนอซะทั้งหมดเขามีจุดอ่อนบางอย่างเพียงถ้าเรารู้และป้องกันเหตุการณ์มันจะไม่เกิดวันนี้ใจแอนตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วคนที่เคยรักเคยปกป้องอาจจะวางมือทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีพื้นที่ไหนที่พร้อมจะยอมรับใจแอนได้
0: อ
1: ีกแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าใจแอนป่วยเป็นมะเร็งหลอดเลือดป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็บอกให้คุณยายวันดีอะค่ะยกโทษให้ใจแอนด้วยค่ะ
0: อ๋อคือก็พูดยากกันนะครับท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของมัน
1: ค่ะ
0: ทั้งสองท่านเลยสองช่วงเวลาปิดท้ายเบรกนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้จริงใช่ไหมดราม่าอดีตอินฟลูเอนเซอร์โพสต์ภาพในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปดูภาพเถอะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าจะเป็นเชื้อราพร้อมระบุลูกเพจฝากมาเขาเป็นญาติคนไข้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ประทับใจการให้บริการของแพทย์กับพยาบาลดีมากและเขาเห็นใจแพทย์กับพยาบาลที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดูภาพเอาเองเลยฝากมาบอกว่าผู้ใหญ่ที่สมุนงบประมาณให้โรงพยาบาลนี
1: ้
0: ปรับปรุงสภาพหน่อยได้ไหมนี่ฮะท่านผู้ชมผู้ที่บอกมาก็คืออยากเป็นกระบอกเสียงให้หมอกับคนไข้กับ

0: โรงพยาบาลเนื่องด้วยวันที่8ก็คือเมื่อวันอังคารใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ8กันยายนเนี่ยค่ะ
0: พาแม่มารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองเพชรบูรณ์ทีมแพทย์พยาบาลดูแลบริการดีมากหลังจากมีประเด็นก่อนหน้าดราม่า กันหลายเรื่องเรื่องหมอบ้างพยาบาลบ้าง
1: ค่ะ
0: รอบนี้เนี่ยแพทย์พยาบาลดีมากแต่ที่โหดโหคือสภาพโหดโห
1: สภาพของโรงพยาบาลนะคะจุดที่รับผู้ป่วยเคสฉุกเฉินมานอนพักพบว่า1ฝ้าเพดานมีเชื้อราเต็มทั่วเลยทั้งฝ้าทั้งผนัง
0: 2
1: อากาศไม่ถ่ายเทค่ะ
0: มาฝ้าแป๊บเดียวหายใจไม่ปกติรู้สึกได้เลยว่าเชื้อราเชื้อโรคเต็มไปหมด
1: แล้วคนไข้พยาบาลกับหมอที่ต้องอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันน่าสงสารมากค่ะ
0: ข้อ3
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในห้องมันมีเชื้อโรคคือถ้ามันอยู่ในห้องที่มีเชื้อโรคอ่ะมันก็ไม่เหมาะกับการดูแลรักษาคนไข้ไหม
0: นั่นไงข้อที่4
1: อุปกรณ์พวกโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะมันมีฝุ่นมันมีหยักใยราวกับไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดหรือไม่เคยได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยเลย
0: เอาไหนดูภาพกว้างทีซิ
1: โอ้นี่เอามือลูบไปดำเลยค่ะ
0: ถ้าไม่มีคนอยู่พี่ต้องนึกว่าโรงพยาบาลผีสิงน้อง
1: ค่ะ
0: ฮะผู้ร้องเรียนระบุว่าอยากฝากถึงผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลหรือผู้ใจบุญ
1: อยากให้เข้ามาดูแลส่งงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนที่ยากไร้มากกว่านี้ค่ะ
0: ใจเขาใจเรา
1: ถ้าเราต้องนอนสูดดมเชื้อราทั้งวันทั้งคืนมันไม่ดีแน่นอน
0: อันนี้เพื่อจะส่งไปเรื่องงบประมาณเถียงกันมากี่วันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอภิปรายเสียไม่ใช่เถียงมีเถียงมากเป็นบางครั้งสภาพจริงๆนี่ใช่โรงพยาบาลเหรอ
1: ค่ะ
0: อันแล้วเราปล่อยให้มีสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐเหรอช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้ครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: หอม
1: อะไร
3: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
1: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
2: พอประมาณนะครับ
3: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เอาล่ะทำอะไรพี่ดาวพี
6: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
7: ้แล้วคุณพอจะทำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
8: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกันใหม่
3: หัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ B12
13: เนสกาแฟกระป๋อง
14: หอมกลมกล่อม
15: อร่อย
16: เปิดเลย

0: 7:42 เรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
1: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บว่าเดือดกลางดึก เดือดกลางดึกเป็นเงื่อนไขข้อให้โดนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาสภาเขาเดือดกันดึกเลยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นมาเนี่ยเดือดนับองค์ประชุมแล้วเดี๋ยวก็นับอีกหมายถึงขอให้นับเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายค้านระบุรัฐบาลสื่อความหมายว่าตั้งใจจะถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้สภาได้มีโอกาสที่จะอภิปรายรายงานกกต.ซึ่งถ้าเสร็จการประชุมงบวาระ2วาระ3ไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้จะมียติไฟใต้
1: ค่ะ
0: และจะต่อด้วยรายงานกกต.
1: ค่ะ
0: ขณะที่รัฐบาลก็บอกว่ามันเป็นตามขั้นตอนก็มีคนอภิปรายฝ่ายท่านเองก็อภิปรายเยอะมันก็ดึงเวลาไปอย่างนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ตรงประเด็นว่าตกลงสภาจะได้อ

0: ฉันเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะพรรคประชาชนรวมถึงประชาธิปัตย์ขณะที่ฝากของพรรคภูมิใจไทยก็มีรายงานว่ามีการอภิปรายกันอย่างไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นข้อกล่าวหาฝ่ายค้านประมาณว่าลงชื่ออภิปรายกันใหญ่เลยแต่รัฐบาลปลาใส่เข้าไปและอภิปรายอะไรก็ไม่รู้หมายถึงไม่ใช่วาระสองวาระสองนี่มันต้องเจาะลงไปในกระทรวงเลยแล้วงบตัวไหนยังไงเลยมันไม่ใช่วาระหนึ่งที่อภิปรายกว้างเหมือนจงใจที่จะส่งชื่อมาอภิปรายถ่วงเวลาถึงขนาดที่มีการคิดกันเมื่อวานนี้ฟังจากที่เถียงกันเนี่ยถึงขนาดระบุว่ารู้เกมนะตั้งใจจะอภิปรายเมื่อคืนนี้ข้ามคืนไปกลางดึกเลยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาขององค์กรอิสระเขามันมีมาตรางบประมาณองค์กรอิสระรวมถึงกกต.คงจะอภิปรายกันตอนเช้ามืดใช่ไหมจะได้ไม่มีคนดูแล้วก็จะถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายกกต.แบบจังหนับก่อนจะลงมติกันวันจันทร์นี้ทั้งหลายทั้งปวงเขาลางของความดุเดือดจริงๆเริ่มตั้งแต่คือเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงที่ใช้เวลามากก็คือมหาดไทย
1: ใช่ค่ะ
0: กระทรวงมหาดไทยหลายคนเลยอภิปรายใช้เวลาไปน่าจะสัก6ชั่วโมงกระทรวงเดียว
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็มีเหตุผลนี่กระทรวงใหญ่เดี๋ยวมีเวลาในคุยนอกจอจะมาพูดกันถึงกระทรวงมหาดไทยแต่ประเด็นหลังจากมหาดไทยเสร็จสับเนี่ยท่านผู้ชมกระทรวงยุติธรรม
1: ค่ะ
0: กระทรวงยุติธรรมเข้าตอน4โมงเย็นมีการอภิปรายกันหลายคนครับท่านผู้ชมแน่นอนกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ DSI เกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินโยงยายกับกองหรือหัวสวก็มีการอภิปรายหลายคนแต่หนึ่งในนั้นที่เกิดความดุเดือดและเกิดการประท้วงตอบโต้กันไปมาก็คือคุณรัชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินหรือวิเคราะห์เส้นทางเงินเพื่อสนับสนุนการสอบสวนคดีพิเศษของ DSI วงเงินไม่เยอะ
1: 27ล้านค่ะ
0: พูดง่ายๆก็คือโครงการพัฒนาระบบที่จะมาดูเส้นเงินของ DSI คุณรัชนกระบุว่าเหมือนกับเสนอว่าเป็นการอุดช่องว่างว่าขาดแคลนนักวิเคราะห์เส้นทางเงินแต่เป็นห่วงว่าคนจะมากุมบางเหียน DSI
1: ใช้ซอฟต์แวร์นี้ค่ะ
0: จะไม่ใช่คนที่ไปยืนกุมเป้าที่สนามบินที่บุรีรัมย์ใช่ไหม
1: รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.
0: ซึ่งก็คงจะหมายถึงร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลจากกรมควบคุมพฤติในขณะนี้มีกระแสข่าวว่าจะถูกย้ายมาเป็น
1: อธิบดี DSI ค่ะ
0: คุณลักษณ์ชนกก็เปิดภาพสไลด์แล้วบอกนี่ดูนะสภาดูตัวเองนี่เบอร์มาแล้วสภายังมาขี่ซ้ำอีกเอาเถอะไม่ให้รู้ว่าเป็นใครแต่ใครก็รู้ว่าคุณอนุทิน
1: ค่ะท่านนายก
0: ก่อนจะเอาภาพจริงมาขึ้นมาแสดงในที่ประชุมสภานี่ฮะก็มีการไล่เรียงระบุว่าร้อยเอกปิยะซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะกลับมาเป็นอธิบดีดีเอสไอนอกจากจะไปยืนกลุ่มมือ ต้อนรับคุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วเนี่ยยัง
1: เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสอบสวนของกกต.ชุดที่36อ่ะค่ะซึ่งคุณรัชนกบอกว่าถ้าร้อยตำรวจเอกปิยะได้เป็นอธิบดี DSI คนใหม่เกรงว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ถ้าใครไม่ขายตัวขายวิญญาณรับใช้ระบอบสีน้ำเงินจะโดนไล่ล่าอย่างหนัก
0: ระหว่างนั้นถึงตรงนี้ประท้วงกันบุ่นเลยประธานในที่ประชุมคือคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานทำหน้าที่อยู่ก็เตือนคุณรัชนกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกแล้วให้พิจารณาต่อแต่สสภูมิใจไทยจำนวนมากประท้วงขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องจนเกิดการโต้เถียงกันไปมาขณะที่คุณรัชนกระบุว่านี่อดทนฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
1: บางคนพูดอวยรัฐมนตรีไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการอภิปรายแต่ดิฉันก็มีมารยาทรับฟัง
0: สิ่งที่อภิปรายเนี่ย
1: บางคีย์เวิร์ดอาจจะไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่กระดูกสันหลัง
0: เช่น
1: ระบอบสีน้ำเงินกกต.หัวสว.นี่ค่ะช่วงนี้ก็ทำให้สสของภูมิใจไทยประท้วงกันขึ้นมาอีกนะคะ
0: ประท้วงกันบุ่นเลยท่านผู้ชมในทำนองนี้มีการประท้วงเรื่องรักคำว่ามารยาทสะกดเป็นไหมอย่างงอนอย่างนี้กันบุ่นวายทีเดียวขนาดที่คุณรัชชลก็ระบุว่านี่ รักษามารยาทมาตลอดนะ

0: แต่คิดว่าท่านจะพูดกับคนแรกก็คนเอาไปฟังดูก็แล้วกัน
1: ที่ดิฉันกังวลเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะมากลุ่มบางเขียน DSI ค่ะในเรื่องของการที่จะมาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้เนี่ยดิฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่คนที่นะคะไปยืนกลุ่มเป้าอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในชุดไต่สวนที่26ของกกต.ขอสไลด์ด้วยค่ะอยากจะดูว่าท่านเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะสรุปก็คือเซ็นเซอร์หมดเลยไม่เป็นไรนะคะดิฉันได้ปริ้นมาด้วยไม่ได้จะโชว์อะไรนะคะคืออันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาติดหน้าคอมพิวเตอร์ของดิฉันนะคะก็ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
2: ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานมีใบใหญ่มาด้วยนี่ปริ้นมาทันพอดี
2: ท่านประธานครับ
1: เพราะว่าท่านประธาน
3: ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
1: เซ็นเซอร์นะคะ
2: ท่านอนุญาตท่านรักชนก
1: รูปของดิฉัน
2: มีผู้ประท้วงครับสักครู่ครับ
1: ปิ้นใบใหญ่มาเลยนะคะ
2: ท่านรักชนก
1: มีผู้ประท้วงครับ
2: ท
1: ่
2: านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสักครู่ครับ
4: ท่านข้อ9
2: มีผู้ประท้วงครับ
4: ท่านสมาชิกกำลังออกนอกประเด็นนะครับพอมาช่วงท้ายเนี่ยผมคิดว่าเริ่มจะออกนอกประเด็น
1: คือมันดูไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครท่านประธานแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดูแล้วรู้ว่าเป็นท่านอนุทินเนี่ยนะคะท่านก็เป็นส.ส.สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านอยู่ในรูปนี้นะคะเพราะว่าท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
2: ท่านลักษณ์ระมัดระวังการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
1: แต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอธิบดีดีไซน์แต่ว่าสิ่งที่อันนี้ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านเนี่ยยังเคยเป็นหนึ่งในคณะสอบสวนของกกต.ชุดที่36ด้วยอันนี้นี่เสียหายหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครประท้วงไหมคะกำลังลุ้นอยู่เลยถ้านะคะอธิบดีดีเอสไอคนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยในดีเอสไอค่ะถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
4: ท่านประธานครับ
1: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
4: ประท้วงท่านประธานครับ
1: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
2: ท่านราชนกมีผู้ประท้วง
1: แบบเบาๆเนี่ย
2: มีผู้ประท้วงครับ
5: ผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับเสียเวลาครับ
1: ขอให้
2: ท
1: ่
2: านระมัดระวังครับไม่อนุญาตให้พูดถึงบุคคลภายนอก
1: มันอาจจะมีบางคีย์เวิร์ดนะคะที่ไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังอย่างเช่น
2: คำที่เราบอกสีน้ำเงินเข้าเนื้อหาก
1: กต.นะคะหัวสว
6: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: นี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้ระบอบสีน้ำเงินก็ขอจบ
7: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: บอกว่าตัด
7: ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับ
1: 10% ค่ะ
7: เวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรฮะว่าองค์กรดีเอสไอตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับ
1: ไม่มีคำไหนเลยนะคะที่ดิฉันพูดไม่สุภาพอาจจะเป็นพูดกับท่านอักษรเนี่ยแหละค่ะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้
2: ท่านรักชนกครับ
1: ท่านสนองนะคะเทพอักษรณรงค์อาจจะเป็นท่านเป็นรายแรก
2: ท่านรักชนกครับ
8: คือผมอยากให้ถอนคำพูดนะครับว่าดีไอซ์ไลน์ขายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับ
2: เท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับคงยังไม่เป็นไรครับ
5: ท่านยังมาใส่ร้ายส่อเสียหาหาว่าคนในครอบครัวหรือว่ากระทรวง DSI นั้นเนี่ยขายตัวตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้อภิปรายนะชินกับคำว่าขายตัวไม่รู้ว่าไปรู้รายละเอียดของคำว่าขายตัวมันยังไง
2: ท่านยศวัฒน์ครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวหาใครท่านเอ่ยไปเฉยๆในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมยังวินิจฉัยว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหาคนใน DSI ขายตัวยังไม่ถึงขั้นให้ท่านรัชนกถอนนะครับขอให้จบไปก่อน
8: ท่านประธานครับคำว่า DSI ขายตัวเนี่ยเป็นการดูถูกองค์กรนะครับ
2: ผมวินิจฉัยว่าผมวินิจฉัยไปแล้วครับท่านครับท่านไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหาคน DSI ขายตัวผมฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับ
0: นี่ท่านผู้ชมเดือดไหมโดยเฉพาะคุณยศวัฒน์มาภัยสารสิน
9: ค่ะ
0: ยศวัฒน์มาภัยสารสินกาญจนบุรีภูมิใจไทยช่วงหนึ่งที่ประท้วงถึงกระดาษระบุว่ามารยาทผู้ที่อภิปรายพูดมาใส่ร้ายส่อเสียดหาว่าคนในครอบครัวเดียใส่ขายตัวถือว่าไม่ถูกต้องตนเองไม่รู้ว่าผู้อภิปรายชินกับคำว่าขายตัว หรือรู้รายละเอียดกับคำว่าขายตัวอย่างไรนี่พุ่งเป้าไปเลยกับผู้อภิปรายซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีคุณรัชนกศรีนอกดูเดือดครับทุกผู้ชมสุดท้ายเรื่องนี้ก็ยุติไปเมื่อการอภิปรายเสร็จสิ้นเพราะมันเป็นกระทรวงยุติธรรมหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์ภาพเลย
3: คุณไอซ์รัชนกโพสต์ภาพค่ะ
0: กลัวคนไม่เห็นยังไง
3: คือโพสต์ภาพนะคะบอกใครจะไหว้นายกจะมีปัญหาอะไรคนไทยอันนี้สสพรรคภูมิใจไทยชี้แจงอะนะคะว่าใครจะไหว้แล้วมันมีปัญหาอะไรคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ข้อความเนี่ยค่ะบอกสสภูมิใจไทยชี้แจงว่าใครจะไหว้จะมีปัญหาอะไรคนไทยเจอใครก็ไหว้แหมต้องให้สอนไหมนะว่ามันต้องดูบริบทด้วยรูปเต็มแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์ซึ่งไม่รู้จะเซ็นเซอร์ไปเพื่ออะไรใครๆก็รู้ว่าเป็นรูปเมื่อวันที่1มีนา69ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลยืนต้อนรับและยกมือไหว้คุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ที่สำคัญขณะนั้นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลยังทำหน้าที่ตรวจสอบคดีโกงสว.อยู่ในคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งต่อมาอนุชุดนี้มีความเห็นว่าไม่เห็นควรสั่งฟ้องใครเลย
0: ซึ่งรวมถึงคุณอนุทิน
3: คุณรักษ์ชนกเลยบอกโอ้คนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปไหว้นายกในพื้นที่พิเศษที่คนทั่วไปเข้าไปไม่ได
0: ้
3: คนปกติทั่วไปก็คงไม่มีใครได้เป็นอนุชุดพิเศษของกกต.ที่จิ้มเลือกคนมานั่งแล้วสุดท้ายก็มีมติสั่งไม่ฟ้อง229คนคนปกติทั่วไปจะมายืนรอไหว้คนที่ตัวเองต้องตรวจสอบพร้อมรอยยิ้มที่นอบน้อมยอมสยบและท่าทางนบนอบต่อมาไม่ได้มีข่าวลือต่อมาไม่ได้ก็มีข่าวลือว่าจะได้เป็นอธิบดี
0: นั่นแหละ
3: ค่ะ
0: ขณะที่หลังจากนั้นก็มีประเด็นระหว่างคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.เป็นชื่อพรรคภูมิใจไทยพูดถึงคดีนี้ขึ้นมาในที่ประชุมเหมือนกันในงบกระทรวงยุติธรรมนี่แหละย้อนคดีหัวสว.คุณสุภชัยระบุว่าโดนการเมืองแทรกแซงตั้งแต่ยุคก่อนก็คงหมายถึงยุคก่อนที่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาล
9: คดีหัวสว.เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากการที่ DSI ถูกการเมืองแทรกแซงนั่นเองครับความจริงที่พิสูจน์กันได้เอาไทม์ไลน์มาดูก็คือคดีหัวสว.เริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้อย่ามาพูดกันในเรื่องของการ DSI ถูกแทรกแซงคนตัวเล็กตัวน้อยใน DSI จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้หลังจากท่านสอบทำสำนวนเสร็จแล้ว3คนใน DSI ก็มาอยู่ในคณะ26ต่อวันนี้พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านหอบสำนวนที่ท่านสอบสวนมาซึ่งการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นของท่านก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยนั่นแหละว่าท่านถูกฝ่ายการเมืองใช้อำนาจไปแทรกแซงท่านหรือไม่วันนี้เนี่ยถ้าจะให้ DSI เข้มแข็งเนี่ยผมเห็นด้วยที่การเมืองไม่ต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงแต่คำถามว่าในสิ่งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเป็นคณะ26ผมยืนยันครับว่าเพราะการแทรกแซงของอำนาจขนาดนั้นแหละครับทำให้สำนวนมันเฉยไฉแล้วก็บิดเบือนไปวันนี้ DSI ท่านยังดำรงอยู่ได้นะครับไม่มีใครมีปัญหาเลยนะครับท่านอย่าไปสร้างภาพให้เห็นว่าวันนี้จะอยู่ยังไงฝากให้ความรู้นิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต่อให้ย้ายไปไหนเนี่ยถ้าถูกหมายศาลเชิญไปเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปอะครับลาออกแล้วก็ยัง
0: ขณะที่ท่านผู้ชมคุณสุภชัยบอกดีเอสไอ3คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะอนุ26กกต.
3: ค่ะ
0: แล้วก็ไปชี้มูล226
3: 229
0: คนซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าโดนแทรกแซงตั้งแต่ยุคก่อนรัฐบาลอนุทินฝ้าคุณทวีสอดส่องในฐานะอดีตรัฐมนตรีธรรมในยุคที่คุณสุภชัยคงจะพูดถึงลุกขึ้นมีการโต้ตอบก่อนจะทิ้งท้ายว่าการแทรกแซงดีไซน์คือการย้ายคนทำคดีอย่างที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี
10: ้อยากจะยืนยันในเกาะป้องกันว่าการเมืองถ้าเข้าไปแทรกแซงในคดีหัวสว.เนี่ยมันได้รับการพิสูจน์โดยศาลรัฐธรรมนูญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วินิจฉัยคณะ ชุด26เป็นคณะที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะคนของ DSI 2 3 คนที่ไปทำนั้น
11: ท่านประธานครับ
10: เป็นโดยชอบด้วย
11: ประท้วงท่านประธานครับ
10: โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุด
12: ท่านทวีครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับ
11: เมื่อสักครู่ท่านอนุญาตให้ท่านอภิปรายตอนนี้ดูเสมือนว่าท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมกำลังมาชี้แจงซึ่งไม่ใช่หน้าที่ท่านนะครับไม่ใช่หน้าที่ท่านเลยครับคือทุกคนก็ทราบแล้วครับว่าศาลตัดสินยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ไม่ต้องผมไม่ได้พาดพิงถึงท่าน
10: คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่างบที่ไปให้กับกรมสอบสวนแล้วก็การฝึกบรมมีความสำคัญดังนั้นในงบประมาณที่ตัดในส่วนของเอาว่าจะตัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยผมยังอยากจะให้กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการแทรกแซงมันน่าจะมีการแทรกแซงในยุคนี้ที่ไปย้ายคนที่สอบสวนเรื่องหัวสวออกจากหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่แทรกแซงเพราะมันมีกฎหมายของกรมสอบสวนที่ปกป้องอยู่แล้วครับ
0: นี่คือเชื้อที่เกิดขึ้นและเดี๋ยวต่อมากลางดึกเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
5: ปานค่ะ
6: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
7: คุณเป็นอะไรของคุณอ่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ

0: กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
2: โอ้ยเริ่มสิทธิ์ไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
3: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
1: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
5: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
6: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวันอ
4: ย่าลืม
5: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
7: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
8: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อยู่ในประเทศที่ข่าวมากขนาดนี้นี่ลำบากใจจริงๆนี่ข่าวที่ดึงความสนใจของผมและคาดว่าท่านผู้ชมหลายท่านออกจากคดีหัวสวหรือสภาเดือดเห็นจะเป็นข่าวนี้เช้านี้หกโมงเช้า
1: ตำรวจชุดสืบสวนบก.ปปป.ลงพื้นที่อยุธยาค่ะ
8: เข้าควบคุมตัวพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณ
1: หลวงพ่อโชติสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญค่ะ
8: ปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์
1: พระอารามหลวงค่ะ
8: ตามข้อหาฟอกเงินและ157 6โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองหลังปรากฏคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานมีการร้องเรียนเสพเมถุนกับศรีกาในกุฏินี่6โมงเช้าเขาเพิ่งควบคุมตัวเลยท่านเป็นอะไรนะ
1: เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงค่ะ
8: ทำเหรียญอะไรเนี่ย
1: เหรียญเหนือดวงค่ะเห็นว่าเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงให้เช่าบูชา
8: ต้นตำรับเลยเหรอ
1: ค่ะ
8: แล้วดูภาพวงจรปิดที่ท่านผู้ชม
9: ในคนที่บูตินะครับรายละเอียด
8: วงจรปิดเผยแพร่ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นภาพเหนือโต๊ะเอาคลิปนิ่งมาสักนิดหนึ่งได้ไหมระหว่างชายคนหนึ่งศีรษะล้นแล้วก็หญิงคนหนึ่ง
1: เนี่ยค
8: ่
1: ะ
8: ท่านผู้ชมคลิปนำเสนอไม่ได้จริงๆเป็นคลิปเหนือโต๊ะกำลังระหว่างการตรวจค้นวัดนะครับท่านผู้ชม
1: เพื่อควบคุมตัวไปสอบปากคำนะคะ
8: อันนี้ถ้าเป็นพระดังต้องรอให้ความเป็นธรรมกันก่อนนะแต่ตำรวจยืนว่ามีภาพนี้ท่านผู้ชม
1: คือเป็นคลิปเลยอะค่ะเสพเมถุนกับสีกาในกุฏิ
8: อ่ะดึงความสนใจไปเลยเห็นไหมกลับมาสภาเมื่อวานสักสองทุ่มท่านผู้ชมสิ่งที่คาดหมายก็เกิดขึ้นคนโสพลสารัมท่านประธานสภาชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสภายังพิจารณางบ70ยังไม่เสร็จจำเป็นต้องงดวาระการประชุมปกติของวันนี้คือวันพฤหัสซึ่งนัดเอาไว้ล่วงหน้าก็ขอยกเลิกวันนี้วันพฤหัสจะเป็นพิจารณาเกี่ยวกับยติไฟใต้ต่อและตามวาระก็จะต่อด้วย
1: รายงานกกต.ค่ะ
8: นี่ฮะขอยกเลิกวาระเดิมและนัดประชุมวันนี้พิจารณางบประมาณปี70จากนั้นพอฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ตามอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ตามพูดถึงประเด็นการตัดสินใจอย่างนี้ว่าเป็นต้นว่าทำไมถึงไม่เอาพระรหัสวาระปกติไฟใต้สัปดาห์ที่แล้วเห็นว่าเร่งด่วนกันเหลือเกินรัฐบาล
1: อ
8: ่ะรวมถึงจะได้ต่อด้วยยติกกต.แล้ววันศุกร์ค่อยมาพิจารณางบประมาณต่อก็ได้
1: ค่ะ
8: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถึงขนาดระบุ

0: เลยนะครับว่าท่านประธานมีทางเลือกในการพิสูจน์ที่กล่าวหากันว่าเอาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเป็นเรื่องไม่จริง
1: ก็ขอให้ประธานรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้เพื่อให้เราได้พิสูจน์กันว่ามีความจริงใจทำ3เรื่องใหญ่ไปพร้อมกันได้ทั้งอนุมัติงบประมาณรับทราบรายงานกกต.แล้วก็เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ฟังดูบางช่วงบางตอน
2: มีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยัตตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานของกกต.สุดท้ายก็มีการลงมติให้อภิปรายในเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหลายท่านลุกขึ้นมายืนยันหลายท่านหลังจากปิดประชุมไปแล้วยังไปยืนยันอีกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานของกกต.ผมไม่อยากให้สภาอย่างนี้ถูกครหาครับท่านประธานมีทางเลือกในการที่จะทำให้มีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหากันว่าเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีการรับทราบกกต.รายงานของกกต.มันเป็นเรื่องไม่จริง
3: ครับท่าน
2: ดังนั้นผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่านเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำ3เรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอญัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
0: หลังจากนั้นคุณโสพลก็ชี้แจงผมใช้ดุลพินิจว่าเรื่องงบประมาณสำคัญกว่าไฟใต
1: ้
0: ก็เลยออกหนังสือซึ่งฝ่ายเลขาก็เสนอขึ้นมาแบบนี้แต่ก็เห็นด้วยนะท่านจะมีการท่านหมายถึงว่าเห็นด้วยกับฝ่ายเลขาให้นัดประชุมงบต่อในวันนี้10กันยาส่วนจะนัดประชุมวันศุกร์ก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอคุณวิชิตก็ขอคำยืนยันว่าเอาละถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะยืนยันว่าเรื่องภาคใต้ก็สำคัญไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานกกต.ท่านประธานกรุณานัดวันศุกร์ด้วย
1: แล้วก็เอาวาระของวันพฤหัสมาบรรจุไว้เลย
0: คุณโสพลก็บอกยินดีท่านก็ประมาณเสร็จแต่ก็จะไปคุยกันเองหมายถึงเว็บทั้งสองฝ่าย
4: เรื่องในสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องว่าเรื่องใดจะสำคัญกว่าไม่สำคัญกว่าเป็นมติที่ประชุมของสภานี้ที่จะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาก็ด้วยเห็นด้วยมติที่ประชุมเห็นว่าเรื่องภาคใต้สำคัญส่วนเรื่องการพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันฉะนั้นถามว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าส่วนท่านจะไปนัดประชุมวันศุกร์เอาเรื่องวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอฉะนั้นผมได้ออกหนังสือไปแล้วครับผมท่านจะโต้แย้งผมเรื่องอะไรคร
2: ับ ผมไม่ได้โต้แย้งท่านครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อท่านวินิจฉัยว่าเรื่องงบประมาณเร่งด่วนกว่าก็แปลว่าเราพิจารณาต่อวันพรุ่งนี้แล้วท่านก็ได้กรุณาพูดเองนะครับถ้าเราจะยืนยันกันว่าเรื่องภาคใต้สำคัญถ้าเราจะยืนยันกันว่าไม่มีความพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับทราบรายงานกกต.ท่านกรุณานัดประชุมวันศุกร์เลยครับโดยเอาวาระของวันพฤหัสไปบรรจุในการประชุมวันศุกร์ครับขอบพระคุณครับ
4: ผมยินดีนะครับถ้างบประมาณเสร็จนี่ผมยินดีมากการที่จะประชุมสภาให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่ท่านสมาชิกปรึกษาหารือกันแล้วก็จะปฏิบัติประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าท่านสมาชิกพร้อม
0: ขณะที่5ทุ่มคุณพนิวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นหารือตอนนั้นเป็นคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลจากเพื่อไทยเป็นรองประธานบนบัลลังก์ว่าคุณโสพลใช้ทุนพิษอย่างไรแน่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเลิศศักดิ์พยายามจะบอกว่าคุณโสพลท่านประธานยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วย
1: แต่ว่าท่านยินดีที่จะดำเนินการถ้าวิปทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน
0: หมายถึงวันศุกร
1: ์
0: นัดประชุมเลยแล้วเอาวาระของพระรหัสที่ถูกยกเลิกไปเอามาใส่ซึ่งมีเรื่องไฟใต้กับรายงานกกต.
1: ถ้าวิปทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน
0: ขนาดที่ต่อมาฝ่ายค้านให้ข่าวกับนักข่าวว่าพรรครัฐบาลที่เขาตั้งใจอภิปรายลากยาวให้ถึงมาตรา32หมายถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาให้เสร็จแม้จะล่วงเลยไปถึงตี3ถึงตี5 มาตรา33องค์กรอิสระกกต.ด้วยเพื่อช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านอภิปรายถึงกกต.
1: รวมถึงคดีหัวสว.เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะคะ
0: เพราะถ้าอภิปรายในช่วงเช้าคาดว่าจะประชาชนจะสนใจหมายถึงถ้าเกิดไปอภิปรายวันสุดท้ายคือวันนี้การใจสักตีสามถึงตีห้าอภิปรายไปเลยกกต.หัวสว.ฝ่ายค้านเขาว่าอย่างนั้น5:43สส.นนทบุรีพรรคประชาชนนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจก็แก้สถานการณ์ด้วยการเสนอรับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณามาตรา25งบกระทรวงสาธารณสุขทำให้พรรครัฐบาลบางคนคอยรอสมาชิกที่เดินทางกลับเข้ามาไปองค์ประชุ
1: ม
0: ตอนนั้นดึกแล้วนะแล้วก็มีการโต้ตอบกันนี่แหละครับตัวชมสุดท้ายนับองค์ประชุมผู้เข้าร่วมประชุม248คนถือว่าเป็นองค์ประชุมยังไม่จบต่อมาเที่ยงคืน28นาทีกำลังพิจารณากระทรวงสาธารณสุขจรยุทธจตุพรประสิทธิ์กทมพรรคประชาชนเสนอนอกองค์ประชุมและเสนอนับขานชื่อ
1: ค่ะ
0: ธนยศทิมสุวรรณเลยพรรคภูมิใจไทยวิปรัฐบาลเสนอบอกนับก็นับแต่เสียบบัตรนี่ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งกันเนี่ยท่านผู้ชมและสุดท้ายก็มีวิวาทะเกิดขึ้นช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่คุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพรรคประชาชนระบุนะครับไม่อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงโห่จากนั้นก็มีการไล่รายละเอียดกันเอาไปฟังดู
3: ฟังรอครับท่านประธานจริงๆผมไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่า
5: เดี๋ยวอย่าเสียงดังไม่เอาเงียบเชิญคุณประกรณ์วุฒิ
3: ขอบคุณ
5: อย่าให้มีบรรยากาศแบบนี
3: ้ผมยังยืนยันนะครับว่าผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับและผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะไม่พอใจผมหรือยังไรนะครับผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับเราเสียเวลากันมาถึง3วันแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เรายังไงเราก็ต้องประชุมกันต่อนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าก็มีการขอให้ถอนชื่อซึ่งใน2วันที่ผ่านมาผมก็ให้ความร่วมมือทางฝ่ายรัฐบาลเองผมก็ยอมรับว่าก็มีการให้ความร่วมมือในบางช่วงนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าพอผมถอนชื่อเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นมาตาแรกทางฝั่งรัฐบาลก็มาเติมชื่อกันอีกเป็น10ผมก็สงสัยว่าแล้วเมื่อคืนให้ผมมาขอถอนชื่อทำไมและด้วยวัตถุประสงค์อะไรถึงได้มาเติมชื่อกันเยอะขนาดนี้แล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่จบเนี่ยแล้วผมก็ได้ยินมาว่าเราจะลากกันต่อโดยที่ไม่มีการพักการประชุมใดๆเลยผมก็คุยว่าให้จบมาตรา26สักเที่ยงคืนครึ่งไหมผมก็จะตัดผู้อภิปรายให้ซึ่งผมก็ได้ถอนชื่อผู้อภิปรายออกไปให้จนณตอนนั้นเนี่ยจะจบมาตรา26ที่เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยแหละครับแต่ปรากฏว่าผมก็ได้ยินมาว่าจะไม่มีการพักประชุมและจะไม่มีการและจะพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงเช้าจนถึงบ่ายและไม่มีการหยุดประชุมจนจบนะครับและผมก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอย่างไรนี่คือสาเหตุที่ทำให้พรรคของผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมานับองค์ประชุมผมขอแค่ความชัดเจนครับตอนนี้ถ้ากังวลว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้นะครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าเราจบกันที่มาตรา26วันนี้ผมยินดีถอนชื่อออกให้ไม่ดึกมากและพรุ่งนี้อยากให้จบกี่โมง2 ทุ่ม3 ทุ่มคุยกันได้ครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่สามารถให้คำมั่นได้และไม่มีความชัดเจนว่าตกลงคืนนี้จะเอายังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับท่านประธาน
0: นี่อจริงเสียงโห่เนี่ยเสียงมันไม่เข้าแต่จริงมีเสียงเล็ดรอดมานะหลังจากเสียงโห่ช่วงนั้นเนี่ยมีเสียงเล็ดรอดว่าเด็กงอแงขอขวดนมหน่อยข้าวันจะมาจากฝั่งรัฐบาลทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ในส่วนอภิปรายกันเนี่ยตอนนั้นก็คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาอภิปรายระบุว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันและจริงๆคือมันโยงจากสัปดาห์ที่แล้วข้อกระหารัฐบาลไม่ต้องการให้อภิปรายกกต.แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นก่อนจะบอกอย่าหลอกตัวเองคุณบุญจงวงศ์แต่รัฐภูมิใจไทยลุกขึ้นมาโต้สุดท้ายเป็นว่าคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลลุกขึ้นมาชี้แจงว่าพยายามจะกัดเนื้อตัวเองยอมให้เพื่อนในพรรคตำหนิกลด่าเพื่องานสภาเดิน แต่นี่ทำอะไรกันเนี่ย

0: นับองค์ประชุมกันอีกสุดท้ายท่านผู้ชมนับองค์ประชุมผ่านเสียงองค์ประชุมพอแต่พอเสร็จปุ๊บไม่นานคุณประกรณ์วุฒินับอีกขอนับอีกจังหวะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดประเด็นปัญหากันวุ่นวายทีเดียวท่านผู้ชมฝากหนึ่งก็บอกเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะขอนับองค์ประชุมฝากของรัฐบาลบอกนี่อะไรเด็กงองแงนับอีกทั้งหลายทั้งปวงนี้มันไปยุติโน่นแหละครับตัวชมตี 2:09 นาทีลักษณะก็คือตกลงกันว่ายอมถอยคนละ9ยอมถอนชื่อหมายถึงคนที่จะอภิปรายเนี่ยให้จบมาตรา26แล้วปิดประชุมไปตอนตี 2เพื่อจะลุยต่อกันวันนี้ 9:00 น.เช้าท่านผู้ชมมันจะมีบางช่วงบางตอนปิดท้ายอันนี้ดูเดือดเมื่อวานเดี๋ยวต้องยกยอดไปแล้วเพราะมีความดูเดือดเกิดขึ้นมีตอนท้ายคุณอนุสรธรรมใจซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนกทม.ลุกขึ้นมาบอกต้องทำให้สภาเกิดความศรัทธาต่อประชาชนรองบนบัลลังก์ตอนนั้นคือรองเปิ้ลอุ๊ยผมเรียกงี้ได้ไหมรองมาลิกาท่านบอกเอ๊ะเดี๋ยวนะถอนด้วยท่านว่าประธานเนี่ย
1: การที่มาเล่นเกมทางการเมืองกันมากเนี่ย

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เมื่อวานมันมีเรื่องอะไร
3: ลูกของเฒ่าแก่บวนมีเรื่องกับคนของเสียเฮงแล้วไอ้จอมมันไปอยู่ตรงกลาง
2: เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งจริงๆเอาเวลาไปค้าขายดีกว่า
4: ของเที่ยวนี้สัวจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบคะ
2: ลองใจเด็กใหม่มันดูหน่อยไหม
3: หมายถึงจอม
2: ลองดูว่ามันจะไว้ใจได้มากแค่ไหน

0: น่ใจนะว่าที่นี่เป็นของไอ้เสี่ยเฮงแน
1: ่ไอ้เสี่ยเฮงพวกที่มันฆ่าน้องชายนายถ้าพวกนายเล่นงานที่นี่ได้

0: ไอ้เสียมันเซ่แน่
1: แล้วพร้อมจะลงมือเมื่อไหร
0: ่รอให้ทุกอย่างพร้อมๆหน่อยคิดจะเล่นของใหญ่

0: พ่อเคยทำกับผมไง
1: แล้วยังไงวะฮะเอ็งจะยิงข้าเลยไหมล่ะฮะเอาสิยิงข้าเลยจะศักดิ์ศรีมันสำคัญนะเอาสิวะศักดิ์ศรีมันสำคัญนะก็ยิงข้าเลยสิวะไอ้บุญเอ็งนี่ไม่ควรจะเกิดเป็นลูกข้าเลยด้วยซ้ำ
2: พ่อนั่นแหละ
0: ที่ควรจะเกิดเป็นพ่อผมมากกว่า
3: บวร
1: เอ็งปล่อยมันเอ็งไม่ต้องไปห้ามมัน
0: ปล่อยให้มันพูดออกมาให้หมดเอาเลยบวรเอ็งพูดมาให้หมดเลย
2: คนเป็นพ่อควรจะทำกับลูกแบบนี้เหมือนที่พ่อทำกับผมมาตลอด
0: บอล
2: ลูกผมจะรักลูก
0: มากกว่าพ่อหลานเจ้า
2: ลูกผมต้องภูมิใจในตัวผมจะทำทุกอย่างให้ลูกภูมิใจกับที่ผมไม่เคยได้จากพ่อเลย
0: ไอ้บอลไอ้ลูกทรพี
3: ไปไอ้คน
0: นู้นไอ้ตัวเองอย่ามายุ่ง
2: จะรักลูกผมหรือลูกผมจะรักผมมันไม่เหมือนกับ
0: ที่พ่อของผมไม่เคยรักกันเลยผมมีเรื่องด้วยดีกว่าพ
2: ่อไอ้ลูกจะบอกให
0: ้ไอ้ตอนบอกไอ้ลูกจะมาพี่เองมาเองจะมาพี่เองไม่มีทางรักลูกเองไอ้นี่ไอ้ลูกจะมาพี่ไอ้บวนไอ้ลูกจะมาพี
3: ่ไอ้หัวข้าต่อด้วยไอ้หัว
4: เบี้ยวขนาดนี้กินได้ยังไง
5: จำปาเห็นคนแก่เขามาขายสงสารเขานะจ๊ะ
6: ป้าฉันเล็กน้ำสองนะ

0: ำรวจอีก็ต้องมาถามอัวสิเพราะรถมันทะเบียนชื่ออัวดีนะอัวแก้ตัวไปว่ารถมันโดนขโมยไปตั้งหลายวันแล้ว
1: แล้วตำรวจเชื่อ
0: มันก็ไม่เชื่อสิแต่มันจะทำอะไรได้วะ
2: ผมเตือนแล้วครับนายท่านว่าอย่าไปไหนคนเดียว
1: ทำเป็นห้าว
0: แล้วนี่มันหายหัวไปไหนมีอะไรจะแก้ตัวไม่เฉียด
3: ขอโทษครับเสียเหตุการณ์มันจวนตัวผมไม่คิดว่าจะโดนงานศพแม่เพื่อนแท้
0: เลิกเป็นเพื่อนกับลูกชายไอ้บัวจะได้ไหมวะ
3: ผมกับมันหักกันไปตั้งนานแล้วครับ
0: ระวังไว้เถอะไปคบกับไอ้คนแบบนั้นนะสักวันหรือมีลูกลูกก็จะออกมาเหมือนลูกไอ้บ้วนนั่นแหละ
3: เจ๊ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่มีแน่นอนครับ
2: อย่าเพิ่งแน่ใจ
3: แน่ใจได้เลยครับผมเป็นมัน

0: นี่ไอ้ชายเองช่างพอดีกันนะให้เท่ากันนะ
1: น้ำหนักมันต้องพอดีขนาดนั้นเลยเหรอลุง
0: ก็ข้าบอกเองตั้งหลายครั้งแล้วเวลาโยนให้มันสูงน่ะมันจะได้สูงเท่ากันเวลาตกมันก็จะได้ตกเท่ากัน
2: ลุง
0: นั่งนี่เองเป็นอะไรของเองเนี่ยดูลุกลี้ลุกลน
2: มันมีจริงเหรอลุงลายแทงสมบัติอ่ะ
0: อะไรมาพูด
2: ก็เห็นลุงพูดถึงตลอดเวลาเมาเวลานอนลุงยังละเมอเลย
0: ไม่มีหรอกข้าคงฝันไปมั้ง
2: โอ้ยใครมันจะฝันอะไรเป็นตุเป็นตะขนาดนั้นลุงนี่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไอแผนที่สองส่วน
0: โอ้ยไม่มีหรอกข้าบอกว่าไม่มียังไงแล้วอ่ะชายทำต่อด้วย
2: ละถามถึงทีไรนี่ออกลูกนี่ทุกที
1: พี่ช่วย

0: ่งของผิดกฎหมายไหม
1: จริงๆจังๆยังไม่เคยครับ
0: มันต่างกันมากเลยนะเวลาเดินตัวเปล่ากับเดินแล้วมีเฮโรอีนอยู่ในกระเป๋าสะพายไม่ต้องไกลมากหรอกเอาแค่สองเสาไฟฟ้าก็พอใจมันก็จะเต้นตุบตุบตุบมองไปรอบด้านเหมือนกับมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าทุกคนจะรู้จ้องจับผิดใช่ไหมสิชน
2: ใช่ค่ะเหงื่อแตกเลยค่ะ
0: แล้วยิ่งเวลาตำรวจเดินสวนเข้ามาเป็นนาทีที่วัดใจจะวิ่งหรือจะอยู่นิ่งๆ
1: ส
0: นใ
1: จให้ผมไปส่งยาแล้วครับ
0: ยาวอย่าเรียกว่าส่งยาเอาไปแค่นี้ไหวไหมแล้วค่อยดูแลรถใหญ่
1: ส่วนใหญ่ผมไปส่งที่ไหนครับ

0: เสียให้คนไปตามผมมีอะไรล่ะครับ
1: มามานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนเฮ้ยเก้าอี้ตัวนั้นน่ะของอาเต้ยมันถึงมันจะไปอยู่ที่คลังน้ำมันแต่เก้าอี้ตัวนี้ก็ยังเป็นของมันหรือว่าลื้อจะชิง
2: ตัวนั้นฉันก็เคยนะ
0: จะมาคืนไหมล่ะ
1: เฮ้ยไม่เอานะนี่ชวนมากินข้าว
3: เสียคงไม่ชวนมากินข้าวเฉยๆนะครับ
1: ไอ้สัวกิมมันอยากจะส่งของมาให้ชิมมันว่ามันเป็นสูตรใหม
2: ่เฮโรอีน
1: เออจริงวะ
3: เอออยู่ดีๆมันจะส่งมาให้ทำไมครับ
1: ก็เห็นมันว่าเป็นบรรณาการเพื่อแสดงมิตรภาพ
0: ชวนเพื่อนติดยา
1: เอานะ

0: ของมันก็ได้มาเปล่าๆว่าแต่ว่าใครจะเป็นคนไปรับ
1: อะไรวะเมื่อกี้ยังเห็นแย่งกันเก้าอี้กันอยู่เลยตอนนี้มาไม่กล้า
2: ผมไปเองครับ
3: เอาหน้า
0: ดีมากเกียรติสามัคคีกันดีจริงๆเล

0: ไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจสิว่าจะมีการส่งพยาน
1: จอม
0: ใช่บอกจุดการส่งมอบกันไปเลย
2: สัวทำอย่างนั้นทำไมสัวสั่งฆ่าแม่จอมก็เพราะอยากได้จอมมาใช้งานเอง
0: เรื่องแค่นี้มันจะเอาตัวรอดไม่ได้ก็แปลว่าฉันมองคนผิดก็แล้วกันดูท่าแกเป็นห่วงมันนะ
1: หรือว่าเหมือนมองเห็นเป็นตัวเองเวลาที่โดนผู้หญิงหลอกใช้
0: ไปจัดการซะสิชน
1: ค่ะสัว

0: สวัสดีครับสถานีตำรวจนครบาล3แยกผมจ่าสิบเอกกิติพงษ์แท้น้ำยินดีรับใช้ครับอะไรนะครับฮัลโหลฮัลโหล
1: มีอะไรเหรอ
0: มีคนโทรมาแจ้งเรื่องส่งเฮโรอีน
1: เฮ้ยคงจะเป็นพวกวัยรุ่นปากบอนมือคันละมั้ง
0: แต่มันมีมูลนะ
1: ในหัวล่ะ
2: ไม่รู้ยังไม่เห็นลงมาเลย
3: ขึ้นไปบอกเขาหน่อย
2: ไม่ใช่เรื่องว่ะ
1: ปกติในหัวไม่เคยถึงสายนะ
2: จะห่วงอะไรนักหนาวะคนอย่างพ่อไม่ตายง่ายหรอก
1: ปากแบบนี้กตัญญูนะเรา
3: เดี๋ยวฉันไปปลุกเอง

0: ัวครับในหัวครับในหัว
1: เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตตั้งแต่ปากลงไปครับ
0: ฮะแล้วพ่อผมตอนนี้ล่ะครับ
1: รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าสื่อสารใครไม่ได้เลยครับหมอเสียใจด้วยนะครับ
2: แล้วผมคือ
0: ปลาครับหมอขอบคุณหมอมากนะครับ

พ่อคิดอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าพ่อเกลียดผมมากแค่ไหนแต่ตอนนี้พ่อรับรู้ไปเลยนะทุกสิ่งที่พ่อทำมา

งพ่อจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ตามผมจะดำเนินงานด้วยตัวของผมเองในแบบของผม

งชีวิตเป็นไงบ้างล่ะพ่อนิ่งฟังผมแบบนี้เป็นยังไงบ้างเบาๆนะพ่อเดี๋ยวอาการจะสุดหนักผมอยากให้พ่ออยู่ดูความสำเร็จผมไปนานๆนะพ่อนะ

0: เป็นไงบ้าง
1: หลับไปแล้ว
2: ขอเข้าไปดูหน่อย
1: ไม่ต้อง
2: ยังไงดีแกสองคนจะเข้าไปนอนเป็นหมอนข้างให้พ่อก่อนหรือจะเดินตามเฮียคนใหม
0: ่ประวอน
2: แต่ว่าทำไงได้วะฟ้าสั่งมาให้ใหญ
1: ่แกสองคนกลับไปคิดดูดีๆ

0: จอม
1: เห็นบุญตาบอกว่าวันนี้ลุงจะไปขายยาที่ตลาดล่ะ
0: คนต้องกินต้องใช้ไม่ได้มีนายเลี้ยงเหมือนเองเนี่ย
1: ผมไปด้วยสิลุงวันนี
0: ้มันเป็นงานข้างถนนนะเองจะทำได้หรือวะมันเป็นงานต่ำต้อยนะ
1: ได้สิลุงผมจะได้ไม่ลืมตัวได้ไง
0: เอาสิอยากจะตามมาก็เอามาช้าเก็บของให้ทีเก็บให้หมด

0: ้ามันจริงอย่างที่คนโทรมาแจ้งนะหมดอนาคตแน่ไอ้หนุ่มเอ้ย
1: ผมก็ได้แต่หวังว่ามันจะเป็นเรื่องแหกตา
0: เฮ้ยนี่ถามไม่จริงอ่ะเอาใจช่วยโจรหรือเปล่า
1: ผมทำตามหน้าที่ผิดก็ต้องจับถ้าคิดสู้ก็ต้องจับตาย
0: แล้วนี่เราต้องเรียกกำลังเสริมไหม
1: ไม่รู้โรงพักนี่ใครมีเอี่ยวมั้งไปกันสองคนนี่แหละ

0: วยลุงแบนได้ล่ะพี
1: ่ไม่มีอะไร
0: พี่มองหาใครเหรอ
1: เปล่านี
0: ่ก็พี่มองเหมือนกับนัดใครไว้หึ
1: ไปได้แล้วหน้าม้าลุงแบนจะขายยาแล้วไปได้แล้วไม่มีอะไร

0: ญาตครับ
1: มีอะไรเหรอครับคุณตำรวจ
2: เราได้รับแจ้งว่าที่นี่มีการส่งยากันครับ
1: ส่งยาที่ไหนใครเป็นคนส่งครับ
3: นายพนัน
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอย

0: ย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: พ่อผมนอนอยู่โรงพยาบาลตามกฎหมายแล้วธุรกิจทุกอย่างผมต้องเป็นคนจัดการผมก็หวังว่าคุณอาทุกคนทั้งพ่อค้าข้าวเอเย่นพ่อค้าปุ๋ยแล้วก็โรงสีต่างๆจะสนับสนุนเด็กอย่างผมเลยครับ
2: ทางนายหัวไม่ได้สั่งการอะไรไว้เลยเหร
1: อคุณอาครับคุณอามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
2: เปล่านายหัวมีธุรกิจตั้งหลายอย่างคุณอาเกรงว่าคุณบวร
1: เรื่องของพ่อผมเนี่ยผมรู้ทุกเรื่องครับแต่ถ้าเรื่องไหนผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ถามเกลี้ยงครับแต่ถ้าใครอยากจะคุยผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็ว่ามาเลยครับใครมีไหมครับมีไหม
3: รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี
1: ้สารวัตรอัศวิน
3: ถ้าใครไม่สนับสนุนก็ถือว่าเป็นศัตรูกับผมด้วยเข้าใจตามนี้นะ

0: ริงพักหลังมาเนี้ยพี่จอมเขาก็เนียบตลอดแหละลุง
1: พูดไปคงไม่มีใครเชื่อถ้าฉันย้อนเวลาไปได
2: ้คิดถึงตัวเองข้าก็คิดถึงเอง
0: พี่จอมเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วไง
2: ข้าหมายถึง

0: จอมเด็กที่เคยไปหัดมวยกับข้าไอ้จอมคนที่เป็นเพื่อนไอ้เฉียดไอ้บวรไอ้จอมคนที่ไม่เคยส่งยาเสพติดผิดกฎหมายไง
1: ลุงพูดเรื่องอะไร
0: ลูกบอลข้าเครื่องมือทำมาหากินของข้าน่ะเองเห็นหรือเปล่าไอ้จอมยังดีที่ยังรู้สึกผิดอยู่บ้างงานข้าอาชีพข้าที่มาเลี้ยงข้ากับบุญตาเองกล้าเอาไปเป็นเครื่องมือบังหน้าเพื่อส่งยาฆ่าคนเนี่ยเองคิดได้ยังไงวะ
2: ฉันมีผลของฉันลูก
0: เพื่อเงินเพื่ออำนาจเพื่อการยอมรับใช่ไหม
2: พูดไปลุงคงไม่มีวันเชื่อฉันอีกต่อไปแล้ว
1: พี่จอม
0: ยังดีนะที่แม่เองตายไปแล้วไม่อย่างนั้นน่ะเขาคงจะเสียใจมากกว่านี
2: ้ลุงพูดถูกแค่ครึ่งเดียว
1: ครึ่งไหน
2: ดีนะที่แม่พี่ตาย
0: และอีกครึ่งหนึ่งล่ะ
2: แม่ฉันคงไม่มีวันเสียใจแน่ๆกับสิ่งที่ฉันทำ
0: เอ็งพูดไปเถอะพูดในสิ่งที่เอ็งอยากได้ยินบุญตากลับบ้าน
1: พี่จอมยาเสพติดเลยนะพี่ฆ่าคนทั้งเป็น
2: ไม่รู้เรื่องอะดีแล้วบุญตาจะได้ปลอดภัย
1: พี่ก็พูดมาสิ
0: บุญตาลุงบอกให้กลับบ้านไง

้อมที่จะประกาศศักดาหรือยังเฮ้ยเอาแบบเน้นๆประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าบวรคนเดิมไม่มีในโลกอีกแล้ว

0: ไม่มียุคไหนที่แผ่นดินจะร้อนเท่านี้อีกแล้ว
1: เท่าแก่บ้วนเข้าโรงพยาบาลนึกว่าเหตุจะสงบที่ไหนได
0: ้ที่มันเคยเงียบเพราะรุ่นใหญ่ทวงดุลกันอยู่มันจงใจยิงกลางถนนให้ได้ยินกันทั้งเมือง
1: ที่สำคัญจับมือใครดมก็ยังไม่ได้
2: จะให้ผมเข้ามาช่วยดูแลไหมครับท่านรอง
0: คุณขึ้นมาเดินเล่นบนโรงพักนี้ไม่ได้นะคุณยังไม่พ้น
2: ท่านรองผมว่าท่านรองเอาไม่อยู่จะให้ไอ้พวกเด็กปากไม่ทันเส้นกินน้ำนมมาดูแลความสงบผมนี่สิผมจะทำให้เสียงปืนมันสงบเอง
0: เราใช้กฎหมายดูแลแทนได้ถ้าผมยังอยู่คุณไม่ได้กลับมาง่ายๆหรอกอัศวิน
2: ผมก็แค่มาเสนอถ้าท่านลองไม่รับก็ไม่เป็นไร

0: ถ้าผมยังอยู่คุณกลับมาไม่ได้หรอกนั่นเหรอ
1: กรรมการสอบเรื่องผู้กองอัศวินไปถึงไหนแล้วครับ
2: เขาธรรมดาซะที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยเสียดายมากเลยตัวเก่งด้วยไม่รู้โดนอะไรขาด
4: เอานะฟาดเคราะ
3: ห์เฮ้ยได้อ่านหนังสือพี่ไหม
4: วงในว่ากันว่าลูกเท่าแก่บวนมันกระจายเสียงให้คนที่ไม่เห็นด้วยฟัง
3: ช่วงนี้ไปไหนมาไหนระวังตัวหน่อย
4: เด็กเอ้ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
3: ก็ถึงได้น่ากลัวไง
4: ขอบคุณนะที่มาส่ง
3: เดี๋ยวเล่นเสียจนหมดตัวเหรอ
4: ไม่หรอกนะเล่นสนุก

วายพอแล้วยิงกันกลางถนนคนของเรามาโดนระเบิดแบบนี้ใครมันทำวะหรือว่าจะเป็นลูกเท่าแก่ป่วยมันเพิ่งขึ้นมาใหญ่ก็เลยอยากลองของ

0: ่อไปนี้งานของอาเต้ยหรือดูแทนนะ
1: ครับ
2: เสีย
3: ทำไมหรือมีปัญหาเหรอมีปัญญาจะวัดกับมันไหม
0: นับแต่นี้เป็นต้นไปฟังไว้นะคำพูดทุกคำของอาเฉียดหมายถึงคำพูดของอ้วนหรือไอ้อีคนไหนมันมีปัญหาอยากจะมายืนแทนที่อาเฉียดตรงตำแหน่งนี้แล้วก็บอกมาดีไปแจ้งให้หุ้นส่วนทุกคนได้รับรู้เอาไว
1: ้ขอบคุณเสียมากนะครับที่ไว้ใจผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ
4: หรือเป็นคนมีฝีมือนะแต่หรืออย่าประมาทดูอาเต้ยสิมันอยู่กับอ้วนมาตั้งนานมันยังพลาดเลย
1: ผมจะวางตัวครับ
0: ดีนะที่อ้วนยังมีหรือมาแทนอาเต้ยนับแต่นี้เป็นต้นไปหรือต้องเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับอ้วนเข้าใจไหม
1: ครับเสีย

ม่น่าเลยนะพี่เต้ยแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะงานของพี่ทุกอย่างผมจะดูแลแทนให้เองและในกรณีที่พี่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

ที่ที่พี่เคยแล้วผมขอว่ะและขอขอบคุณมากที่พี่ทำให้

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: แบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการเจาะใจเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นคนที่ท่านผู้ชมรู้จักคุ้นเคยเป็นคนที่มีคนชื่นชอบมากมายมีตัวตนมีวิธีคิดของตัวเองมีบุคลิกของตัวเองมีวิธีทำงานแบบของตัวเองถ้ามองในฝั่งผมเขาน่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนมันยังเป็นต้นไม่ใหญ่แล้วผมก็เดินผ่านสวนนั้นบ่อยๆแล้วก็เห็นมันโตขึ้นโตขึ้นในทิศทางแบบที่เขาเป็นหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ผมแบบอ้อเออว่ะเขาคิดคล้ายๆเราเออว่ะเขามีวิธีทำงานอีกแบบที่ไม่เหมือนเราแต่ถ้ามุมมองผมในตั้งแต่ช่วงแรกที่เจอผมจะมีความรู้สึกว่าเขาคือผมในภาคที่มีความเป็นฝรั่งอยู่ในนั้นมากพอสมควรซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราจะได้คุยกับเขาในข้อมูลที่ทีมงานบอกผมว่าหลังจากที่ทำงานมา 20-30 ปีเขาก็ตกผลึกบางอย่างจนเกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดในบุคลิกในการทำงานในการมองโลกซึ่งสำหรับผม5คนเรามันน่าจะต้องมีแบบนั้นเป็นช่วงๆแหละท่านผู้ชมก็มีใครๆก็มีอย่างน้อยช่วงนึงที่เรานึกออกก็คือตอนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ตอนที่เราให้คนบอกเราหมดว่าต้องทำอะไรไม่ทำอะไรกับเราเลือกเองว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรตอนนั้นเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นล่ะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้มันเกิดแล้วในสิ่งที่เขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ดู
2: ผมมีอะไรพูดผิดไหมเนี่ย
3: ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพูดผิดระหว่างที่พี่พูดอยู่ผมก็มองหน้าพี
2: ่
3: แล้วก็พยักหน้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามานั่งคิดว่าโหล่าสุดที่เคยโดนพี่ดูสัมภาษณ์คือตอนไหนพี่เชื่อไหม
2: ตอนไหน
3: นี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรก
2: ผมไม่เคยสัมภาษณ์คุณ
3: และกลายเป็นว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าความฝันของผมคืออยากให้ตัวเองไปนั่งต่อหน้าดูสัญญาสักครั้งในชีวิตในวันที่ตัวเองเพิ่งเข้าวงการเราบอกว่าเราจะต้องมีความสำเร็จจนกระทั่งดูสัญญาจะต้องสัมภาษณ์เราแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงอย่างที่คิดก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรามาถึงแล้วแล้วปรากฏว่ารายการนี้อยู่เคียงคู่กับคนไทยมันนานที่สุดเป็นทอล์คโชว์ที่40ปียัง
2: 30กว่ามีแต่ว่า4เนี่ยน่าจะ
3: ผมว่าถ้าอยู่กับพี่ก็น่าจะอีก40ป่ะผมว่าน่าจะ
2: ถ้ายังไม่ถูกลอตเตอรี่เร็วเกินไปหน่อยก็
3: ผมว่ามีสิทธิ์เกิน70อ่ะสุดยอดอ่ะ
2: ก็รอดูกันไป
3: เขาบอกทีมจอดใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ายุติรายการนี้เด็ดขาดเพราะมันคือความภาคภูมิใจของคนในวงการนะเพราะคนจะบอกว่าคอนเทนต์มาแล้วก็ไปในยุคนี้มันขอให้จอดใจอยู
2: ่เป็
3: นร้อยปี
2: เฉยๆกับมันมาก็ได้ไปก็ได้ของทุกอย่างในโลกมันต้องมาได้และไปได
3: ้ถูก
2: ทั้งสิ้นสิ่งที่จะถามคือเวลาผมอาจจะถามโดยพื้นฐานว่าผมมองเห็นวูดดี้มาตั้งนานแล้วผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝรั่งคิดเร็วทำเร็วคุณรู้สึกไหมว่าตอนคุณเริ่มทำงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานดำเนินรายการอะไรเหล่านี้คุณเป็นแบบนั้น
3: การเป็นฝรั่งคิดเร็วทำเร็วมันคือหัวใจของเราเองมันคือใจของเรามันคือ energy ของเราในการทุกพอ
2: สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับโตขึ้นมาแบบนั้นเรียนโรงเรียนฝรั่งหรือว่าอะไร
3: การที่เดินทางไปหลายแห่งในโลกกับคุณพ่อที่เป็นนักการทูตก็จะทำให้เราอับสอบความเป็นสิงคโปร์บ้างใช่ไหมความเป็นอเมริกันบ้างก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เอามาใช้กับบ้านเราเองแล้วในวันที่เขาบอกว่าโอ้วูดดี้ฝรั่งจ๋ามากตอนนั้นเราแอบคิดว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเราเป็นเราที่คิดในวันนั้นคิดเร็วตัดสินใจ

0: เร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาทํารายการทํารายการแบบชัดเจนกล้าถามกล้าแสดงออกจนกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเราเป็นฝรั่ง
1: แต่สิ่งนึงที่น่าสนใจคือวิธีการนี้มีทั้งประโยชน์และมีทั้งจุดอ่อน
0: ใช่
1: มั้ย
0: การที่เราตัดสินใจทำอะไรที่มันแตกต่างมันย่อมใหม่สำหรับวงการแต่เมื่อแตกต่างแล้วสุดขอบแล้วถ้าดันหลุดกรอบคราวนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมาแล้วทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมจะมีสโลแกนประจำตัวคือสุดขอบแต่ไม่หลุดกรอบเราเชื่อว่าการทำคอนเทนต์หรือว่าการอยู่ในวงการเพราะว่าเราอยู่ในวงการแล้วกันเนาะของการเป็นสื่อเนี่ยพอมันสุดขอบมันน่าสนใจมากเพราะบางทีที่อยู่ในกรอบไปเนี่ยมันทุกคนอยู่ในกรอบ
1: มันก็ว่ามันจะมีแบบนี้เยอะ
0: คุณเปิด10ช่องทุกช่องอยู่ในกรอบหมดคุณก็เปลี่ยนแต่พอคุณมาเจออะไรบางอย่างที่มันสุดขอบว่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะตกเหวแล้วมันใกล้แล้วมันเสียวแต่มันไม่หลุดกรอบมันไม่หลุดกรอบเอ้ยหลับได้แต่การหาบาลานซ์ตรงนี้ไม่ได้ง่ายเลยพี่ดูแล้วผมใช้เวลา10เกือบ20ปีอ
1: ่
0: ะที่จะหาไอ้กรอบตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
1: ยากสุดแล้ว
0: ก็มันมีหลายเคสที่ไปแล้วไงเลยไปเลยแล้วเราเคยเลยไปแล้วเลยถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะตอนที่อยู่ในศาลแล้วก็ศาลบอกว่าเราเรื่องหมิ่นประมาทแขกรับเชิญใดๆอะไรเงี้ยหรือบุคคลที่3แล้วก็โอ้เราเข้าใจละเราเข้าใจละว่าการจะอยู่ในเนี้ยมันต้องมีกรอบบ้าง
1: ได
0: ้มันเลยเฉย
1: มันเป็นกฎของการไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะ
0: เมื่อ
1: เกิดสังคมมันต้องมีอะไรที่คนทั้งสังคมตกลงกันว่าเฮ้ยอย่าเลยนี้นะ
0: เ
1: ลยนี้มันแกล่วงเกินฉันแล้วนะอะไรเงี้ยผมเดาว่านั่นต้องมี
0: แต่ในวันนี้เรากลับมองว่าเฮ้ยทำไมเราสวนทางกับอดีตมากเพราะในอดีตถ้าเรามองวงการในวันนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยสร้างดราม่าขึ้นมาสร้างดราม่าเสร็จปุ๊บก็ไปไลฟ์บนทิกต็อกเพื่อขายของแล้วก็มีเพื่อนบางคนนะเฮ้ยเธอทำไมเธอมีดราม่าทำไมดราม่าตลอดเวลาเพื่อนก็บอกว่าเอาตรงนะอยากขายของใน TikTok เพราะว่าพอมีข่าวปุ๊บเย็นวันนั้นยอดมันจะมาแล้วเราก็ไล่ดั้งดูเฮ้ยทุกคนใช้มุกนี้กันหมดเลยอ่ะขอให้มีข่าวเพื่อจะได้ขายของได้ถ้าในอดีตอ่ะผมก็คงคิดว่าเออนี่แหละถูกแล้วแต่ในวันนี้ผมแอบรับไม่ได้พี่ดูมันแปลกไหมผมแอบรู้สึกทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ
1: ผมว่ามันมีคนที่ไม่รู้สึกว่าคือสิ่งที่ทำนั้น
0: อ
1: ่ะจะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ
0: ครับใช่ไม่ได้ถูกหรือผิด
1: คนทุกคนอยากเป็นคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักฉันและไม่ลืมฉันซึ่งท่านผู้ชมหลายคนอาจจะลืมสัญญาคุณากรไปแล้วก็ได้เพราะเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวมีอะไรอยู่ในโซเชียลแต่บางคนบอกว่าต้องมีเรื่องให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวคนลืมวูดดี้ใครอ่ะอุ้ยนานแล้วนะไม่ได้เห็นเขาเลยมันเลยกลายเป็นแบบที่คุณบอกนี่แหละ
0: ใช่แล้วมันก็จะเกิดนิสัยของการที่ว่าวันนี้ฉันจะเด่นยังไงวันนี้ฉันจะ
1: ทำยังไง
0: ใช่แล้วนั่นคือพลังงานในอดีตของเราที่ได้มาจากการโตที่นิวยอร์กในวันนั้นเพราะว่าเราไปอยู่คณะละครนะฮะและคณะการละครเวทีในวันนั้นเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ให้อยู่แถวหน้าทำอะไรก็ได้ให้คุณมีแสงทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีหลายแถวในละครเวที
1: เอาตัวประกอบจะอยู่ข้างหลัง
0: ใช่อย่าเป็นตัวประกอบในสังคมมันก็เลยทำให้ผมพุชตัวเองในทุกๆเรื่องจากนั้นเข้าในวงการไหนแล้วก็จะพยายาม
1: ดันเฮ้ยจะมีวงเล็บเปล่าวะ
0: วงเล็บว่า
1: ว่าแต่ต้องอยู่ในกติกาของสังคมนะจ๊ะ
0: ไม่มีไง
1: หรือสามารถเหยียบไหล่ของไอ้คนข้างหน้าแล้วขึ้นไปยืน
0: เหยียบเลยเหยียบเลย
1: จริงเหรอ
0: ใช่เพราะสังคมนั้นเขาในอดีตนะครับ
1: ครับ
0: กำลังจะบอกว่าเหยียบขึ้นไปเหอะถ้ามีโอกาสเหยียบคือเหยียบเราก็เลยเอาพลังงานตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับเราในบางพื้นที่ในอดีตก็ยอมรับว่าเหยียบแล้วพอเหยียบไปรู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกกูทำได้แล้วพอไปถึงจุดยอดเขาปุ๊บฮ่าๆมาแล้วเหงามากเลยเหงามากเลยเพราะว่าคนที่เราเหยียบขึ้นไปก็ต่างไล่โหเราแล้วก็สอยเราลงมาแล้วก็เลยค้นพบวันนั้นเลยว่าคุณจะไม่สามารถเหยียบใครขึ้นไปไหนได้อีกหรือไปไหนก็ตามคุณไม่ควรเหยียบหลังคนไปเลยรู้เลยว่ามันมีความแบบโดนบอกมาอีกทีในวันนั้นแต่ว่านี่คือวิธีของสังคมแล้ววันนี้ผมดีใจมากที่น้องๆรุ่นใหม่หลายคนพิธีกรหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่ทุกคนที่เข้ามาในวัย10 20กว่าโคตรเป็นบุคคลที่ให้กิฟต์น่ารักนิสัยดีแล้วเราก็มานั่งคิดเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าก็เห็นในคอนเทนต์มากมายก็นี่คือเรื่องดีของโซเชียลมีเดีย คนที่คิดลบต่อคนอื่นท็อกซิกต่อคนอื่นไม่มีใครไปไหนไม่เคยไปได้ไกลสักคนจึงบอกว่าผมก็เลยมีความหวังนะพี่ในวันนี้ว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นบริบททางสังคมในวันนั้นเนี่ยอย่างน้อยมีหลายคน ก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นคือมันยังมีของดีในโลกนี้อีกซึ่งผมก็ดีใจ
1: คุณทำให้ผมนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าแขกรับเชิญในเจาะใจที่ผมชื่นชอบจะมีอย่างนึงที่เหมือนกัน
0: คือ
1: เอในวันที่คุณกำลังก้าวผ่านคุณเป็นโอดิซิอุสที่ก้าวผ่านซากศพของทหารอื่นไปชนะแน่เยี่ยมคุณเอว่าทำไมฉันไม่มีความสุขฉันทำไปทำไมวะหรือฉันทำไมต้องรู้สึกแหม่งๆวะ
0: ต่อมเอมัน
1: นี่คือต่อมที่สำคัญมากไม่รู้ผมรู้สึกเลยว่าเพราะมนุษย์มีเอแหละมันถึงยังมีโลกนี้อยู่มั้งคุณจัดการกว่าทุกกับทุกสุขกับความเอ๊ะของคุณแบบไหนอย่างไรในช่วงหนึ่งแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มให้กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมในวันนี
0: ้ต่อมเอ๊ะในมนุษย์เราเนี่ยมันจะค่อยๆกระซิบมาให้เราฟัง
1: เสียงมันจะเบาก่อน
0: เสียงมันจะเบาอย่าไปดื่มหรอกเหล้าอ่ะตอนอยู่มหาลัย
1: เราเคยคุยกันอย่าไปสูบเลยบุหรี่
0: อย่าไปสูบเลยบุหรี่ใช่ไหม
1: มันทำลายชีวิต
0: แล้วพอมันจะเลิกปุ๊บมันก็จะบอกว่าเลิกนะเลิกดีแล้วก็ไม่ฟัง
1: ไม่ได้ฉันมีความทุกข์ฉันต้องการแกมาช่วยก่อน
0: ใช่
1: ไม่งั้นฉันทำงานไม่ได้
0: เราจะเอาต่อมปัญญาที่เราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ใช่เนี่ยมาทดแทนไอ้ต่อมเอแต่ไอ้ต่อมเอเนี่ยมันเป็นต่อมที่รักเรามากแล้วมันจะมีบางช่วงในชีวิตที่ต่อมเอมันจะเงียบไปเลยพี่เพราะไอ้ต่อมฉลาดของเราเนี่ยมันจะเป็น
1: มันชนะ
0: มันชนะต่อมเอและไอ้ต่อมเอเนี่ยมันก็ไม่มีที่ยืนจนกระทั่งในบางเหตุการณ์ที่เราเกิดการล้มเกิดการผิดพลาดเกิดความเศร้าโศกไอ้เอ๊ะเนี่ยมันก็จะแหวกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะ
1: จำได้ไ
0: หมฉันอยู่ตรงนี้นะไอ้ต่อมเอ๊ะมันจะมาแล้วมันต้องเศร้าขนาดนี้เชียวหรอมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เชียวหรอมันต้องทุกข์ขนาดนี้เชียวหรอมันต้องมีคนไม่ชอบคุณขนาดนี้เชียวหรอแล้วเราก็จะเริ่มหันไปหาต่อมเอ๊ะแล้วก็เธอเล่าอีกสิหลังจากนั้นไปก็เลยเริ่มที่จะฟังต่อมเอ๊ะมากขึ้นมากขึ้น
1: เดี๋ยวขออนุญาตเอาเรียนแบบวูดดี้ในรายการวูดดี้เมื่อผมไปออกอันนึงที่เกิดเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผมดีใจนะตอนไปนั้นก็คือเรื่องบุหรี่ผมอยากฟังเรื่องต่อมเอ๊ะที่มันค่อยๆบอกว่าอันนี้มันไม่ดีนะเรื่องแอลกอฮอล์อยากฟังว่าแล้วคุณทำยังไงกับมันแล้วเดิมคุณใช้มันแล้วอะไรคุณได้อะไรแล้วคุณมันค่อยๆเอ๊ะยังไงแล้วปัจจุบันคุณจัดการกับมันยัง
0: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดพี่ดูผมจะเสพติดอะไรง่ายดายมากแล้วคนที่รักผมมากๆและใกล้ชิดจะรู้ดีว่าถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายดังนั้นพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
1: จริงอ่ะ
0: ผมไม่ชอบอย่างบุหรี่เนาะบุหรี่นะผู้ใหญ่บอกว่าอย่าสูบผมก็บอกไม่ติดหรอกอยากลองผมก็ไปปื้ดหนึ่งตอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ18 17 18พอปื้ดเสร็จปั๊บเข้าใจแล้วพอแล้ววันต่อมาก็ไปซื้อแล้วมารู้ตัวอีกทีก็สูบวันละแพ็ค2แพ็คคราวนั้นรู้แล้วว่าติดเอก็บอกว่าเลิกเถอะเอ้ยไม่มึงเงียบเลยเรื่องแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ดื่มมาเรื่อยๆจนปาร์ตี้หนักมากแล้วถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จ
1: ได้เหรอ
0: ได้ก็ยันสว่าง
1: โ
0: อ้ผมปิดกองเลยนะ
1: เป็นช่วง
0: ปิดกองคือยกเลิกการถ่ายทำแคนเซิลรายการอินเทอร์วิวแบบนี้นะครับแล้วผมก็นับได้เลยหลัก10อะที่ผมก็ไม่สนใจแขก
1: ตอนนั้นดื่มเพราะว่ามีความทุกข์หรือดื่มเพราะว่าเอาไปทดแทนอะไรทำงานหนักเกินไป
0: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเองผมอยากจะหนีจากความเป็นตัวเราที่เป็น perfectionist ตัวเราที่เป็นคนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นตัวเราที่คาดหวังเพราะว่าตลอดทั้งวันระหว่างทำงานถ่ายทำรายการในดีนะครับผมจะพุ่งมากและผมก็เหนื่อยกับตัวเองมากแล้วทุกครั้งที่ผมได้ดื่มหรือผ่อนคลายหรือได้เสพอะไรก็ตามที่มันไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ย
1: กับดักของมนุษย์ใฝ่สมบูรณ์ perfectionist จะมีอะไรแบกไว้บนหลังเยอะมากว่าเราต้อง คิดดีคิดเก่งฉลาดดีงามไม่มีอะไรที่ไม่ดีงาม

0: อยู่ในตัวเราเลยแล้วพอมันแบกไปเยอะๆก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ลืมมันซะแล้วเป็นบ้าๆบอๆหรือเป็นอะไรสักอย่าง
1: ใช่เราจัดเทศกาลดนตรีก็พี่คิดดูเทศกาลดนตรีของเราเองอ่ะแล้วก็ดื่มในงานของเราเองแล้วเราก็เลยเถิดพอเลยเถิดไปปุ๊บก็เลยมีกติกาใหม่แล้วว่าจะไม่ดื่มในช่วงที่เราทำงานจะไม่ดื่มในงานของเราเองแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยเห็น energy ของเราอีกแบบหนึ่งก็คือเฮ้พอเราไม่ดื่มก็ดีเนาะเราตื่นมาแล้วเราก็สดใสผมก็เลยเลิกดื่มมา2ปีแล้วครับอย่าใช้คำว่าเลิกผมกับแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันผม
0: ไม่ใช้คำว่าเลิกใช้คำว่ามันไม่มีมันอยู่ในชีวิต
1: ไม่มีมันอยู่ในชีวิตเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณยังบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกคุณไม่เลิกหรอครับหรือคุณจะบอกว่าแค่เลิกช่วงนี้คุณก็ดื่มต่อแต่ผมเลือกและตัดสินแล้วที่จะพูดว่าผมไม่ดื่มแอลกอฮอล
0: ์เมื่อไหร่คุณถึงสามารถพูดคำว่าในชีวิตผมไม่มีมันและอะไรทำให้ตัดสินใจแบบนั้นได้
1: เมื่อตอบเอบอกผมว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับคุณกับสิ่งเสพติดเมื่อใจเบื้องลึกของคุณบอกว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับคุณกับสิ่งเสพติดตอนนั้นคุณจะตื่นเต็มตัวว่าฉันไม่ต้องเป็นทาสของอะไรต่อไปแล้วฉันสามารถอยู่กับความทุกข์ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นฉันไม่ต้องหนีออกไปจากตรงนี้ฉันสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้แบบเบื่อ
0: แล้วจริงๆเบื่อคืออะไรมันก็มีคำตอบอยู่นะ
1: ก็อยู่กับมัน
0: ผมกำลังคิดว่าถ้าเราทุกคนประเมินตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่รู้ในทางคุณเคยบวชมาใช่ไหมในทางพระเขาก็มีวิธีกลับไปเตือนตัวเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ถูกและผิดอะไรไปบ้างมันก็จะมีบทเรียนนะเว้ยจริงๆแล้วว่า
1: ดังนั้นผมถามพี่ผมถามกลับได้ไหมรายการที่ถามกลับ
0: ได้
1: ไหมถามกลับได้นะงั้นพี่คิดว่าในระบบสากลโลกในระบบโลกที่เราอยู่เนี่ยจริงๆการเติบโตของคนคนหนึ่งที่จะเดินทางผิดหลงทางผิดนอกจากเราเตือนแล้วเราควรจะปล่อยให้มันเป็นไหมเพราะบางเรื่องที่เขาเจอเนี่ยผมมองว่าดีแล้วที่เจอเหมือนกับพอเราลงไปดำดิ่งสุดเบื้องลึกของมหาสมุทรที่คุณแตะทรายในพื้นมหาสมุทรได้พวกคุณก็จะเหมือนเอ๊ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเขาก็จะเปลี่ยนผมเลยบางทีไม่ได้ช่วยคนมากนักเหมือนกับจะปล่อยให้เขาไปเจอจนกระทั่งรู้สึกผิดโอ้เราควรจะเตือน
0: ผมจะพยายามตอบปัญหานี้นะแบบสั้นๆที่สุดก็คือมนุษย์เราไม่ได้เข้าใจบริบทของคนอื่นเพราะเราไม่ได้โตมาแบบเขาสมมติเขาเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วบริบทแบบเราบอกว่าเฮ้ยแกช่วยมันมากเกินไปเดี๋ยวมันทำอะไรไม่เป็นนะสมมติลูกคุณล้างจานไม่เป็นซักผ้าไม่เป็นเพราะไม่เคยได้ทำในมุมมองผมเฮ้ยแย่แล้วนี่แย่แล้วแต่ในมุมมองของเขาก็ชีวิตปกติเราไม่ได้ทำเป็นทุกอย่างในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผมถูกหรือคุณถูกแต่ผมแค่ว่าถ้าเป็นลูกผมหัวใจจะบอกผมเองว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำและลูกเขาหัวใจก็จะบอกเขาว่าอันนี้ควรทำไม่ควรทำขอบของเราเนี่ยที่เราคุยเรื่องขอบเนี่ยขอบของลูกเราทั้งคู่เนี่ยมันมีแค่ว่าสังคมต้องการให้คนแบบไหนอย่างน้อยลูกแกต้องหายใจได้เองใช่ไหมต้องเดินได้เองใช่ไหมถ้ายังอยู่ในขอบก็ถือว่าทำไม่ผิดถ้ายังอยู่ในขอบก็ถือว่าทำไม่ผิด
1: ครับตอบได้ดีมาก เพราะว่าใจตอนนี้มีความคิดว่าอยากมีลูก
2: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อม

0: ลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อยากมีลูกและอยากรู้ว่าการมีลูกมันจะเป็นยังไงทั้งที่ก็บอกกับคุณแฟนคุณสามีแล้วก็แม่และครอบครัวว่าก็ไม่มีหรอกเพราะว่าชุดความคิดที่ผูกกับความรู้สึกคือเราไม่อยากมีห่วงไม่อยากมีทุกข์แต่ไม่รู้พี่ดูในปีที่ผ่านมามัน energy มันผมตั้งคำถามว่าแต่ก่อนตายอยากรู้เหมือนกันว่าวูดดี้มีลูกเนี่ยจะเลี้ยงได้ไหม
2: ถ้าเราคุยเรื่องนี้นะวูดดี้พี่ขอเตือนไว้ว่ามันต้องอีกตอนเลยว่ะยังไม่รู้จะเอาอยู่ป่ะเพราะว่านี่เป็นความรู้สึกที
1: ่ผมทุกข์หน่อยนะ
2: พ่อ
1: แม่ผมบอกว่าแล้วผมไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วแม่ไม่อยากให้มีเพราะอะไรเพราะน้องชายผมก็มีนะ2คนแม่บอกว่าลูกไม่ต้องมีหรอกแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่อยากให้มีเพราะว่าเขากลัวว่าหลานจะรู้สึกไงถ้ามีพ่อเป็นเกย์หรือเปล่าผมคิด
2: หรือเปล่าด้วยนะ
1: หรือเปล่าไม่รู้นะหรือแม่เห็นแล้วว่าสุดท้ายมันทุกข์ดอกแต่ก็เกิดคำถามในใจว่าอ้าวแล้วแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีนี่แม่ก็เลือกแล้วแม่ก็อยากให้ผมดูแลในยามแก่ไม่ได้บอกว่าเราต้องดูแลนะแล้วแม่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาดูแลฉันแต่ผมเกิดคำถามตอนนี้ในถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องเดียวที่มันอยู่ในหัวผมแทบทุกวันเลยพี่ดูแล้วผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ผมก็คือแบบกูจะ50แล้วพี่ดูพฤศจิกายนที่ผม50แล้วผมก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วทุกคนก็บอกว่ารีบมีเหอะเพราะว่าไม่งั้นอยู่จะแก่กว่านี้มึง70แล้วลูก20เนี่ยไม่ได้แล้วนะผมก็เนี่ยผมเรื่องเดียวที่ผมทุกข์ก็คือแค่เรื่องนี้ตอนนี้ว่ามีไม่ดีดีไม่ดีแต่คุยกับสามีแล้วว่าไม่มีแต่ทุกครั้งที่ผมเจอเด็กนะมันมีจิตวิญญาณของอยากมีลูกและอีกใจนึงก็คือเดี๋ยวอ่ะถ้าคุณมีปุ๊บเพราะคุณเป็นเกย์แล้วเบื้องบนบอกแล้วว่ากูให้มึงเป็นเกย์เพื่อมึงจะได้ไม่ต้องตัดโอกาสในการอยากมีลูก
2: ไม่ใช่
1: ไม่ต้องมีทุกต่ออ่ะ
2: ไม่ใช่
1: ขอบคุณเพราะว่า
2: ผมไม่เห็นด้วย
1: อ่ะทำไมพี่ไม่เห็นด้วย
2: มันไม่เกี่ยวกับการเป็นเกย
1: ์อ
2: ันที่หนึ่งการจะมีลูกหรือไม่มีลูกไม่เกี่ยวกับการเป็นเกย์คุณอาจจะเห็นถึงความทุกข์เห็นถึงความสุขมันประเดี๋ยวประดาวทั้งสองอย่างแหละแล้วบางคนเขาก็คิดว่าจะส่งคนออกมาให้เด็กต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ทำไมเพราะส่วนมากคนที่คิดแบบนี้จะเป็นคนคิดแทนเด็กว่าเธอลำบากแน่เราใช้ตัวเราบอกเลยว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นไม่ว่าลูกคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับผมนะถ้าคุณเลี้ยงได้ดีตามหลักสูตรของมนุษยชาติเลยเจนที่ถัดไปจะดีกว่าเจนที่ผ่านมาเสมอเราถึงมีโลกแบบนี้ยุคทวดของซุปเปอร์ทวดของเรายังเอาหินฟาดกันเพื่อก่อกองไฟเกือบตายกว่าจะได้กองไฟแล้วดูเดี๋ยวนี้เราทำอะไรได้บ้างเหาะเหินเดินอากาศเกือบจะครบแล้วไม่รู้ผมตอบ
1: ผมชอบคำตอบพี่มากแล้วผมจะเอาเก็บไว้เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถ้าวันนี้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง
2: แต่ผมเชื่อว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณเข้าใจโลกมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมตอบเนี่ยเป็นแค่คำตอบของคนคนหนึ่ง
1: ใช่
2: เท่านั้นเอง
1: แล้วผมเชื่อถ้าเดี๋ยวมันจะมามันจะมาของมันมันจะมีวิธีของมันมันหลายๆอย่างในโลกนี้ที่ ผมว่าสุดท้ายผมแค่จะสรุปว่าไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี
2: ้ใช่
1: ผมก็ไม่อยากจะยึดติดอะไรละ
2: ใช่ผมอยากฟังว่าสิ่งที่คุณรู้สึกไม่เหมือนสมัยก่อนหนึ่งละเราเจอเรื่องบุหรี่เรื่องแอลกอฮอล์เขาเจอกลไกแล้วตอมเอได้มีความแข็งแรงขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการชีวิตได้มีความสุขโดยไม่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีมันถึงจะมีเราอะไรงี้อื่นๆที่ทำให้คุณไม่เหมือนเดิมที่ไม่ต้องแบกต้องทำต้องตอนนี้อะไรอีกบ้างและมันมาจากอะไรเห็นบอกหนึ่งในนั้นคือที่ไปเล่นละครการแสดงหรือเรื่องไปบวชหรือเรื่องท่านพุทธทาสที่รู้ว่าเป็นญาติกันด้วยใช่ป่ะ
1: ผมไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นพระอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติไม่เคยรู้สึกว่ามันห่างไกลมากจนได้มีโอกาสไปคอนเนคในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์พระก็ดีได้มีโอกาสบวชกับท่านวอในวันนั้นก็ดีหรือแม้กระทั่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วผมเป็นคนที่ชอบทดลองเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากไปลองดังนั้นค่ายปฏิบัติทำอะไรผมก็ไปมาหมดแล้วก็พอไปอินเดียมาปั๊บก็คิดว่าโอเคนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียท่านนี้ที่ชื่อสิทธัตถะในวันนั้นคงมีอะไรดีก็เลยยึดเกาะเลยนะกับคำสอนต่างๆแล้วก็ลองใช้ชีวิตดูเฮ้ย

0: มันน่าสนใจมันน่าสนใจเพราะว่าพลังงานในตัวเราเปลี่ยนจากเดิมที่เราต้องแบกความคาดหวังในชีวิตเรากับทุกเรื่องเฮ้ยการวางมันเป็นยังไงก็ลองวางมันหน่อยวางมันก็ดีเหมือนกันเนาะผมก็เก็บเล็กผสมน้อยพี่ดูแล้วก็เลยคิดว่าเดินในสายธรรมตรงเนี้ยในวันเนี้ยมันน่าจะดีกับตัวเราเองแล้วเมื่อเดินในสายธรรมนี้เสร็จปุ๊บมันก็มาของมันพี่ดูจักรวาลก็จะจัดสรรหลายอย่างที่มันทำให้เราเห็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนกัลยาณมิตรหลังล่าสุดนั่นเองก็ได้มีโอกาสตั้งใจเลยว่าจะไปปฏิบัติที่สวนโมกเพราะคุณตาเนี่ยมีญาติคือแม่คุณตาพี่น้องมีลูกซึ่งเป็นทั้งพุทธทาส
1: และได้เรียนกันก็มีความเป็นญาติ
0: และในอดีตผมเคยไปที่สุราษฎร์ก็เลยไปกราบท่านพุทธทาสตอนนั้นผมเด็กมากท่านก็เทศได้ฟังผมคิดโหพระรูปนี้พูดอะไรงงเป็นพระงงอ่ะโตมาก็
1: ไม่ใช่พระงงเรางง
0: เรางงเรางงขอบคุณมากแล้วก็โตขึ้นมารู้ว่ามีพระชื่อพุทธทาสแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเราคือพระรูปนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะไปปฏิบัติปรากฏครูเล็กพัทธวดีติดต่อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วบอกว่าจะมีละครเวทีปฏิจจสมุปบาทที่เขาเคยเล่นคุณเล็กเคยเล่นเมื่อ25ปีที่แล้วเอารูปแบบของรายการกำจัดจุดอ่อนในวันนั้นมากำจัดความเป็นกิเลสของแต่ละมนุษย์บอกมาเล่นไหมแล้วก็บอกว่าพร้อมครับแล้วพอได้เล่นปั๊บคุณเล็กบอกว่าจะให้อ่านบทสอนคำสอนจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทพระพุทธทาสโหพี่ดูผมแบบ
1: ถ้าเป็นผมนะอันนี้ยากกว่าเล่นอีก
0: ต้องอ่านคำต่อคำอ่ะผมเลยคิดว่าอะปีนี้ก็คงได้มีโอกาสไปปฏิบัติผมเลยมองว่าการได้รับบทในละครเวทีเรื่องนี้ที่คุณเล็กเล่นที่หัวหินนะฮะโหคุณเล็กเนี่ยเป็นเหมือนปูชนียบุคคลที่ผมอยากร่วมงานด้วยเยอะมากก็เลยคิดว่าก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมของผมดังนั้นตอบพี่ในระยะเวลาไม่กี่นาทีว่าผมอินมากเรื่องนี้ในตอนนี้เรื่องการเข้าใจธรรมปฏิจจสมุปบาทอื่นๆใดๆแล้วทุกวันมันเหมือนกับเราได้ตกตะกอนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวเองเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น
1: วุฒิทำให้เรารู้สึกได้ว่ามนุษย์ที่เลือกที่จะไปในทิศทางไหนเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กที่จะไปเจอคนที่อยู่ในทิศทางแบบนั้น
0: ใช่อัน
1: น
0: ี้เราเห็นตัวพลังงานเราเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นหมู่คนรอบข้างเราเปลี่ยนอย่างเช่นคนที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดโอ๊ตเนี่ยแฟนผมสามีผม20ปีที่อยู่เคียงข้างก็จะ20ปีละเราจูนกันเรื่อยๆพี่ดูมันเหมือนกับศีลมันต้องเสมอกันไปเรื่อยๆแล้วพอเราไปทางไหนเขาก็ตาม
1: ถ้า20ปีเนี่ยแสดงว่านี่เป็นกลไกที่การเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งคู่เลยใช่ไหม
0: ต้องทั้งคู
1: ่แปลว่าตอนคุณอยู่ในยุคแบบก็เขาก็ต้องเป็นไปด้วย
0: ต้องทั้งคู่ต้องทั้งคู
1: ่เมามันไปด้วย
0: เมามันไปด้วยพอปฏิบัติก็ปฏิบัติไปด้วยผมเลยมองว่านี่แหละคือคู่ชีวิตอย่างแท้จริง
1: ใช
0: ่ที่พร้อมจะจูนไปกับเราเพราะเขาเมื่อ20ปีที่แล้วกับผม20ปีแล้วกับวันนี้มันคนละคนเขาเมื่อวานกับวันนี้ก็คนละคนเราเลยต้องเช็คอินกันเรื่อยๆทุกไตรมาสเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมากขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วคุณยังชอบสิ่งนี้อยู่ไหม
1: ว่าจริงเหรอคุณมีการเช็คอย่างนี้เลย
0: เช็คอย่างนี้เลยคุณยังรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมในแง่ของมุมมองการเมืองคุณยังคิดแบบนี้อยู่ไหมเพราะเราสองคนอาจจะคิดต่างกันหรือในการใช้ชีวิตคุณค่าของความสุขของชีวิตคุณยังยึดกับสิ่งนี้อยู่ไหมเราต้องเช็คอินไม่งั้นเราไม่รู้พี่ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะปรับตัวไม่ได้เพราะในอดีตเรามีปัญหากันเยอะเพราะเราไม่เคยเช็คอินกับเรื่องสิทธิ์เสมอกัน
1: เรากลับไปเรื่องเดิมเลยนะเนี่ยคือคุณเอ๊ะกับความเป็นไปของคู่ไง
0: ใช่แม้กระทั่งการทำงานทีมงานโปรดิวเซอร์ทุกคนก็ต้องมีต่อมเอ๊ะเราถึงไปด้วยกันได้เพราะผมเปลี่ยนเร็วมากผมจูนเร็วมากดังนั้นคนที่ทำงานกับผมเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: ผมมีคำถามหนึ่งว่าจะถามวูดดี
0: ้
1: ว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการตั้งแต่ก่อนเราคุยกันตรงนู้นด้วยเหมือนกับวูดดี้ถ้ามองเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นอัตชีวประวัติของวูดดี้มันเล่าตั้งแต่คุณเกิดคุณเรียนรู้คุณเดินทางกับครอบครัวแล้วคุณค้นพบข้อผิดพลาดแก้ไขผิดพลาดแก้ไขผิดพลาดปึ้งตอนนี้เราคุยกันถึงว่าเขาบรรลุอะไรบางอย่างคำถามคือแล้วตอนนี้คือมันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะเราโซลูชันมันหมดแล้วใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ในชีวิตในวัยที่จะ50ผมกลับมองว่าผมมีคำถามมากมายเยอะมากที่ยังไม่มีคำตอบไม่ว่าจะเป็นการเงินของโลกเงินเฟ้อใดๆที่เราจะอายุมากยิ่งขึ้นเราจะอยู่ยาวขึ้นสมมติจะอยู่ยาวขึ้นและเงินที่เราเตรียมไว้มันจะพอมากน้อยขนาดไหนเกิดคิดว่าแล้วถ้าเรามีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมา
1: นี่มีประเด็น
0: ที่ไม่ได้คิดถึงการต่อยอดนามสกุลหรือว่าเชื้อสายหรือไม่ได้ให้เขาต้องมานั่งดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยให้กับเราไม่ได้คิดถึงแค่นั้นแต่คิดว่าก่อนตายเราสามารถสร้างอีกมนุษย์ขึ้นมาต่อยอดได้ไหมนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือแล้วความสุขจริงๆของวูดดี้ในวันนี้มันมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสผมถึงกลับมาเล่นละครเล่นซีรีส
1: ์
0: เล่นละครเวทีเนี่ยมันเหมือนกับมาเจอตัวตนของเราในวัยเด็กที่เราไม่ได้คอนเนคมาด้วยนานแล้ว
1: ผมไม่เคยเห็นรู้เลยว่าคุณอยากเป็นนักแสดงใด
0: ๆผมอยากเป็นนักแสดงผมมีแค่2อาชีพที่อยากเป็นทำไมสัก
1: แสดง
0: ก็อยากเป็นธงชัยแมคอินไตผมอยากเป็นแค่2อย่างเพราะอยากเป็นพี่เบิร์ดคือเราต้องจากกันจะเป็นด้วยสวัสดีจ้าอยากเป็นพี่เบิร์ด
1: คืออยากเป็นแบบว่า
0: คือ
1: เบิร์ด
0: คือถ้าสิงร่างพี่เบิร์ดได้ก็จะสิงคือเป็นขนาดนั้นแล้วก็เจอพี่เบิร์ดจะสั่นตลอดเวลาเพราะว่าตอนเด็กผมไม่มีไอดอลคนไหนที่ผมนับถือนอกจากพี่เบิร์ดดังนั้นการเพราะพี่เบิร์ดไนซ์พี่เบิร์ดเฟรนลี่พี่เบิร์ดเป็นคนคายก็เลยตัดไปไม่เลย
1: คืออันนี้น่าจะเป็นไม่ได
0: ้ถูกส่วนการแสดงตอนนี้กลับมาจากเมืองนอกยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ถึงแม้ว่าอาจจะเข้าไปสายการทูตไม่เคยคิดจะทำธุรกิจไม่เคยคิดจะเป็นผู้ประกอบการคิดว่าจะเป็นนักแสดงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราก็คือคำพูดของอาเราอไก่วรายุทธที่บอกว่าไม่น่าจะได้อ่ะอ้วนปะ
1: เดี๋ยวแสดงว่าแกเคยไปสมัครกับเขาเหรอ
0: พ่อพาไปที่
1: งั้นก็หนองแขม
0: แล้วก็ไป
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: อันนี้หลานกลับมาจากเมืองนอก
1: อ้
0: วนนะไม่น่าจะดอดหรอกผมมันเฮิร์ตมากอ่ะแต่อย่าไปแชร์ให้อไก่รู้นะเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปม
1: อย่าไปบอกนะท่านผู้ชมอย่าไปบอกพี่ไก่
0: เราก็เลยบอกว่าเรากับวงการไทยในการนั้นเป็นนักแสดงไม่ต้องแล้วแต่ก็ยังสารแหน่นะไปออดิชั่นละครเวทีหม่อมน้อยแล้วก็ได้เล่นบทได้หน่อย
1: โอ้ได้เล่นด้วย
0: เล่นนิดนิดหน่อย
1: มีบทพูดไหม
0: มี
1: เอ้ยไม่นิดแล้ว
0: ของหม่อมน้อยมีในเรื่องแฮมเล็ตเป็นละครเวทีผมไปออดิชั่นนะพี
1: ่แล
0: ้วผมเป็นพรินซ์ตอนจบออกมาต้องพูดประมาณ1นาทีเพื่อปิดซีนก่อนหน้านั้น
1: 2วันยาว
0: ๆแล้วก็บอกพ่อแม่ให้มาดูสู่วัฒนธรรมก่อนละ2วันไม่เอาละซีนนี้ตัดมันยืดเยื้อมันยาวเกินไปเราก็เลยกลายเป็นตัวประกอบพ่อแม่ก็มาดูตัวประกอบซึ่งโอเคมากหลังจากนั้นไปก็ยังไม่พอคืออยากเฉียดวงการอีกถึงแม้อาบอกว่าคุณเป็นนักแสดงไม่ได้ไปออดิชั่นละครเวทีวิมานเมืองของพี่บอยทุกคนเกียรติ
1: เฮ้ยคุณไปเยอะที่มากนะเน
0: ี่
1: ย
0: ผมได้เล่นละครเวทีเรื่องแรกของพี่บอยทุกคนเกียรติที่สุวรรณธรรมเล่นเป็นตัวร้าย
1: เรื่องอะไรนะ
0: วิมานเมือง
1: วิมานเมือง
0: มีฟลุ๊กเป็นพระเอกใช่ป่ะ
1: เราเล่นไปด
0: ูเราเล่นเป็นอิทธิพัทตัวร้ายที่พยายามจะทำร้ายร่างกายหน่งและสุดท้ายก็โดนยิงผมเป็นลูกของเสียไงเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะผมนะที่เป็นปมของวิมานเมืองอ่ะผมตายผมโดนยิงก็นั่นแหละมาแค่ประมาณ3นาทีผมจะไปประกวดในเรื่องไหนก็ตามต้องเป็นตัวร้ายตัวมั่นใจแล้วก็ต้องตายหลังจากนั้นก็จับทางได้แล้วว่ามันไม่ใช่พระเอกแล้วล่ะคุณต้องเป็นตัวร้าย
1: คือเป้าแรกเนี่ยพระเอกเลย
0: ต้องเป็นพระเอกพี่ต้องเป็นพระเอกแล้วมานั่งคิดเป็นพระเอกยังไงวะผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ชอบในตอนแล้วไม่เป็นไรนักแสดงคือนักแสดงไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพผมชอบการแสดงวันนี้เพราะมันทำให้ผมหลุดออกจากตัวเองผมไม่ต้องเป็นวูดดี้อยู่ชั่วขณะ
1: โดยไม่ต้องมึนเมาด้วย
0: ขอบคุณมากเพราะว่าผมก็ถามตัวเองว่าทำไมผมชอบและผมรับเล่นเพราะว่าผมว่าเราเข้าไปอยู่ในตัวละครนั้นและที่น่าสนใจคือผมเอาสิ่งที่หม่อมน้อยให้สัมภาษณ์เมื่อ5ปีที่แล้วก่อนท่านเสียไปในการผมเนี่ยเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยคือการบันทึกขันห้
1: าก
0: ายคือไม่ว่าจะเป็นกายของเราเองเวทนาวิญญาณสัญญานะครับต่างๆเนี่ยของตัวละครนั้นคุณก็จะไม่ได้แค่เป็นวูดดี้ละแต่คุณจะต้องมีชุดความรู้ตรงนั้นแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันเหมือนได้ปฏิบัตินะพี่ดูการได้เป็นนักแสดงเหมือนไ

0: ปฏิบัติธรรมสำหรับผมก็เลยหลงใหลมากครับและอีกอย่างพี่งานผมอ่ะในการทําธุรกิจของผมเนี่ยมันไม่ได้สบายๆนะมันมีความกดดันผมยอมรับเลย
1: มันมีความเสี่ยงด้ว
0: เ
1: ย
0: พราะว่าสื่อเนี่ยถ้าขาหนึ่งอยู่ในสื่อมันเปลี่ยนตลอดเวลาผมก็ยอมรับว่าใน Woody World มันมีความกดดันมากแล้วผมก็ชื่นชมทีมผมที่อยู่กับความกดดันนั้นได้แต่การที่ผมได้ออกมาจากออฟฟิศผมเองแล้วไปเข้ากองต่างๆผมไม่ต้องเป็นนายไง
1: yeah.
0: และการที่มีครูเล็กสั่งบอกว่าไม่ใช่ผิดเธอตีความผิดผมโคตรชอบเลยโดนครูว่าพี่ดูมันคือไม่รู้ว่าพี่ดูเข้าใจป่ะนะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เล็กพัชรวดีมาฟีดแบ็กมาว่าเรา
1: คือคุณจะทำอะไรก็ตามแล้วถ้ามันไม่มีฟีดแบ็กเลยต่อให้คุณทำดีแล้วเขาเลยเฉยๆเนี่ยมันจะไม่รู้ทำไปทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมชอบโดนสั่งผมอยากโดนสั่งพี่ดูแล้วผมจะทำสุดหัวใจเลยแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาผมสั่งนะผมเป็นคนสั่ง
1: ไม่ว่าท่านจะผลิตอะไรที่ต้องการนักแสดงโปรดมองอ๋อขอโทษโบดมองมาด้วย
0: ใช่เล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้สั่งเราได้
1: เราชอบ
0: เออเพราะว่าเราโดนสั่งอะโหมันฟินมาก
1: คืออย่างนี้ผมจะชมคุณเป็นคำสุดท้ายว่าผมมีคำถามที่คุณได้ตอบไปแล้วแล้วสุดท้ายอะตั้งแต่เกิดมาหนังเรื่องจำได้ไหมฮะที่ผมบอกอัชีวประวัติของนายวูดดี้จนถึงตรงนี้ได้คำตอบหรือยังกับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือเกิดมาทำไม
0: สิ่งที่มันทำให้ผมมีความหวังกับชีวิตก็คือการได้คำตอบว่าเราเกิดมาทำไมแล้วคำตอบของผมเนี่ยมันเปลี่ยนในช่วงหลายช่วงของชีวิตของผมมา20 30 40เนาะแต่ในวันเนี้ยคำตอบวันนี้นะที่ผมพอใจและทำให้เรารู้สึกเบาสบายคือเราเกิดมาเพื่อดับและเราเกิดมาเพื่อดับพอเราเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อพร้อมดับเมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้มองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับอย่างแน่นอนและชุดความคิดเนี่ยทำให้ผมยังกล้าที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นโดยที่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวมันจะต้องไปและเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดดังนั้นเมื่อมันเกิดแล้วดับแล้วดับแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะเป็นแบบนี้ก็เลยแฮปปี้กับคำตอบนี้ต่างจากอดีตนะเกิดมาเพื่อทำให้เต็มที่หรือว่าเกิดมาเพื่อลองเกิดมาเพื่อดูมันแล้วแต่ละคนคำตอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเลนส์และกระจกที่สองแต่แค่วันนี้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงแต่คำตอบเนี่ยว่าเราเกิดมาเพื่อดับมันทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้เบาสบายในวัยนี
1: ้นั่นแหละคำตอบทั้งหมดและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเจอคำตอบของตัวเองสุดท้ายอ่ะคำตอบเราอาจจะตรงกันหมดก็ได้ด้วยวิธีเล่าแบบแต่ละคนด้วยวิธีเจอแบบแต่ละคนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น
0: ครับ
1: ขอบคุณวูดดี้มากครับขอบคุณแรงบันดาลใจทุกอย่างขอบคุณที่ผมมีความรู้สึกว่าเออเวลาผมขี้เกียจผมยังนึกถึงคุณนะว่ามีอะไรให้ทำละไปหาอะไรทำกันดีกว่าชีวิตมันจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกว่านี
0: ้แต่ผมอยาก manifest นะเพราะเมื่อ20ปีที่แล้วผม manifest ว่าผมจะเล่นละครกับครูเล็กแล้วผมก็ได้เล่นใน White Lotus แล้วก็ตอนนี้ผมอยากเล่นละครกับดูสัญญา
1: เย
0: ้ละครหรือหนังก็ได้นะ
1: ยินดีมากยินดีมากหวังว่าจะได้เจอกันขอบคุณมากครับพูดดี้ขอบคุณครับหมดเวลาจอดใจครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนรายการโดยเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆกลับมาอีกแล้วครับผม
3: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14ครับจะจัดขึ้นวันที่17ตุลาคม2569นี้นะครับที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันครับ
2: ใครรอกันอยู่เตรียมตัวกดบัตรกันเลยครับผมนะฮะ
4: คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะพบกับมหรสพทางวัฒนธรรมพาย้อนวันวานสู่มนต์เสน่ห์วิถีแห่งสายน้ำนะครับผม
2: ครับผมรูปแบบคอนเสิร์ตของอาร์มเป็นไง
3: เป็นเล่าเกร็ดครับพี่เอาเกร็ดของสิ่งนู้นสิ่งนี้เอามาเล่าเอามาขยี้กันอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยฟินแน่นอนฮะเพลงดังเพลงเพราะคุณได้ฟังแน่นอนแล้วก็จะมีเล่าหลังม่านด้วย อันนี้หาฟังได้ยากมากครับ
2: แน่นอนครับผมโชว์ตะการตายิ่งใหญ่นะครับและเป็นอะไรที่พิเศษแต่ละบทเพลงแต่ละบทเพลง
4: ครับผมนะและที่สำคัญครับสามน้ามาแน่นอนครับสัญญากันแล้วว่าจะมาให้ได
2: ้ครับมาให้ได
4: ้ครับ แต่ปวดหน้าม่านตอนพิเศษชีวิตชาวน้ำ
2: สัญญาน่าเป็นห่วงเนอะมาให้ได้
4: แล้วนี่บอกชื่อตอนมาก่อนเพื่อให้รู้ว่ามีนะชีวิตชาวน้ำเขาจะเล่นตอนนี้ฮะ
2: อ๋อห้ามพลาดเลยนะครับผมฮะรับประกันความฮาครับผม
4: ย้ำอีกสักครั้งครับ17ตุลาคมฮะพบกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14ครับวันนี้นะหลังม่านสำแดงสดเราก็จะมาคุยกับน้องอาร์มกันบ้าง
3: ครับ
4: น้องอาร์มเนี่ยเริ่มต้นมาครั้งแรกจำได้มาในฐานะนักร้อง
3: ใช่ครับพี่พาน
4: ครั้งที่เท่าไหร่พอตะกะได้ไหม
3: ถ้าอาร์มเริ่มจำจากปีก่อนเพราะว่าอาร์มจำได้ว่ามันเป็นช่วงโหมโรงครั้งแรก
4: อ๋อมาจากโหมโรง
3: แล้วก็หลังจากโหมโรงปุ๊บเสร็จโหมโรงเรามาคุณไปช่วยกันต่อมากับพี่แนนสาธิดา
4: เอามาเป็นคู่เลย
3: มาคู่กันฮะเจอนักร้องเก่งๆหลายคนเลย
4: ครับ
3: แล้วเราก็จำได้ว่ามีฉากนึงที่ร้องเพลงลั่นทมกับพี่แนนเนี่ยฮะเราประทับใจมากเขาเอาม่านโฮโลแกรมด้านหน้าลงแล้วร้องไปเพลงลั่นทมเนี่ยก็มีกลีบดอกลั่นทมโหลอยปลิวสวยมากนะฮะ
2: แล้วอารมณ์จากวันนั้นที่อาร์มมาเป็นนักมาเป็นศิลปินมาร้อง
3: ครับ
2: อีนิอารมณ์มาเป็นพิธีกร
3: มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาร์มนะพี่เท่งคือร้องเพลงเนี่ยเราว่ามันก็ยากส่วนหนึ่งนะฮะแต่พอเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยบทเอ่ยจำเอ่ยอะไรและที่สำคัญครับมาทำพิธีกรคู่กันกับพี่เท่งพี่พันธ์นี่ระดับโบราณสถานแห่งชาติแล้วนะฮะ
4: ดูเก่าเลยนะ
2: มันจะภูมิใจดีไหมเนี่ย
4: ดูเก่าขึ้นมา
5: แซวดิแซว
2: มันอยู่ในโหมดของความบันเทิงความสนุก
4: ความสนุก
2: เพราะอามต้องปรับตัวต้องสนุกตามอ่ะ
3: ครับ
6: อามเคยถามคุณแม่ไหมเวลาคุณแม่ตั้งท้องไปกินหยวกกล้วยป่ะ
4: ทำไมอ่ะ
6: ขาวแล้วขนาดนั้นมั้ย
4: อ๋อรุ่นใหม่หน้าตาดี
6: แม่ผมเวลาตั้งท้องผมเนี่ยแพ้ไงกินดินโป่ง
4: สมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนท้องจะกินอะไรแปลก
6: ๆก็กินดินโป่งนี่คุณแม่กินหยกกล้วยขาวตัวเชียว
3: ไม่เคยถามเดี๋ยวกลับไปถามก่อนนะครับพี่เท่ง
6: อันนี้ก็น้องอาร์มก่อนกันนะครับตอนนี้ก็ทำรายการคุณพระช่วยเพราะว่าคุณพันธ์เขามีรายการพวกไม
4: ค์ร้องเพลงครับผม
6: ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม
4: ทุกวันอาทิตย์สิบโมงเช้าน
6: ะฮะการใคร
4: คุณพระช่วยไง
3: มาง่ายๆแบบนี้นะครับพี่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคือผมมาในมุมของความรู้วิชาการแล้วมาอยู่กับพี่ๆผมพยายามจะสนุกไปบ้าง

0: ซึ่งผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเยอะมากเลยฮะแล้วก็กลายเป็นส่วนที่3ที่เข้ามาเติมเต็
1: ม
0: จากที่ดีอยู่แล้วนะผมก็เอาวิชาการเข้ามาเพิ่มพี่ๆก็หากันไปผมก็กลั้นค้ำอยู่ไปด้วย
2: แต่มันเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งว่าอาร์มไม่มีพื้นที่เล่น
0: ครับ
2: ตรงนี้คือพื้นที่เปิดแล้วเราจะได้เห็นอีกมุมของอาร์ม
3: ครับการพูดการแนะนำข้อมูลข่าวสาร
0: ครับ
2: เหมือนอีกมุมหนึ่งที่อาร์มพูดเมื่อสักครู่นี้คือน้องนนทนนท์บนเวทีเขาเป็นนักร้องแต่วันนั้นเขามากับเรามาสร้างความหา
4: น้องนนท์นี่ชื่อนนท์นี่เป็นคนนนทบุรีหรือเปล่าครับ
5: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่นะ
5: ผิวผมนี่ผมเป็นคนกรุงเทพครับ
4: ที่ไหนนะ
5: คนกรุงเทพครับผมอยู่แถวพระโขนงเนี่ย
4: แถวพระโขนง
5: ใช
2: ่โอ้พระโขนงนี่ขึ้นจมูกเลยนี
4: ่ไม่น่าใช่กรุงเทพแล้วแถวพระโขนงเนี่ย
5: แพ้คอรีนที่นี
4: ่โอ้แพ้คอรีนอนุนแพ้คอหาน
5: ไม่กินอะไร
4: ไม่ลงไปนั่งปุ๊บงูฉกก้นเลย
5: ในข่าวใช่ไหมคนนี
2: ้น้องโรเป็นคนจังหวัดไหนครับ
5: ผมเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับ
2: อ๋อคนภูเก็ตสำเนียงแต่ละท้องถิ่นมีเสน่ห์มากเลย
4: ครับผม
2: นะมีเสน่ห์มากแล้วก็คำพูดคำจาขาไอของโกงของกินเนี่ยมันก็จะต่างกันไป
4: เรียกแตกต่างเหนือก็อย่างอีสานก็อย่างใต้ก็อย่างกลางก็อย่าง
2: อย่างฝรั่งอ่ะฝรั่งอีสานเรียกอะไรนะ
4: บักสีดา
2: บักสีดา
4: ครับ
2: ฝรั่งเราภูเก็ตบักใต้เรียกว่าอะไร
5: ที่ใต้ครับ
2: เอาที่ใต
5: ้ที่ใต้เรียกชมพูครับ
4: ตอนชมแบกเนาะ
2: ฝรั่งเรียกว่าชมพู
5: ่ครับ
2: เอาแล้วชมพู่เรียก
5: ชมพู่ครับ
3: เหมือนจะมีเรื่อง
2: จริงเหรอ
5: จริงโอ้ทำไม
2: อ๋อเหรอ
5: คือ
2: ฝรั่งเรียก
5: ชมพู
2: ่ชมพู่
5: ใช่
2: ชมพู่เรียก
5: ชมพู่ก็ชมพู่เลยแยกสิพี่เท่งมันไม่เหมือนกัน
2: โอ้ยปวดหัวกูมันไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยฮะนนท์แล้วมีอีกไหม
5: ก็ถ้าบ้านผมเหรอครับ
2: มีไหม
5: มะนาวมะนาว
2: มะนาวเรียกว่าอะไร
5: มะนาวเขาเรียกส้ม
2: มะนาวเรียกส้ม
5: ครับ
2: รสเป็นส้มเปรี้ยวไงมะนาวเรียกส้ม
5: ใช่
2: แล้วส้มอ่ะ
5: ส้มเขาเรียกส้ม
2: เอาอีกแกเออ
3: เขาก็ทำได้แล้วเขาก็มีมุกของเขาส่วนตัวในหน้านนทนนท์น่ะ
0: พี่
3: คือความเป็นตลกเขาความเป็นตลกของเขาแบบเฉิดฉายขึ้นมาเลยนะ
0: ครับ
3: จนปัจจุบันนี้เราเห็นโอ้โหทุกเวทีเขาก็ยังมักจามตัวเองว่าผมเป็นนักแต่งตลกที่ร้องเพลงนิดหน่อยครับอะไรประมาณนี้
0: เขาจะมีมุกสดมาเรื่อยๆฮะ
3: ครับ
2: ไปมาก็น้องนนท์เป็นสายเอเทมเลยนะ
3: สาย
2: เจ๋งๆเลยที
0: ครับเรียกว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งนะพี่ที่นนท์ก็ได้มาเห็นอีกสีสันของเขาอ่ะพอเขามาร้องเพลงก็เป็นเพลงลูกกรุงแล้วเขาก็มาแสดงกลั้นความเป็นตลกของเขาและเริ่มแบบฉายแววความตลกขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่แน่นะพี่เนี่ยปีนี้ที่เราจะจัดคอนเสิร์ตคุณผู้ช่วยสำแดงสดเนี่ยอาจจะได้เห็นศิลปินที่มาฉายแววเพิ่ม
3: ศิลปินที่เราคิดถึงจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆอาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได
0: ้พูดถึงพี่แนนสาธิดาที่มาร้องด้วยกันใน
3: ครับ
0: คุณผู้ช่วยครั้งที่6เนี่ยนะครับมีเพลงนึงซึ่งประทับใจคนดูมากๆเลยพี
3: ่
0: เราเนี่ยนักแสดงอยู่ข้างหลังเวทีเราแง้มไปดูเรายังรู้สึกตามเลยว่ามันซึ้งจริงๆคือเพลงหนึ่งในหลาย
2: ใช่ใช่ใช่เพลงนี้คือไม่ว่าจะใครร้องกันช่างเนี่ยเราจะมายืนข้างๆเวทีดูไปไม่กระทั่วไปแต่เพลงนี้พอหันทางผู้ดูผู้ชมแล้วกล้องจับมาคือน้ำตาซึ
3: ม
2: แทบทุกคนเลยพี่ก็เฮ้ยซึ่งตอนไหนวะว่าต่อไปพี่ก็มายืนดูมั่งเป็นผู้ดูดูเต็มๆเลยดูข้างหลังไม่มีจอไง
3: อ๋อเห็นภาพข้างหลัง
2: เห็นภาพข้างหลังน้ำตาซึมจริง
3: นะ
2: ฮึดใจฮึดอะไรเงี้ย
3: แล้วเสียงของน้องแนนด้วยอ่ะผู้ถ่ายทอดก็ถ่ายทอดออกมาดีประกอบกับภาพต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่ามันซาบซึ้งเห็นถึงการเอื้ออาทรเห็นถึงการแบ่งปันกันของคนไทยอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าประทับใจเราวันนี้ได้นำกลับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึง
2: ครับผมกับบทเพลงนี้ครับหนึ่งในหลายขับร้องโดยน้องแนนสาธิดาในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด6ยกสยามเชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับ

0: ปลายผู้กัน
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุม

0: ุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ปลายผู้กัน

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมศิลปะอันน่าทึ่งกับจิตรกรผู้เปลี่ยนภาพวาดให้กลายเป็นภาพเหมือนที่สมจริงเหนือจินตนาการ
1: ครับสวัสดีครับผมชัยฤทธิ์ศรีสนานุบูรณ์นะครับเป็นจิตรกรที่วาดรูปสีน้ำในห้องนี้นะครับเกือบทั้งหมดครับส่วนแนวงานที่ผมเขียนนี่เรียกว่าโฟโต้เรียลลิสต์เพนติ้งนะหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเกิดจากที่ผมชอบธรรมชาติเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าในวัยเด็กผมก็เห็นล่องน้ำเห็นบัวเห็นอะไรมาตั้งแต่เล็กฮะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบในมุมมองนี้หลายปีมากที่ผมเดินทางกับเส้นทางนี้นะน่าจะ20กว่าปีแล้วที่ผมเลือกทำงานเรียลลิสติกภาพถ่ายอ่ะมันสามารถกดวินาทีก็ได้ภาพออกมาแล้วนะในภาพที่ต้องการตรงนั้นแต่ภาพวาดเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ที่หลังสมมาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาโดยอาศัยแสงเงาที่เป็นองค์ประกอบพวกนี้ถึงจะวาดขึ้นมาเป็นภาพได้ใช้ภาพถ่ายเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผมนำมาทำงานเนี่ยนะแต่ว่าผมประทับใจธรรมชาติเป็นการส่วนตัวไงผมก็เลยหยิบยืมธรรมชาติเพื่อมาถ่ายทอดให้เหมือนกับภาพถ่ายจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ผมในแนวโฟโต้เรียลลิสต์มันยากนะสำหรับงานซูเปอร์เรียลลิสต์เนี่ยหรือว่าโฟโต้เรียลลิสต์เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยมีผมนี่แหละที่ทำแล้วก็ทำมันขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเราพอเราทำได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นปรากฏเห็นในภาพที่ผมเขียนนี่แหละว่ามันมาถึงขั้นที่เกิดความลังเลสงสัยว่ามันคือภาพถ่ายหรือภาพวาดภาพนี้ผมตั้งชื่อว่าสัมพันธภาพในบึงบัวนะครับงานส่วนใหญ่ผมก็มีบัวซะเยอะเพราะว่าผมหาข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าแต่ละมุมมองอ่ะค่อนข้างจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วภาพนี้อย่างเงี้ยผมต้องการว่าเออมีลูกนกคือเขาอาศัยอยู่ในนี้โดยอย่างแบบรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะความรู้สึกผมคือสร้างงานให้รู้สึกว่าเอ้ยมองแล้วมีความสุขพวกนี้ความงามพวกนี้มันจะเกิดตอนหน้าฝนเนี่ยและส่วนใหญ่ผมไปถ่ายภาพพวกนี้เขาจะเป็นบัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความสดใสเขาจะอยู่ช่วงฝนนี่แหละก็มีคนที่เขาสงสัยนะว่าที่ผมเขียนภาพนี้มันเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดเขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้มือสัมผัสดูว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตามเป้าหมายผมเลยว่าเพราะผมเขียนภาพให้เหมือนภาพธรรมชาติใช่ไหมฮะก็เลยอยากให้คนดูสงสัยอ่ะและอยากให้เขาหันมามองอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันภาพวาดหรือภาพถ่ายนี่แหละตรงนี้คือจุดประสงค์ที่ผมอยากจะให้คนเขาเห็นอย่างมุมเนี้ยผมจะชื่อว่ามุมมองชีวิตความงามผมรู้สึกนะแล้วก็ถ่ายทอดภาพนี้ออกมาโดยที่ผมใส่สิ่งที่มีชีวิตอ่ะอย่างลูกเล่นผมเนี่ยอย่างสมมติอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาไม่มีแรงอ่ะเขาพักผ่อนอยู่บนใบบัวหรือว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่ผมรู้สึกกับมันนะผมเลยเอานำสิ่งนี้มาปรุงแต่งอย่างเงี้ยผมให้เขามีชีวิตมีเรื่องราวอาศัยอยู่ในเนี้ยความจริงอยู่ในเนี้ย 90% ปรุงแต่งนะ 5% 10% อย่างภาพนี้ชื่อมุมมองในความสามัญนะอย่างคนถ่ายภาพเขาคงไม่มาถ่ายมุมนี้หรอกใช่ไหมแต่ผมจินตนาการว่าถ้ามันเป็นภาพวาดผมก็เลยเลือกมุมมองนี้แล้วก็ตั้งชื่อไว้อะว่ามันเป็นมุมมองในความสามัญผมชอบเนี่ยความเส้นทะแยงของความซับซ้อนของกกเนี่ยที่มันสอนภาษาแล้วมีลึกเข้าไปเนี่ยผมชอบความซ้อนกันเห็นไหมเนี่ยถ้ามองเห็นดีเทลแล้วเนี่ยยังมีหนึ่งมีสองมีลึกเข้าไปมันน่าสนใจไงหรือว่าการตายการเกิดอะไรของสิ่งใหม่เนี่ยอยู่ในนี้แหละอย่างภาพนี้ผมชื่อว่าความเพียรเลยเพราะว่าใช้เวลานานที่สุดแต่ว่าชิ้นนี้ที่ผมให้ว่าความเพียรเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดเขาเยอะแล้วผมที่ผมบอกว่าผมใช้ผู้กันเบอร์8เบอร์เดียวเนี่ยเดินทางจากจุดนึงเนี่ยค่อยๆทำไปทีละส่วนจนสำเร็จเป็นภาพเนี่ยใช้

เวลาถึง6เดือนส่วนใหญ่ผมจะสอดเรื่องของสัตว์เข้าไปในงานผมเกือบทุกภาพครับคือผมไปที่ใต้นะจริงๆแล้วผมอยากไปได้ข้อมูลทะเลน้ำตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อะไรผมได้มุมมองภาพต้นนี้แหละทั้งที่ผมถ่ายมาเยอะแยะแต่ผมเขียนภาพนี้ผมรู้สึกกับมันไง

0: สังเกตว่าที่เป็นพิเศษเลยคือแสงที่ตกลอดลงมาเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากเลยมีแสงที่มองลึกลงไปก็จะเห็นต้นใบไม้อะไรอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสวยดีฮะเนี่ยแสงเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นชื่อภาพบรรยากาศต้นกล้วยหลังบ้านมีทั้งใบเหี่ยวมีใบแห้งใบขาดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะดีนะเพราะว่าต้นกล้วยต้นเนี้ยเขาไม่ได้ปลูกไปขายอะไรเป็นธรรมชาติที่มันขึ้นเองแล้วก็กล้วยเนี้ยมันไม่มีหรอกไอ้สีม่วงอะไรเงี้ยนะผมต้องการให้มันเป็นให้เขามีความเด่นเยอะหน่อยก็ศิลปินนะบางทีก็ปรุงแต่งอะไรให้ดูน่าสนใจคือหนึ่งนะที่ผมทำงานศิลปะผมจะไม่คำนึงถึงมูลค่านะใช่ผมจะเอาความสุขของผมทำงานโดยที่ไม่มีอะไรที่มากดดันผมถ้านับเป็นเวลาของการเดินทางของภาพทั้งหมดเลยเนี้ยโอ้ผมว่าไม่รู้กี่ปี
1: จากปลายผู้กันสู่ผลงานที่สมจริงราวกับภาพถ่ายทุกภาพของอาจารย์ชัยฤทธิ์สะท้อนถึงความสามารถความอดทนและความรักในศิลปะอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับธรรมชาติที่แม้แต่เพียงยอดหญ้าเล็กๆเมื่อพลิ้วไหวตามสายลมก็สามารถร่ายระบำอย่างงดงามได้เช่นกันและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงที่จะพาเราไปสัมผัสความอ่อนช้อยของธรรมชาติผ่านท่วงทำนองแห่งความงดงามระบำยอดหญ้าขับร้องโดยผ้าไหมมาริสาและอุ้มกัญญาวีจากคอนเสิร์ตเพลงเอกรียูเนียนเชิญรับชมครับ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับสัปดาห์นี้อาจารย์สุริยานามวงครับกราบสวัสดีอาจารย์ครับเราสองคนนะครับก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที
3: ่โมฆะแบงคอก
2: โมฆะแบงคอกพิพิธภัณฑ์
3: ศิลปะไทยร่วมสมัย
2: ศิลปะไทยร่วมสมัยโมฆะแบงคอกที่นี่มีอาคารขนาดใหญ่5ชั้น20,000 ตารางเมตรที่สำคัญก็คือว่าสำหรับท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็
3: เข้าฟรี
2: อายุ13ขวบลงมา
3: ก็เข้าฟรี
2: แล้วก็
3: นักบวช
2: ภิกษุสงฆ์ทั้งหมด
3: เข้าฟรี
2: นะครับ
3: ผ
2: ู้พิการทั้งหมด
3: เข้าฟรีโชว์บัตรนักศึกษา
2: เหลือ120บาทที่นี่มีร้านอาหารร้านกาแฟครบถ้วนหมดเลยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้ได้เต็มวันนะครับท่านผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าเนาะ
3: ครับ
2: ด้านหน้าทางเข้าเลยเนี่ยนะครับมีสนามหญ้าสวยงามมากเลยมีต้นกลางยักษ์ซ้ายขวานะครับเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ตรงเบื้องหน้าของอาจารย์สุริยากับผมก็ประดิษฐานด้วยรูปของพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้คนทั่วไปในอินเดียเนี่ยต่างก็ต้องเคารพบูชาพระพิฆเนศเพื่อให้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงในช่างศิลปกรรมทั้งหลายนักดนตรีนักร้องทุกคนก็ต้องกราบพระพิฆเนศเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคพระพิฆเนศจึงได้กลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการแสดงด้วยทีนี้ชิ้นนี้เป็นยังไงครับความเป็นมา
3: ชิ้นนี้เป็นผลงานอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นประติมากรรมพระพิฆเนศที่สวยที่สุดในยุครัตนโกสินทร์ของเราคร
2: ับใหญ่ที่สุดด้วย
3: ใหญ่ที่สุดครับความสูง5เมตรในโลกนี้มีทั้งหมด3องค์ทําเอดิชั่นแรกอยู่ที่วัดล่องขุ่นอยู่ในวิหารของท่านโดยเฉพาะเลย
2: พระพิฆเนศวัดล่องขุ่นเชียงราย
3: องค์ที่2อยู่ที่นี
2: ่ที่นี่
3: ครับองค์ที่3อยู่พิพิธภัณฑ์เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมของคุณพงษ์ชัยจินดาสุ
2: ขอ๋อไป3องค์
3: มี3องค์
2: เท่านั้น3เอดิชั่น
3: ครับ
2: มหัศจรรย์ที่สุดนะฮะสำริดหล่อทั้งองค์
3: ครับหล่อทั้งองค์
2: ท่านผู้ชมครับงานของอาจารย์เฉลิมชัยมันเราจะจัดอยู่ในหมวดอะไรอันเนี้ย
3: ผมใช้คำว่าไทนีโอทรดิชันนอลครับ
2: ไทนีโอทรดิชันนอล
3: คือคำนิยามของไทนีโอทรดิชันนอลเนี่ยมันเข้าอยู่ในหมวดของศิลปะไทยร่วมสมัยเนื่องจากว่ามันเห็นปัจเจกภาพของศิลปินและเราเห็นปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่าเป็นเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน
2: ์ใช
3: ่ครับ
2: อ๋อเข้าใจงานนี้ไม่มีใครก๊อปปี้ได้เหมือนเลยนะฮะใครจะพยายามเรียนแบบยังไงก็ยังรู
3: ้ครับ
2: ว่านี่คืออาจารย์เฉลิมชัยนั่นคือของเรียนแบบจากนั้นเดี๋ยวเราก็อาจารย์สุริยาจะพาท่านผู้ชมกับผมก็ไปชมต่อ
3: ครับ

0: เราก็ไปดูชั้น2นะฮะ
1: ครับ
0: ที่นี่มีกี่ชั้นครับ
1: ที่นี่มีทั้งหมด5ชั้นครับ
0: 5ชั้น
1: ครับ
0: ที่โมคาแบงคอกเนี่ยสมมติคนธรรมดา
1: ครับ
0: ทั่วไปอยากจะดูให้ครบ1ต้องใช้เวลานานแค่ไหนควรจะใช้เวลา
1: ถ้าเดินถ้าเดินเร็วๆใช้เวลา2ชั่วโมง
0: ถ้าเดินเร็วใช้เวลา2ชั่วโมงในที่นี้ก็คือห้ามที่จะพินิจพิจารณา
1: ไม่ต้องนั่งครับ
0: ไม่ต้องนั่งเลย
1: เดินเดินอย่างเดียวครับ2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: แต่ว่าถ้าเรานั่งไปด้วยเดินไปด้วยโน่นนี่นั่นอยู่ครึ่งวันกำลังดีครับ
0: ครึ่งวันกำลังดีเพราะว่าที่นี่มีอาหารน้ำเครื่องดื่มสารพัดหมด
1: ใช่ครับแล้วก็ใครแบบสมาธิดีๆค่อยซึมซับไปเนี่ยอยู่ทั้งวันก็ได้คร
0: ับ เต็มวันได้เลย
1: ครับ
0: เรื่องไงก็บัตร400บาทสำหรับคนทั่วไป
1: อยู่ได้ทั้งวัน
0: อยู่ทั้งวัน
1: จะเดินเข้าเดินออกก็ได้นะ
0: เดินเข้าเดินออกก็ได้เป็นมิติใหม่ของวงการศิลปะวงการประวัติศาสตร์วงการโบราณคดีนะครับที่ทั้ง3สาขาต่างๆเนี่ยมันมาเจอกันคำว่าศิลปะในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะฮะรวมทั้งโบราณคดีก็คือโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆประวัติศาสตร์ก็คืองานเอกสารอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยวรรณกรรมวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยเป็นงานประวัติศาสตร
1: ์วัตถุประสงค์ของคุณบุญชัยคือว่าท่าน อยากจะทำให้คนในสุวรรณภูมิเราเนี่ยเห็นความสำคัญของตัวเราเองน
0: ะ
1: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีหลายๆประเทศแบ่งออกเป็นหลายๆประเทศครับเป็นเวียดนามเป็นเขมรเป็นพม่าเป็นลาวเป็นไทยมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นประเทศเล็กๆในแผนที่โลกแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปอีกสัก 2,300 ปีเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าประเทศเราเรียกว่าชาวสุวรรณภูมิทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ของชาวสุวรรณภูมิในโลกใบนี
0: ้ครับ
1: แต่สมัยก่อนนะมันถูกเชื่อมโยงด้วยวัฒนธรรมวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพวกวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยจะนับถือผีต่อมาเนี่ยจึงเกิดศาสนาสำคัญหลายๆศาสนาขึ้นมา
0: ครับ
1: และในสุวรรณภูมิศาสนาที่มีความสำคัญกับชาวสุวรรณภูมิต่อมาจากผีก็คือศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเราปักหมุดไปใน 2,300 ปีที่แล้วคือในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตมายังสุวรรณภูมิจึงเกิดความเชื่อที่เปลี่ยนไปและภายใต้ความเชื่อนั้นจึงเกิดการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนไปด้วยครับ
0: สิ่งที่เรายังเทรสหรือสืบหาว่ามันมีเง่าจากอินเดียมาเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดจริงๆมันมีหลายสิ่งแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือวรรณกรรม2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมหาภารตะนะครับเรื่องที่2ก็คือรามายณะวรรณกรรมทั้งสองเรื่องเนี่ยนะฮะขออนุญาตพูดนิดนึงเลยว่าเราเรียกว่ามหากาพย์ไม่เรียกวรรณคดีสองเรื่องนี้เกิดในประเทศอินเดียและแผ่เข้ามาในสุวรรณภูมิทั้งหมดมหาภารตะเป็นเรื่องแนวความคิดของหลักปรัชญาการปกครองวิเคโสบายอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้มากในเรื่องของมหาภารตะคนไทยเราเป็นคนอีซี่เราเป็นคนอีซี่เพราะฉะนั้นเราจะชอบเรื่องรามายณะรามายณะเนี่ยคนไทยจะเรียกว่ารามเกียรติ์รามายณะกับมหาภารตะเนี่ยเกิดในประเทศอินเดียอีปิกทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดก่อนอีเลียดกับโอเดซีของ

0: รีเก่ากว่าอีเลียดกับโอเดซี่นะครับมหาภารตะเรื่องเดียวยาวกว่าอีเลียดกับโอเดซี่รวมกันประมาณ16เท่าเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกยากที่สุดในโลกประเทศไทยเราเนี่ยเราพบหลักฐานของมหาภารตะประมาณ 1% ของโบราณวัตถุทั้งหมดแต่รามายณะเนี่ย 99% จากนั้นนะครับรามายณะก็แผ่ไปในประเทศต่างๆในเซาท์อีสเอเชียทุกประเทศมีหมดเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือ
1: หัวโขน
0: แล้วก็หน้ากากหัวโขนและหน้ากากทำไมต้องมีหัวโขนทำไมต้องมีหน้ากากไปดูกันเลยเพราะฉะนั้นที่โมคาเนี่ยไม่ได้เก็บแค่เพนติ้งแต่ท่านผู้ชมดูภาพรวมเป็นบ้าไปเลยฮะทั้งผนังนี้นะครับ
1: เริ่มต้นเลยนะครับของการรับวัฒนธรรมเรื่องรามายณะเข้ามาเนี่ยครับก็คือการแสดงผ่านการแสดงหน้ากากครับหน้ากากเนี่ยเป็นออริจินอลของอินเดียอย่างทศกัณฐ์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับ
0: เออสิบพัก
1: คือเป็นวางเป็นหน้ากากอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หน้ากากทศกัณฐ์จริงๆจะมี9หน้าเนี่ยครับอย่างเรานับได้9หน้าหน้าที่10คือคนหน้าของคนที่สวม
0: หน้าของคนที่สวม
1: ครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่พอในเวลาต่อมาพอเรารับมาแล้วเนี่ยเรามาแอพพลายขึ้นมาใหม่ครับเป็นการสวมทั้งหัวเลยครับแล้วเราเรียกว่าหัวโขนครับแล้วมีการดีไซน์ยอดขึ้นมาครับอย่างทศกัณฐ์นี้ไม่มียอดเนี้ยแต่ว่าของเรานี่เป็นยอดขึ้นไปแหลม
0: ๆ
1: ครับทีนี้เนี่ยในตู้เนี้ยจะเห็นวัฒนธรรมที่มันไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในสมัยอยุธยาเท่านั้นมันกระจายไปในทุกภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ครับอย่างอันเนี้ยอยู่ในกัมพูชาส่วนด้านบนจะเป็นเวียดนามเวียดนามไล่ไปหมดเลยครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็เวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนามมีพ่อครูฤาษีด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเวียดนามตอนใต้ที่สมัยก่อนก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของขอมเหมือนกัน
0: เวียดนามตอนใต้เข้าใจติดเขมรเลย
1: แล้วก็ที่เป็นลาวจะเป็นแบบนี้ครับอาจารย
0: ์พวกขนลาวนี่ดูง่ายนะครับเพราะว่าเหนือศีรษะเนี่ยทำเป็นทรงกรวยทำเป็นฐานทรงกรวยขึ้นไปรองรับยอดนะครับ
1: ข้างบนจะเป็นพม่าครับ
0: แล้วก็นี่ก็พม่าหมดเลยเหรอ
1: ใช่ครับพม่าหมดในข้างบนเป็นพม่า
0: โอ้ที่ไปได้ยังไงมาเนี่ย
1: นี่แหละคุณบุญชัยท่านรวบรวมมา
0: เก็บมากี่ปีให้อย่างเงี้ยกว่าจะได้อย่างเงี้ย
1: ก็มันพอเรามีพอคุณบุญชัยท่านเก็บลักษณะของการเก็บคือเริ่มเก็บแบบไทยก่อนแล้วเขาจะดึงดูดเพื่อนๆมา
0: โอ้เขาเรียกกันเอง
1: เขาเรียกกันเอง
0: ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหน้ากากก็ดีหัวโขนสวมศีรษะก็ดีเนี่ยมันมายังไงทำไมถึงต้องมีก็อยากจะกราบเรียนต่อเมื่อกี้บอกว่าวรรณกรรม2เรื่องเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าพระฤาษีเนี่ยเป็นผู้รจนาแต่งขึ้นเป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับจะไม่เขียนลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ถูกบันทึกบันทึกเมื่อไหร่ความศักดิ์สิทธิ์จะคลายลงไปทันทีเพราะฉะนั้นนะครับวรรณกรรมทั้ง2เรื่องเนี่ยนะครับจะใช้วิธีท่องพ่อสอนลูกลูกพ่อสอนลูกชายคนโตลูกชายคนโตสอนลูกชายคนโตคนโตคนโตคนต่อไปเรื่อยๆครอบครัวนี้จะจำ10บทหรือ20บทอีกครอบครัวนึงจำอีก20บทอีกครอบครัวนึงจำอีก20บทจำนวนนี้แล้วแต่นะฮะแล้วทุกๆ5ปีหรือ10ปีทุกครอบครัวจะมารวมกันหมดทั้งเมืองแล้วก็ท่องตั้งแต่บทที่1ถึง20นี่21ถึง40อันนั้น41ถึง60ร้อยต่อกันเพื่อยังจะทบทวนว่ายังจำอยู่ยังไม่จำยังไม่ผิดเพี้ยนนะครับจนกระทั่งในสมัยคุปตะนะครับประมาณพันกว่าปีที่แล้วเนี่ย 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้วนะครับถึงได้เริ่มพระเจ้าจันทรคุปตะเป็นกษัตริย์อินเดียพระองค์แรกที่มีความคิดว่าวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเพี้ยนมันจะจำเป็นที่จะต้องยอมสละว่าบันทึกแล้วไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่บันทึกแล้วก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะในโบราณเนี่ยสมัยก่อนเวลาเรียนหนังสือทุกเล่มต้องกราบหนังสือก่อนเรียนนะครับแล้วก็เมื่อเรียนจบก็กราบแล้วปิดหนังสือแล้วก็กราบเราไม่เดินข้ามหนังสือเราไม่นั่งทับหนังสือเราไม่เอาเท้าถีบหนังสือไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตามวรรณกรรมนี่ก็จะถูกเขียนลงมาเป็นบันทึกจากนั้นก็จะไม่ความเพี้ยนก็จะน้อยลงละตั้งแต่1,500ปีลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทีนี้ การแสดงอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อ

0: ผู้แสดงเป็นทศกัณฐ์ผมเผ่าทองเล่นเป็นทศกัณฐ์ผมจำเป็นที่จะต้องเอาหน้ากากมาปิดหน้าเพราะผมไม่ใช่เผ่าทองแต่เมื่อเล่นเป็นทศกัณฐ์ผมต้องการให้ทุกคนรู้จักผมว่าผมกำลังเป็นทศกัณฐ์เพราะฉะนั้นก็ต้องปิดไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันการปิดหน้ากากหน้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นภาระใหญ่มากเลยอันนี้ของประเทศนี่อินเดียอัน
1: นี้เป็นอินเดียครับ
0: โอ้โหครับพระพิฆเนศของอินเดียดูสิฮะมหัศจรรย์หมดทุกอย่างลำบากมันจะต้องมีสายคาดแล้วท่วงท่าลำที่มันร้อนแรงเนี่ยหน้ากากมันหลุดได้เพราะฉะนั้นก็มีพัฒนาการข้างบนเนี่ยสวมครอบลงมาเลยยังไม่พอยังต้องมีการทำยอดให้แตกต่างกันหมดจะได้จำชื่อได้เพราะในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องเนี่ยตัวแสดงเนี่ยเยอะมากก็จำเป็นที่ต้องมีหน้ากากแบบนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นปฐมบทที่คุณบุญชัยพยายามให้คนที่เข้ามาดูที่โมฆะเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของสุวรรณภูมินะครับแนวนี้ทั้งหมดเนี่ย4ตู้ใหญ่ๆสูงถึงท่วมหัวเนี่ย
1: เราเรียกว่าศีรษะครู
0: ศีรษะครู
1: ครับ
0: ศีรษะครูทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้เพื่อใช้การแสดงแต่สร้างขึ้นเพื่อใช้สักการะ
1: บูชาครับ
0: เราผ่านหน้ากากกับหัวโขนของประเทศต่างๆหลายประเทศในตู้ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับแนวนี้ทั้งหมดเนี่ย4ตู้ใหญ่ๆสูงถึงท่วมหัวเนี่ยเป็นศีรษะ
1: เราเรียกว่าศีรษะครู
0: ศีรษะครู
1: ครับ
0: ศีรษะครูเอกลักษณ์ก็คือไม่ได้ต้องสร้างโดยศิลปินแต่ว่าศีรษะครูทั้งหมดเนี่ยสร้างขึ้นอาจจะไม่ได้เพื่อใช้การแสดงแต่สร้างขึ้นเพื่อใช้สักการะ
1: บูชา
0: ครับเหมือนกับเรารับถือพุทธศาสนาเราก็สร้างพระบูชานะฮะเราสร้างไม้กางเขนตามความศรัทธานักแสดงหรือผู้แสดงนาฏศิลป์ดนตรีในอดีตก็จะมีศีรษะครูต่างๆเนี่ยนะครับทั้ง4ตู้นะครับข้างบนสุดตรงกลางนะครับอันนี้คือ
1: พระราหู
0: พระราหู
1: ครับ
0: พระราหูเนี่ยนะครับก็กำลังอมจันทร์พระราหูนี่อยู่ในคติความเชื่อของศาสนาฮินดู
1: ครับ
0: นะฮะคนโบราณก็ทำออกมาชัดเจนมากเลยอันนี้ก็เป็นศีรษะครูโบราณไม่ได้ใช้ใส่แสดงแต่ใช้ประกอบพิธีในการสักการะบูชาครูหรือจะเป็นนกสดายุซึ่งเข้ามาช่วยนางสีดาตอนทศกัณฐ์รักนางสีดาถูกทศกัณฐ์ใช้อาวุธทำลายสดายุยังไม่ทันขาดใจตายนางสีดาตำราไทยก็ว่าเอาแหวนถอดให้ฝากให้พระรามถ้าเป็นตำราของอินโดนีเซียก็ถอดสบายให้นกสดายุเมื่อพระรามกับพระลักษมณ์ผ่านมาเจอนกสดายุก็ถวายไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือเป็นสบายแล้วก็สิ้นใจตายนะครับอันนี้หรือจะเป็นศีรษะอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้นรสิงหาวตารนะฮะมาในตู้นี้ก็โหศีรษะครูทั้งหลายนะครับพระฤาษีที่เป็นเสือนะจำชื่อไม่ได้ซ้ายขวาบนอันนี้เป็นพระฤาษีที่เป็นเสืออันนี้ตรงกลางนี้เป็นพระพิฆเนศนะครับนี่ข้างล่างก็เป็นพระพิฆเนศนะครับแต่ละตำราไม่เหมือนกันอันนี้งาขวาหักอันนี้งาซ้ายหักแล้วแต่ครูไม่มีถูกและไม่มีผิดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอันก็จะมีศีรษะโนรามาพร้อมกับสายสินมาพร้อมกับประกรรมนะครับรูปประคำครบชุดหมดข้างล่างเป็นศีรษะหน้าของพรานบูนมีเจิมนะครับเจิมนี่ก็เจิมในเวลาประกอบพิธีกรรมก็ต้องได้เจิมครูบาอาจารย์ครูโนราครูนาฏศิลป์ก็จะเป็นคนเจิมมีรูปประคำมีเชือกประเกื้อมที่เป็นจีวรถักฟันเกลียวนะครับมีครบหมดเลยนี่อันนี้ของครูทั้งนั้นนะครับตู้นี้ก็พ่อครูเยอะมากเลยนะครับเอาที่รู้จักง่ายๆก็คือเจ้าเงาะนะครับศีรษะเงาะนะครับอันนี้เนี่ยผมมหัศจรรย์ที่สุดอาจารย์สุริยา
1: 5ตา
0: 4หู5ตา4หู5ตาเนี่ยโดยมากที่ผม F ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะเป็นแบบชิ้นงานเล็กๆของร้านนาเป็นเครื่อง

0: เครื่องรางของขลังพกติดตัวเป็นทำนองเหมือนกับเป็นลิงตระกูลลิงศีรษะนี่จะเป็นเห็นเป็นศีรษะตระกูลลิงสี่หูห้าตานี่จะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในนรกภูมิทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้แล้วก็มีศีรษะของ
1: ตุ๊กแก
0: ่ตุ๊กแก่คือใครอาจารย์ฮะ
2: ตุ๊กแก่ก็คือสรภูครับสรภูเนี่ยเขาอยู่ใต้เทือกเขาไกรลาศซึ่งเขาไกรลาศเป็นที่ประทับของพระอิศวร
0: ครับ
2: แล้วท้าววิรุณหกจะต้องขึ้นไปพบพระอิศวรครับแล้วก็ในระหว่างเดินขึ้นไปเนี่ยได้ยินเสียงร
1: ้
2: องท่านก็เลยเข้าใจว่าเป็นเสียงของพระอิศวรทักท่านก็เลยทำความเคารพแล้วก็เดินไปสักพักนึง
1: ตุ๊กแก
2: ท่านก็ทำความเคารพอีกเดินไปอีกท่านก็ทำความเสร็จแล้วปรากฏว่าพอท่านหันมาอีกทีท่านเห็นว่าไม่ใช่พระอิศวรเป็นตุ๊กแกก็เลยโดน
0: เครี้ยง
2: โดนเครี้ยงจนตายแล้วตุ๊กแกตัวเล็กเนี่ยมันมีความสำคัญคือว่าพอตุ๊กแกตายปุ๊บเขาไกรลาศเอียงทำไมตุ๊กแกตัวหนึ่งตัวเล็กอ่ะทำไมทำให้เขาไกรลาศขนาดใหญ่เอียงผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันสอนให้เราได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กในระบบนิเวศอะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีอำนาจเยอะแต่เขามีเป็นกลไกสำคัญของความสมดุลเมื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆตายไปบทบาทหรือหน้าที่บางประการของการรักษาระบบนิเวศทั้งหมดอ่ะมันหายไปปรัชญาตรงนี้มันก็ทำให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่เล็กๆแม้เพียงเล็กๆเนี่ยก็มีความสำคัญต่อเขาไกรลาศครับ
0: อันนี้ลึกซึ้งมากอันนี้คือเรื่องรามยานะ
2: อันนี้คือเรื่องรามยานะ
0: รามยานะคือรามเกียรติ
2: ์ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น
2: ตอนที่ทศกัณฐ์ปลอมตัวไปเป็นปูครับ
0: ตู้ครู3ตู้เสร็จแล้วนะครับก็มาเป็นตู้
2: หัวโขนไซเล็ก
0: หัวโขนจำลองเล็ก
2: ใช่ครับฝั่งนี้แยก2ฝั่งนะครับอาจารย์ฝั่งนี้จะเป็นกรุงลงกาครับจะเป็นยักษ
0: ์เป็นยักษ์ล้วน
2: ครับฝั่งนี้อโยธยา
0: อโยธยาก็เป็นพระรามพระลักษณ์กับลิงแล้วก็ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะลวกให้เห็นเลยว่าที่โมคาแบงคอกเนี่ยคุณบุญชัยให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการรวบรวมหัวโขน
2: ครับ
0: นะครับหัวโขนเหล่านี้ทั้งตู้เนี่ยคุณบุญชัยสะสมมา30กว่าปีนะครับการสะสมหัวโขนทั้งตู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นการคอมมิชชั่นให้ศิลปินทำผมจะพูดอยู่หลายครั้งแล้วนะครับว่าคุณบุญชัยเนี่ยเป็นตระกูลเมดิชีกลับมาเกิดที่ประเทศไทยเราตระกูลเมดิชีนี่เป็นตระกูลเก่าแก่ที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เป็นคนทำปศุสัตว์ทำค้าขายแล้วก็ในที่สุดตั้งเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกเป็นผู้วางระบบบัญชีครั้งแรกในโลกแล้วก็เป็นตระกูลที่เริ่มอุปถัมภ์ศิลปินในแขนงต่างๆหลายเจเนอเรชันของตระกูลเมดิชีสนับสนุนศิลปินแขนงต่างๆตามที่ตัวเองสนใจคุณบุญชัยก็สนับสนุนศิลปินนะครับครึ่งนึงตายแล้วคนที่ทำศีรษะโขนเหล่านี้นะครับพอ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายฝีมือ
2: ครับ
0: นะครับ
2: เมื่อสักครู่เราเห็นตู้ที่เป็นตู้เอเชียใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: พอเรามาเห็นตู้ของไทยบ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าไทยเราถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นจากลายแบบนึงเข้าสู่ลายแบบนึงแล้วมีความวิจิตรการตามาก
0: ขึ้น
2: ครับแล้วการที่คุณบุญชัยคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าหัวโขนส่วนใหญ่จะไม่มีพิธีเบิกเนตรก
0: ็
2: คือจะไม่มีการเจาะตรงดวงตาครับทำมาเพื่อที่จะจัดแสดงโดยเฉพาะ
0: เข้าใจ
2: ครับ
0: ทำไมคุณบุญชัยมีความสนใจหลากหลายมากเหลือเกินมากจนเกินคาดผมไม่เคยนึกเลยว่าคุณบุญชัยท่านจะให้ความสำคัญกับด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้เลยนะ
2: คืออย่างชุดที่เราเห็นความหลากหลายนี่ถือว่าเป็นร่องรอยที่ประกอบขึ้นมาให้เห็นว่ารามยานะเนี่ยสำคัญต่อวัฒนธรรมของเรายังไง
0: ของสุวรรณภูมิ
2: ของสุวรรณภูมิยังไงครับจากดั้งเดิมนะเวลาเราอินเดียเข้ามาเนี่ยเขานำการแสดงที่เราเรียกว่าหนังเงาแล้วจากเริ่มจากหนังเงามันก็กลายเป็นหนังตะลุงอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็จะเข้ามาสู่หมวดของการแสดงก็จะมีทั้งโขนแล้วก็หุ่นกระบอกแต่สำคัญที่สุดก็คือหุ่นหลวงเนี่ยครับครับซึ่งก็แสดงเรื่องนี้คือรามยานะหรือรามเกียรติ์ลักษณะของหัวต่างๆเนี่ยก็มาจากหัวโขนที่เมื่อสักครู่ครับแต่ถูกย่อส่วนให้เล็กลงแล้วตรงด้านล่างจะมีกลไกที่สามารถดึงให้แขนขาหน้า จะขยับได
0: ้ท่านผู้ชมครับหุ่นหลวงนี่มันเป็นประดิษฐกรรมของ
2: เรานะฮะ
0: ครับไม่ใช่ของยุโรปนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าอันนี้เป็นหุ่นเชิดนะในขณะที่หุ่นกระบอกหุ่นฝรั่งเราเรียกพับเพ็ด
2: ครับ
0: พับเพ็ดเนี่ยมันทำจากข้างบนห้อยลงมาแต่ของเราเนี่ยเป็นประดิษฐกรรมแล้วมีแป้นข้างล่างแล้วก็ร้อยเอ็นหรือเชือกเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นห่วงสำหรับวงแหวนกลมสำหรับนิ้วสอดเข้าไปได้นะครับอันนี้สำหรับนิ้วสอดมันคอนโทรลทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะบีเบือนซ้ายเบือนขวาคว่ำหน้าคว่ำหลังนะครับแขนยกตั้งแต่ต้นแขนยกได้ข้อมือหักได้ข้อนิ้วหักได้นิ้วจีบได้เนี่ยนะครับในส่วนนี้ตั้งแต่ต้นแขนข้อศอกข้อมือนิ้วจีบก็5อย่างแล้วนะครับอันนี้แขนขาตัวเตอเอี้ยวได้หมดเลยนะครับทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคนไทยเราละนะ
2: ครับ
0: อันนี้ขอยกไว้เลยเป็นของเราจริงๆนะครับ
2: มันผมมองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากเพราะว่าตอนที่คนทำหุ่นขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเอาพวกวัสดุต่างๆครับที่มันไร้ชีวิตอ่ะมาประกอบให้มันดูมีชีวิต
0: มีชีวิต
2: ในเลเวลที่1เลเวลที่2คือคนที่เล่นจากที่เราเห็นที่เขาตั้งอยู่เฉยๆนะครับพอคนที่เล่นเนี่ยซึ่งต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนท
0: ัก
2: ษะต่างๆเนี่ยพอจับอย่างถ้าเราไปจับเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบนี้ใช่มั้ยแต่ถ้าคนที่เขาฝึกมาดีๆอ่ะหุ่นนี้ก็จะกลายเป็นหุ่นที่มีชีวิตเหมือนจริงขึ้นมาอ
0: ีกจริงรำได้จริงๆ
2: ครับ
0: รำไม่ได้เหมือนคนจริง
2: ๆต้องมองว่าตัวหุ่นหลวงเองก็เป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ
0: อันนี้คือหุ่นเรียกว่าหุ่นหลวง
2: ครับ
0: หุ่นหลวงเนี่ยก็เกิดในประมาณรัชกาลที่5นะกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยท่านมีความสามารถในเรื่องของแมชชีนิกเครื่องยนต์กลไกนะฮะเพราะฉะนั้นท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ่นหลวงปัจจุบันก็จะมีคนเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเชิดได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มาถึงในตู้ที่เหลืออีก4ตู้นี่เป็นเครื่องแต่งกายโขนละครจริงๆเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเห็นหัวโขนแล้วก็อยากจะรู้จักว่าเวลาจะเล่นโขนของเราเนี่ยของไทยเราไม่ได้ใส่แค่ศีรษะอย่างเดียวความวิจิตรเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องแต่งกายทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับแขนที่ปักหมดอินทนูคือยอดแหลมที่ไหล่ทั้งสองข้างมีทศกัณฐ์จะใส่ลูกประคำ108นะครับเป็นทรงเม็ดใบยมนะครับมีห้อยผู้แล้วก็มีเครื่องประดับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เรียกว่าทับสวงนะครับแล้วก็มีเข็มขัดรัดแปะรัดตรงอกอ่ะ
2: เรียก
0: นะ
2: ฮ
0: ะโบราณเรียกเกราะเพชรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นพระรามหน้าเขียวนะครับพระรามของเราโบราณจริงๆเนี่ยสมัยอยุธยาพระรามใส่หน้าปัจจุบันเป็นโขนเปิดเราเรียกโขนเปิดหน้านะครับพระรามต้องแต่งหน้าสวยเป็นมนุษย์ไม่ได้ใส่หน้าโบราณนี่ก็ต้องการใส่หน้านะครับเพื่อให้เห็นไม่ต้องเห็นว่าใครเป็นใครให้ดูแต่ลีลาท่าร่ายรำนะครับตอนหลังก็ต้องการว่าคัดเลือกคนสวยคนงามออกมานะครับใครสวยสุดหล่อสุดก็จะเป็นพระรามเป็นนางสีดาเป็นพระลักษ์อะไรอย่างนี้นะครับนางสีดาโบราณก็ใส่หน้านะเพราะฉะนั้นเอาลำสวยอย่างเดียวหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรกูใส่หน้าทับลงไปเลยนะครับปัจจุบันมันต้องพร้อมหมดเลยนะทั้งสวยงามท่ารำทั้งหน้าตานะครับส่วนหนุมานเนี่ยใส่หน้าตลอดเพราะว่าในการแสดงหนึ่งครั้งเนี่ยหนุมานนี่ต้องตีลังกากระโดดหกขมิ้นสารพัดหนุมานไม่สามารถมีคนเดียวได้อย่างเช่นโขนพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงที่แสดงในแต่ละปีนี่หนุมานมีถึง4ตัว
2: ต้องเปลี่ยนตัว
0: มันแรงมากใช้เรี่ยวแรงใช้อะไรต่างๆพละกำลังมากคนเดียวไม่สามารถแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องได้และสมัยโบราณนี่โขนไม่ได้เล่นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงโขนเล่นกันตั้งแต่หัวค่ำยันเช้านะครับหนุมานยิ่งจำเป็นต้องมีหลายตัวเยอะมากก็ใส่หน้ากากไปเลยจบเรื่องนะครับอันนี
2: ้และตัวนี้สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าโดยปกติครับเราจะเห็นหนุมานที่เป็นกระดาษใช่ไหมแต่อันนี้เป็นหนุมานที่ประดับขึ้นด้วย
0: มุกโครงข้างในเป็นเปเปอร์มาเช่ใช่
2: ครับ
0: แต่ประดับด้วยเปลือกหอยมุกทั้งศีรษะเลยฮะ
2: ครับ
0: ทั้งศีรษะ แล้วก็เป็นมุกไฟเรียกว่าอะไรนะ
2: หนุมานแผงฤทธ
0: ิ์หนุมานแผงฤทธิ์แต่ไม่เบิกเนตรนะ
2: ไม่ได้เบิกเนตร
0: ไม่เบิกเนตรครับไม่เจาะหรือกัน
2: แต่หนุมานแผงฤทธิ์เนี่ยจะมีด้านหน้ามี1หน้าใช่ไหมครับตรงบริเวณนี้มีอีก3หน้า
0: ฮะ
2: ต้องมาลองเดินข้างจะเห็นครับนี่ถือว่าเป็นหัวหนุมานที่ราคาแพงที่สุดในคอลเลกชัน
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
0: คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้รีบพิมพ์คำตอบของท่านนะครับแล้วส่งคำตอบมาที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับ0818789000ภายในระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศอยู่เท่านั้นนะครับสถานที่ที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้
4: อยู่ที่จังหวัดอะไรตอบมาเลยครับ

0: ดภาพมาจากเครื่องแต่งกายโขนนะครับมา2ตู้นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอิทธิพลต่อเนื่องจากรามายณะกับมหาภารตะอิทธิพลทั้ง2เรื่องเนี่ยมันมาพร้อมกับศาสนาฮินดูแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของความเชื่อทางพุทธศาสนาแฝงเข้าไปอยู่กับรามายณะด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเกิดความเชื่อในเรื่องศาสนาก่อนมีศาสนาเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียหรือในโลกนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยกลัวที่สุดก็คือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวฝนตกฟ้าคะนองนะครับอะไรก็ตามมนุษย์ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณทูตผีอำนาจเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบำต่างๆเพื่อที่จะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเกิดฝนไม่ตกก็ขอให้ฝนตกเต้นระบำให้มีฝนตกเกิดร้อนแล้งก็เต้นระบำให้เกิดฝนมาพายุมาก็พืชไร่บูชาเทพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณบุญชัยก็สะสมหน้ากากทั้งหมดยังไม่หมดเดี๋ยวจะเลี้ยวไปอีกมุมนึงนะท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยจะพูดตั้งแต่ว่าข้างบนเนี่ยหน้ากากของญี่ปุ่นนี่หน้ากากของญี่ปุ่นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณทั้งหลายความเชื่อนะครับหน้ากากญี่ปุ่นมาพิเศษมากก็คือ5อันนี้เป็นของเกาะลอมบอกเกาะลอมบอกเนี่ยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียต่อจากเกาะบาหลีเกาะลอมบอกเป็นเกาะเดียวของอินโดนีเซียที่จัดอยู่ในทวีปออสเตรเลียเนื่องจากไม่ว่าจะต้นไม้ภูมิอากาศสภาพดินสภาพหินอะไรต่างๆมีลักษณะเช่นเดียวกับทวีปออสเตรเลียไม่ใช่ทวีปเอเชียนะครับแต่คติความเชื่อก็ยังมีเรื่องของทูตผีปีศาจข้างล่างก็เป็นเรื่องของอินโดนีเซียหมดเลยนะครับมีหน้ากากของศรีลังกามาถึงหมู่เกาะปาปัวนิวกินีนี่หมู่เกาะปาปัวนิวกินีมาถึงเกาหลีนะครับมีครบหมดมูลชายเก็บหมดลามมาจนถึงตู้นี้นี่เป็นอะไรฮะอาจารย์ฮะ
1: อันนี้เป็นทางเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ซิคิมภูฏานหิมาลัยนะครับ
0: หมู่เทือกเขาหิมาลัยทั้งหมดก็คือกลุ่มซิคิมนะครับซิคิมโอ้โหอันนี้มหัศจรรย์มากตรงจุดนี้ก็จะมีจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เอนจอยนะครับนี่ใส่หน้ากากอย่างนี้นะครับนี่ทำหน้ากากลายลำท่าต่างๆเงอหงิกงอได้หมดนะครับก็ออกมากลายเป็นมนุษย์ปกติละเมื่อกี้ไม่ใช่เผ่าทองนะเมื่อกี้ไม่ใช่ผมคติความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมาในภาคอีสานของประเทศไทยจากความเชื่อแอนิมิซึมโทโทมิซึมเรื่องผีต่างๆก็กลายเป็น
1: ผีตาโขน
0: ผีตาโขน
1: ครับ
0: ผีตาโขนนี่เล่นเพื่อ
1: เป็นความเชื่อของคนด่านซ้ายครับแล้วก็เป็นความเชื่อเรื่องผีนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นยุคหลังที่พุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็คือว่าผีตาโขนแปลงมาจากผีตามคน
0: ผีตามคน
1: ตามไปทำบุญผีตามคนมาเป็นผีตาโขนแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับหน้ากากที่มีความเชื่อของผีเนี่ยมันจะเปลี่ยนวัสดุไปตามภูมิอากาศในประเทศของแต่ละที
0: ่
1: อันเนี้ยจากขวดนึ่งข้าว
0: เอาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
1: ใช่ครับ
0: มาทำอันนี้ก็เป็นประเพณีในการขอฝนนะฮะผีตามคนนะฮะก็คือคนไปทำบุญผีก็ขอไปทำบุญด้วยเกิดชาติหน้าผีจะได้พ้นจากสภาวะของผีกลับมาเป็นสู่สภาวะของคนนะครับก็อันนี้ก็คือผีตาโขนมาในตู้นี้หน้ากากผีเวียดนามนะใช้หางม้า
1: หางม้าแล้วก็เขี้ยวหมูป่าแล้วอักขระยังเป็นแบบคล้ายๆจีนเลยฮะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมากระหว่างเวียดนาม
0: เวียดนามกับจีนเวียดนามจริงๆก็รับอิทธิพลจีนมาหมดแล้วก็มาแปลงตัวอักษรให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอันนี้หน้ากากจีนหมดเลยส่วนใหญ่เป็นไม้แกะทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: หน้ากากจีนทั้งหมดเลยและ
1: ส่วนข้างล่าง
0: ผีทั้งหมดเนี่ยมันมาจบตรงนี้ครับนี่คือ
1: แม่ซื้อแม่ซื้อนี่คือเป็นความเชื่อในวัฒนธรรมทางใต้ของเราคือว่าคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีเทวดาประจำวันเกิดครับอันแรกเนี่ยครับจะเป็น
0: วัน
1: เทวดาวันเกิดวันอาทิตย์นะคร
0: ับ วันอาทิตย์เทวดาวันเกิดหรือแม่ซื้อก็จะเป็น
1: สิงห์ครับ
0: สิงห์นะครับแม่ซื้อของคนเกิดวันจันทร
1: ์
0: จะเป็นม้าอันนี้ม้าเนี่ยเขียนยันยันดีๆทั้งเลยนะฮะยันสวยๆทั้งหมดเลยยันมหาอุดยันพระปิดตายันอะไรต่างๆอยู่ที่วันจันทร์แม่ซื้อของคนเกิดวันอังคาร
1: เป็นควาย
0: วันพุธรวมทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นช้างอ่ะนะฮะท่านผู้ชมครับวันพฤหัสก็เป็นกวางวันศุกร์เป็นวัวและวันเสาร์เป็นเสือก็คติทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคติความเชื่อเรื่องผีพวกนี้ก่อนที่จะเป็นพุทธศาสนาก่อนที่จะเป็นศาสนาฮินดูแต่เมื่อมีพุทธศาสนาแล้วเมื่อมีฮินดูแล้วผีก็ยังไม่หายไป
1: ยังอยู่
0: ทุกวันนี้เนี่ยเรามีศาลพระภูมิที่บ้านเจ้าที่ก็เป็นผีอีกเดี๋ยวนี้มีศาลตาศาลยายศาลปู่ศาลย่าอะไรอีกขึ้นมา
1: เสาหลักบ้านเสาหลักเมืองเสาอินทขีน
0: เออก็ผีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราบิ๊กผสมหมดเลยทั้งพุทธทั้งฮินดูทั้งผีนะครับ
1: ครับ
0: คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้รีบพิมพ์คำตอบของท่านนะครับแล้วส่งคำตอบมาที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับ0818789000ภายในระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศอยู่เท่านั้นนะครับสถานที่ที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรตอบมาเลยครับที่นี่หนังสือเพียบเลยนะครับและที่สำคัญเป็นหนังสือที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนเป็นหนังสือที่มีจำหน่ายเฉพาะที่โมคาแบงคอก

ที่นี่ก็บอกว่าของหลากหลายจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้จะแนะนำเรื่องหนังสือดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วหลายท่านถามว่าที่นี่มีหนังสือขายไหมนะฮะก็บอกว่าที่นี่หนังสือเพียบ

0: ลยนะครับและที่สำคัญเป็นหนังสือที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนเป็นหนังสือที่มีจำหน่ายเฉพาะที่โมคาแบงคอกอย่างเช่นปี
1: น
0: ี้2569ผลิตออกมา2เล่มนะครับว่าด้วยเรื่องอะไรฮะอาจารย์ฮะ
1: เป็นธีมสำคัญของมิวเซียมเราเพราะว่ามันเหมือนเป็นไกด์บุ๊กครับมันเหมือนว่าคนมามิวเซียมบางคนอาจจะแบบเอ๊ะเขาแขวนรูปยังไงเนื้อหาแต่ละรูปเป็นยังไงมันมีเนื้อหาอะไรที่แบบจะได้ความรู้มากกว่าแค่ถ่ายรูปเฉยถ้าใครอ่านเล่มนี้ปุ๊บนะครับสามารถเป็นไกด์ได้เลย
0: ทิมอย่างดีนะครับ4สีเพนติ้งในหนังสือทั้งหมดนี่มีตัวตนจริงๆอยู่ข้างบนบางรูปมีขนาดใหญ่เท่าบ้านใหญ่กว่าบ้านผมอีกนะครับเยอะแยะมากมายหนังสือทั้งหมดทั้งแถวเนี่ยนะครับก็เป็นหนังสือส่วนใหญ่ที่นี่พิมพ์แล้วก็มีบางส่วนที่มีคนฝากขายและผมก็มาเจอเล่มนี้ครับนี่ Abstract from Thai Architectural Ornament มันแปลว่าอะไรอ่ะ
1: นามธรรมจากลวดลายจากสถาปัตยกรรมไทย
0: นามธรรมจากลวดลายสถาปัตยกรรมไทยผมฟังแล้วก็งง เขียนโดยอาจารย์สุริยานามวงศ์ฮะอันนี้โดยตัวอาจารย์เขียนเองนะครับมอตโต้ของอาจารย์สุริยานี่อ่านหน้านี้ก็บอกว่ารางวัลของผมคือการได้ทำงานศิลปะเกียรติของผมคือได้เกิดมาบนแผ่นดินที่อุดมไปด้วยอารยธรรมเราก็จะเข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำและก็สิ่งที่คุณบุญชัยทำขณะนี้ก็ตั้งใจอุทิศเพื่อประเทศชาติจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างภาพเขียนของอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือแคตตาล็อกเล่มนี้ก็มาดูได้เล่มละ150บาทเท่านั้นแล้วก็หนังสือนะครับอันนี้เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ปกเป็นของใครนะอาจารย
1: ์ปกเป็นของอาจารย์เฉลิมนาคีรัตน์ครับ
0: เฉลิมนาคีรัตน
1: ์ครับ
0: อาจารย์เฉลิมนาคีรัตน์นี่เป็นศิลปินรุ่นเดียวกับเหมเวชกร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็งานของอาจารย์เฉลิมกับอาจารย์เหมเวชกรนี่มีความใกล้เคียงกันคือตาต่ำอย่างผมนี่จะดูว่ามันเหมือนกันแต่ว่าถ้าตาสูงอย่างอาจารย์สุริยาก็จะรู้แยกเป็นนะครับอันนี้ผมแยกไม่เป็นนะครับงานของอาจารย์
1: อันนี้อาจารย์ชลูดนิ่มเสมอ
0: ชลูดนิ่มเสมอนะครับก็มี350บาททีนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูมันมีหนังสือลดราคา 50%
1: อันนี้ต้องรีบช็อปเพราะว่าข้างนอกเขาราคาเขาไม่ลดเขาแต่บวกเพิ่มครับอย
0: ่
1: างตัวหนังสือหัวโขนเนี่ยถ้าเราไปซื้อข้างนอกอ่ะมันอาจจะประมาณเล่มละ 3,000 นี้นะครับแต่ซึ่งสมัยก่อนเราขายเล่มละ 1,500ตอนนี้เหลือเล่มละ600
0: หนาอย่างนี้เลยนะฮะหนาแบบนี้เลยที่นี่ขาย 1,500 ตอนนี้ลด 50% เหลือ600บาทอันนี้เป็นหนังสือที่ทำเองโดยโมค่าหัวโขนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโมค่าทั้งหมดนะครับ
1: บางชิ้นก็มีมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็มีนะครับ
0: ครับ
1: หนังสือที่รวบรวมหัวโขนได้ครบที่สุด
0: รวบรวมหัวโขนครบที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของประเทศไทยของเรานะครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือหนังสือธนบัตรไทยหนาอย่างนี้ธนบัตรไทยปกแข็งอย่างนี้นะครับ600บาทอีกเหมือนกันในท้องตลาดรวมธนบัตรทั้งหมดแล้วคนเขียนคือคุณบุญชัยคุณบุญชัยเมื่อกี้มาเห็นก็บอกว่าคุณบุญชัยท่านสะสมไปทุกอย่างเลยเหรอนี่ธนบัตรทั้งนั้นนะครับธนบัตรสารพัดหมดเลยเนี่ยอันนี้คุณบุญชัยสะสมมากจนกระทั่งเอาลุกขึ้นมาเขียนนะครับทั้งหมดเนี่ย600บาทต้องรีบมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่มเดียว
1: อันนี้เป็นธนบัตรในสมัยรัชกาลที่9
0: ธนบัตรสมัยรัชกาลที่9อย่างเดียว600บาทหนาเท่านี้และอันนี้งามมากเลยบรมครูศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ก็คือภาพขาวดำภาพพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฉายพระรูปด้วยพระองค์เองเนี่ยนะครับ325บาทนะครับอันนี้รวมภาพขาวดำที่อยู่ในคอลเลกชันของโมค่าทั้งหมดนะครับ
1: การดูคลองเตยนะครับ
0: โอ้โห
1: นี่คลองเตยคลองเตยสมัยก่อนจิตจงมั่นคง
0: สองภาพเนี้ยอาจารย์จิตจงมั่นคงอาจารย์จิตจงมั่นคงนี่วาดถ่ายขาวดำเก่งมากอันนี้คือคลองเตยคลองเตยเนี่ยมีการสร้างท่าเรือคลองเตย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็คลองเตยในย่านนั้นน่ะเป็นทุ่งนาคลองเตยแล้วก็ตอนสร้างท่าเรือคลองเตยก็จะต้องรื้อวัดธาตุวัดทองวัดเงินนะลือไปหมดเลย3วัดวัดโบราณสมัยอยุธยาแล้วก็ที่สำคัญเมื่อรัฐบาลซื้อลือแล้วถอยจอมพลปอมั่งก็มาสร้างวัดชดเชยเป็นการผาติกรรมนะครับก็คือวัดธาตุทองที่ดินเอา3แปลงนั้นนะมารวมกันเป็นที่ดินวัดธาตุทองก็ประมาณ 5-60 ไร่วัดธาตุทองขณะนี้นะฮะแล้วก็ เอาวัดธาตุวัดทองมารวมกันหมดเลยชื่อวัดธาตุทองนะครับอันนี้ก็ชดเชยที่ดินที่วัดล้างสมัยนั้นสมัยอยุธยาที่บริเวณท่าเรือคลองเตยนะครับเราก็จะมีรูปกบต่างๆเก่าๆหนังสือมีคุณค่าราคาดีมากเลย325บาทนะครับแล้วก็นอกนั้นก็600บาท600บาท600บาททั้งนั้นนะครับไม่มาดูพิพิธภัณฑ์จะมาซื้อหนังสืออย่างเดียวมาที่ห้องขายตั๋วบอกว่าจะมาซื้อหนังสือจะมาที่โมคาสโตร์ก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องซื้อตั๋วฟรีแล้วก็ซื้อหนังสือเสร็จยังไม่อยากกลับก็มานั่งกินที่คอฟฟี่ช็อปก็ไม่ต้องซื้อตั๋วฟรีนะครับเมื่อจะเข้าดูพิพิธภัณฑ์ต้องขึ้นบันไดเลื่อนนิทรรศการทั้งหมดพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ชั้น2เขาจะเก็บบัตรตอนที่จะขึ้นบันไดเลื่อนวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณคุณอริยานะครับแล้วก็เราสองคนก็กราบลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เฉลยคำตอบนะครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าสถานที่ที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคำตอบก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เปิดตัวน้องเอกหน่อยโอ้น้องเอกนี่ถ่ายกับเรามาหลายปีแล้วไม่ได้เคยโชว์ตัวเลยเนาะพี่อู๋เขากลัวถ่ายพี่อู๋หน่อยใช่ไหมเนี่ยถ่ายเบื้องหลังเห็นน้องเบลอลุงอับคุณส้มคุณส้มพวกนี้อยู่เบื้องหลังหมดเลยเนี่ยกองหนึ่งนี่มันเยอะมากนะท่านผู้ชมครับนี่น้อยที่สุดแล้วนะกองนี้เล็กที่สุดแล้วนะ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ต่อให้เป็นใครเก่งแค่ไหนก็มีสุขมีทุกข์มันก็ต้องเซนซิทีฟบ้างไม่ธรรมดาแล้วนี่พี่กิ่งพี่สาวที่ฉันรักเจ็บมากขนาดนั้นอะ

0: เป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ใช่นี่คงจะรักพี่กิ่งมากเลยนะ
1: แม่ฉันไม่ค่อยมีเงินนะเพราะว่าส่งฉันเรียนฉันไม่ได้กินของดีๆหรอกนะคุณแต่ฉันโชคดีที่มีพี่กิ่งคอยช่วยคอยให้ฉัน

0: ี่กิ่งก็คอยลุ้นคอยเชียร์คอยจัดการให้ฉันทุกอย่างที่ฉันมีวันนี้ได้อ่ะก็เพราะพี่กิ่งคอยช่วยฉันขณะฉันโดนแฟนนอกใจพี่กิ่งยังบินไปหาฉันไปอยู่ปลอบใจฉันตั้งหลายวันน่ะ
1: เพราะอย่างนี้คุณถึงได้รักพี่กิ่งมาก
0: มากถึงพี่กิ่งไม่ใช่ญาติฉันไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่คุณลองคิดดูสิว่าในชีวิตเราอ่ะจะเจอคนที่หวังดีรักแล้วก็ห่วงใยเราได้สักกี่คนฉันปวดตา
1: โอ้ถ้าคุณร้องไห้ซะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนนะว่ามีอะไรประคบตาคุณได้บ้าง

เออคุณผมเจออันนี้น่าจะโอ้โหนี่หลับไม่ได้ระแวงอะไรกันเลย

0: เซมถ้าเจอโยโทรหาแม่ด้วยนะตั้งแต่แยกกันที่โรงพยาบาลอยู่ไม่ยอมรับสายแม่เลย
1: คุณการ
0: อยู่ไม่ยอมรับสายฉันอยากช่วยลูกแต่ก็ช่วยไม่ได
1: ้ดูโยเป็นคนเข้มแข็งนะก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอก
0: ตั้งแต่เล็กต่อให้ลำบากแค่ไหนฉันก็ไม่เคยเห็นลูกอ่อนแอเหมือนวันนี้ลูกเจ็บแต่ฉันก็ช่วยไม่ได้ปกป้องไม่ให้ใครทำร้ายก็ไม่ได้ให้คนทั้งโลกเหยียบย่ำฉันดีกว่าให้ฉันต้องมาเห็นลูกเจ็บปวดขนาดนี้มันตายทั้งเป็น

0: เป็นไงโทรติดป่ะ
1: เหมือนไม่มีสัญญาณอ่ะติดแล้ว
0: ตกใจหมด
1: จะไม่มีคนรับ
0: ไม่มีคนรับก็ต้องโทรจิกเรื่อยๆเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ
1: ้ยทำไมไม่รับสายเลยโย
0: พี่เซมได้ยินป่ะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินใช่ป่ะ
1: ก็บอกว่าได้ยินมีอะไรก็พูดมาสิ
0: ไม่ใช่เสียงเจนหมายถึงเสียงโทรศัพท์มือถือได้ยินป่ะใช่ป่ะ
1: โอ้ยนี่แกเงียบก่อนได้ไหมฉันตั้งใจฟังมันจะมาเจ๊ไม่ได้ไม่อยู่ได้

0: กันเพราะความประมาทของหลานชายคนส่วนตัวเองก็มามีความสุขกับมันยังเห็นแก่ตัวที่สุด
1: ฉันอยากจะขอให้เรื่องของเราจบลงแค่นี้

0: นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
1: ครับเราช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวบินด้วย
2: จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1%มาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี10กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
4: ้โพลิพัสจะให
5: ้เดี๋ยว
6: เดี๋ยวเดี๋ยวจบตอนซ้อม
7: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
8: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยฉันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
9: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 18:00 น.
7: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยเหรอ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: ปักหมุดรอได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวผัดโบราณสเต็กแล้วก็ไอศกรีมกะทิเจ้าเด็ดเจ้าดังค่ะ
7: และจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะไปล่องห่วงยางในน้ำเย็นๆแบบสบาย
12: ๆปิดท้ายตามย่าไปงานขนมไหว้พระจันทร์ที่มีแต่ร้านอร่อยๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมนะทุกคน
13: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุขนี้8นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ฝ่าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประการตกลงบนพื้นแสงสมุทรก้มลง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 น.

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้10กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ห้องส่งเราคึกคักนะคะได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรียนอยู่ชั้นไหนอะไรไงลูกไหนลองบอกสิ
3: อยู่ชั้นม.5ค่ะ
1: ม.5นะโอเคเรียนสายอะไรยังไงลูก
3: เรียนสายนิเทศศาสตร์ค่ะ
1: จบประมาณนี้คือมาเป็น
3: ใช่ค่ะมาเลยค่ะ
2: มาเลย
1: มาเป็นนักข่าว
2: ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
3: อยู่นี่เลยค่ะ
1: มาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหม
3: ใช่
1: เมื่อกี้เราไปดูชั้น6มาแล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่
1: เป็นไงชอบไหมลูก
3: ก็ชอบค่ะเพราะว่าได้รู้เบื้องหลังว่าการทำงานของพี่ๆค่ะ
1: ไปดูอะไรบ้างเมื่อกี้นี
3: ้ก็ดูห้องตัดต่อห้องส่งภาพอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมดูแล้วยากไหม
3: ก็น่าจะต้องฝึกค่ะ
1: ต้องฝึกนะนึกว่าทำได้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะได้บอกว่าให้ข้างล่างเขาออกไปก่อนโอเค
2: ค่ะปกติได้ดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไหมคะ
3: ดูค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ดูหนกระแสค่ะ
2: นี
1: ่ดูของกระแสดูตอนเรียนเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วครูไม่ว่าเหรอลูก
3: ก็บางทีรอไม่ไหวก็ต้องดูค่ะ
1: แล้วแต่เรื่องใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่เรื่องว่าเรื่องไหนที่เราอยากดูอย่างเงี้ยนะโอเคได้ครับ
2: ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะลูกนะ

0: นะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็เมื่อวานนะฮะมีเหตุสลดใจนะครับคือมีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยไปยิงภรรยาตัวเองในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะฮะคือเมื่อวานนี้มีเหตุที่เรียกว่าหลายคนตกอกตกใจกันนะครับในช่วงเช้าๆนะครับผู้ยิงเนี่ยนะครับก็คือหมดโอนะครับก็คือร้อยตำรวจตรีทัดพงศ์นะครับหรือหมดพงศ์หรือว่าหมดโอนะครับอายุ55ปีครับเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงคือแกบุกไปยิงนางไพรินหรือว่าครูเปิ้ลนะครับอายุ48ปีเป็นภรรยาของตัวเองนะครับไปก่อเหตุที่โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุงครับจังหวัดชลบุรีทำให้ครูเปิ้ลเองเนี่ยเสียชีวิตที่เกิดเหตุจากนั้นครับทางฝั่งของตัวหมวดโอเองเนี่ยขับรถเก่งนะฮะหลบหนีจากที่จุดเกิดเหตุไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักนะครับซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนสัก3กิโลเมตรเหตุทั้งหมดเนี่ยไปเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก10โมงเช้านะฮะคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจที่สภ.บางละมุงไปตรวจสอบที่โรงเรียนอนุบาลนะครับก็พบว่านักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน44คนครูอีก3คนบุคลากรในโรงเรียนอีก3คนอยู่ในอาการตกใจนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่เองก็ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็อพยพเด็กนักเรียนเนี่ยออกจากอาคารชั้นเรียนพร้อมกับประสานผู้ปกครองนั้นให้ไปรับนะครับบรรยากาศช่วงที่รอส่งเด็กกลับบ้านครับปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยกลัวมากนะฮะหวาดกลัวครับบางคนนี่ร้องไห้นะครับผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยต้องช่วยกันปลอบใจคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะกพัฒน์เป็นเด็กอนุบาลนะคุณผู้ชมฟังเสียงเด็ก
4: หนูก็ต้องกอดเอาไว้เลยบางคนร้องไม่หยุดเลย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ครับก็ไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพร้อมกับมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอน3วันจนถึงวันศุกร์ก่อนเปิดเรียนอีกครั้งครับในวันจันทร์หน้าขณะเดียวกันครับยังได้มีการจัดทีมเยียวยารักษาสภาพจิตใจของเด็กรวมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธนะครับท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจครับไปปิดล้อมที่บ้านพักของหมวดโอซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ3กิโลนี่ฮะเข้าไปกบดานอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับพยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะเมื่อวานนี้บอกให้มอบตัวมีการประสานลูกสะใภ้ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลบอกให้มาช่วยกันหน่อยมาร่วมกันเจรจาเกลี้ยกล่อมหน่อยสุดท้ายไม่เป็นผลนะครับหมวดโอปฏิเสธที่จะพูดคุยโดยมีเสียงเอะอะโวยวายออกมาจากบ้านเป็นระยะตำรวจก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะครับพร้อมกับอพยพเพื่อนบ้านแถวนั้นให้ออกจากพื้นที่ไปซะก่อนมีการประสานตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษของกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้นำกำลังชุดตำรวจคอมมานโดนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่โดยเตรียมปฏิบัติการตามแผนและก็ยุทธวิธีของตำรวจซึ่งตลอดช่วงบ่ายนะครับหมวดโอไม่มีท่าทีจะมอบตัวเลยกระทั่งช่วงเย็นนะครับทางฝั่งของตัวพลตำรวจตรีพงพันธ์มุงมณีเทศครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีท่านเปิดเผยนะครับว่าหมวดโอนี่ยังไม่ตายนะเพราะยังเดินวนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละเพราะตอนแรกหลายคนบอกว่าเอ๊ะกินยาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเสียชีวิตไปแล้วมั้งปรากฏไม่นะฮะเพราะทางฝั่งของตัวผู้การชลบุรีบอกเลยบอกว่าเห็นยังเดินวนเวียนอยู่นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะสงบไม่มีเสียงปืนไม่การตอบโต้กับตำรวจก็ไม่มีเงียบที่สำคัญครับแกปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดนะตัดขาดการติดตัดขาดการติดต่อจากภายนอกเลยครับตำรวจเองก็พยายามนำญาติสนิทบุคคลที่หมดโอให้ความเกรงใจหรือไว้ใจเนี่ยมาพูดคุยด้วยเพื่อเกลี้ยกล่อมแต่เจ้าตัวก็ยังคงเงียบครับไม่ยอมสื่อสารกับคนด้านนอกเลยฮะ
4: และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 20:50 นาทีหมู่โฟกเป็นลูกชายของหมวดโอเป็นตำรวจที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านพักพยายามจะเกลี้ยกล่อมพ่อขอให้พ่อหยุดโดยบอกว่าพ่อกับแม่เพิ่งจัดงานแต่งงานให้โฟกไม่อยากสูญเสียอีกแล้วแล้วบางช่วงหมู่โฟกก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นโดยบอกว่าอีก 3-4 เดือนพ่อจะได้เจอหน้าหลานแล้วอยากให้พ่อยุติทุกอย่างไว้แค่นี้แล้วออกมาพูดคุยกับโฟกพ่อไม่อยากเจอหลานหรอเป็นหลานสาวจะได้มาอ้อนปู่ไง
0: อืมเนี่ยๆๆขอโทษนะครับ
5: ขอโทษนะครับมีใครทําอะไรพ่อเลยพ่อได้ยินโฟกมั้ยพ่อขอโทษขอโทษขอโทษโฟกอยากกอดพ่อพ่อไม่ได้ใครพ่อพ่อไม่มีใครหรอก พ่อเลยพ่อไปช่วยพ่อหมดพ่อถึงวันจริงพ่อเชื่อพ่อดูก็ได้พ่อเปิดไฟในบ้านก็ได้พ่อพ่อเจอหนักไม่ได้เหรอเจอหนักพ่อแล้วว่าพ่อไม่ออกมาผมเลยต้องไปหาพ่อนะที่กลัวลูกพ่อไงพ่อต้องกลัวเลยร้องพ่อนะจะเรียกจบแค่นี้หรือพ่อนะเข้าใจพ่อทุกอย่างพ่อเราคุยกันตลอดนะเราคุยกันทุกเรื่องอ่ะบอกมาได้ไหมเราคุยกันคุยกันแค่เราได้พ่อโทรจะโทรหาพ่อไหนพ่อรับแต่พ่อแต่เราตกลงกันไว้ไงพ่อจะเป็นหน้าหลานอ่ะพ่อมาคุยกันก่อนพ่อเหมือนหน้าต่างคุยกันได
1: ้บ้านเรามีลูกสาวคนเดียวไหมพ่อนี่ไงนี่ไงอีกไม่กี่เดือนเองเราก็เจอกันแล้วพ่อพ่อแล้วพ่อไม่อยากเจอแต่พ่อลูกสาวไงลูกสาวที่พ่อชอบเขาไว้อ้อนพ่อไงเขาไว้อ้อนปู่ไงอย่างนั้นหลังเราคุยกันลูกผู้ชายนี่ลูกพ่อนะพ่อลูกพ่อมาจากนราธิวาสไงพ่อจำไม่ได้เหรอโผล่เองไงพ่อโผล่เองพ่ออย่างหันหลังสิทำไมเราไม่คุยกันล่ะพ่อเราคุยกันตลอดไม่ใช่เหรอบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนสร้างมาพ่อเป็นคนซื้อมาพ่อต้องอยู่กับโค้กสิ
4: และในที่สุดเมื่อเวลา 6:20 นาทีค่ะหมวดโอเดินออกจากบ้านออกมามือเปล่าเพื่อจะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วทันทีที่เดินออกมาก็โผล่เข้ากอดลูกชายร้องไห้ค่ะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งอยู่ในบ้านรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็นำไปตรวจสอบแล้วก็นำตัวหมวดโอไปสอบปากคำที่สภ.บางละมุงใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมหมวดโอนานกว่า20ชั่วโมงค่ะ
0: ก็ตั้งแต่ประมาณสัก10โมงกว่าๆนะเหตุมันเกิด10โมงครึ่ง
4: เมื่อวานนี้เราได้รายงานในรายการ
0: ครับนานมากนะ
4: ค่ะตอนที่ออกมาก็คือสภาพอิดโรยนะคะเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้าที่สภ.บางละมุงพบว่าหมวดโอยังถูกควบคุมตัวสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดอยู่ภายในห้องสอบสวนชั้น3ของโรงพักไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานชลบุรีก็เดินทางมาตรวจเก็บคราบขม่าวดินปืนที่รถเป็นรถที่หมวดโอใช้ขับไปในการก่อเหตุแล้วก็ตรวจลายนิ้วมือของหมวดโอเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบสำนวนคดีและลูกชายก็คือหมู่โฟกค่ะ10ตำรวจเอกระชดเดินทางมาพร้อมกับภรรยานำเสื้อผ้านำอาหารยาประจำตัวมาให้คุณพ่อซึ่งหมู่โฟกก็รีบเดินขึ้นไปที่ห้องสอบสวนไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนค่ะ
0: ก็สุดท้ายยอมมอบตัวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุสลดใจอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าใจแอ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะใจแอ้นเนี่ยเป็นสุนัขพิทบลูนะครับเมื่อวานนี้ไปกัดผู้หญิงคนนึงอายุ70ปีนะครับเป็นเจ้าของคนใหม่ตายคาบ้านเลยคุณผู้ชมครับที่สำคัญครับคือเจ้าใจแอ้นเนี่ยนะฮะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยเคยกัดเจ้าของคนเดิมเสียชีวิตมาก่อนแล้วครับ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเหยื่อรายที่2ของทางเจ้าใจแอ้นนะครับคุณผู้ชมครับเหตุสลดครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียวนะครับอยู่ในซอยนวมินทร์111แยก7ในบ้านครับไปพบร่างของนางวันดีอายุ70ปีนะครับเจ้าของบ้านแกนอนเสียชีวิตเลือดท่วมตัวเลยฮะมีบาดแผลนะครับถูกหมานั้นกัดเต็มตัวเลยทั้งใบหน้าลำคอแขนขาต่างๆนานาครับเมื่อมองเข้าไปคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเจ้าใจแอ้นนะครับเป็นหมาพันธุ์พิทบลูเพศผู้สีน้ำตาลอายุ7ขวบนะครับเดินหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่ในบ้านครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถไปตรวจสอบได้นะฮะใช้เวลานานครับกว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยกันจับสุนัขเข้ากรงก่อนจนสำเร็จนะฮะถึงเข้าไปได้ตำรวจสน.ลาดพร้าวครับได้ไปสอบปากคำแม่บ้านชาวเมียนมาครับซึ่งอยู่กับทางเจ้าจอยแอ้นที่บ้านหลังนี้ก็ให้การแบบนี้ฮะบอกว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยทางฝั่งของตัวนางวันดีเขาเช่าไว้เพื่อจะเลี้ยงเจ้าจอยแอ้นโดยเฉพาะเลยถึงขั้นติดประกาศหน้าบ้านนะว่าบ้านใจแอ้นแล้วจ้างแม่บ้านเนี่ยให้มาอยู่เป็นเพื่อนส่วนนางวันดีเนี่ยแกอยู่อีกหลังนึงอยู่ที่ซอยโพแก

0: แล้วแกไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทุกวันเนี่ยแกจะเข้ามาให้อาหารแล้วก็เล่นกับใจแอ้นเนี่ยแหละก่อนเกิดเหตุนะนางวันดีเนี่ยเข้ามาเปิดกรงเจ้าใจแอ้นเอาผ้าเนี่ยไปเช็ดตัวทําความสะอาดให้เจ้าใจแอ้นตามปกติเลยแล้วเจ้าใจแอ้นเนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปขย่ํานางวันดีทันทีแม่บ้านตกใจนะครับวิ่งหนีเลยไม่กล้าเข้าไปช่วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเข้าไปที่เกิดเหตุครับพบว่าที่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะมีเนื้อที่ประมาณสัก100ตารางวารั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วที่สำคัญครับเจอเจ้าใจแอ้นเนี่ยเดินวนเวียนอยู่ในบ้านทีมข่าวก็ตะโกนเรียกครับว่าใจแอ้นใจแอ้นเอ้ยเสร็จปุ๊บใจแอ้นเนี่ยมาเดินออกมาเห่านะฮะแล้วก็เดินกลับไปฉี่แล้วก็ล้มตัวลงนอนขณะที่บ้านข้างหลังนะครับเหมือนกับเป็นขอโทษนะฮะบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านของหลานชายของผู้ตายเองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลก่อนจะขับรถออกไปนะครับผู้ชมครับ
1: ทางหัวหน้าช่างไฟฟ้าที่มารับเหมาอยู่บ้านข้างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายเหเล่าว่าเย็นเมื่อวานนี้ระหว่างที่เดินสายไฟในบ้านข้างๆเห็นแม่บ้านชาวเมียนมากับผู้ตายพยายามเอาตัวเจ้าใจแอ้นไปอาบน้ำตามปกติแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบวิ่งมาดูเห็นว่าใจแอ้นกำลังกัดผู้เสียชีวิตที่แขนและลำตัวตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยคือเจ้าใจแอ้นณเวลานั้นคือดุมากตัวเองก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยกลัวจะโดนกัดไปด้วยก่อนหน้านี้คนงานก็เคยเตือนผู้ตายมาตลอดว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าก็เคยรู้มาว่าใจแอ้นก่อนหน้านี้เคยกัดคนตายมาก่อน
0: โอ้ย
2: เห็นเขาว่าจะพามาไอ้น้องเนี่ยอาบน้ำมั้งเขาก็อาบกันทุกวันแหละตอนเย็น
3: อาบน้ำหมานี่นะใครเป็นคนอาบ
2: ก็มีสองคนนี่แหละ
3: สองคนช่วยกัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นยังไงฮะ
2: ผมก็ไม่เห็นกันเห็นสกัดแล้ว
3: กัดแล้ว
2: เห็นสกัดแล้ว
3: กัดแล้วตอนนั้นมีเสียงเออะปั๊บเทิ่ม
2: ไอ้ก็เห็นหลายคนอยู่ถึงมีใครกล้าเข้าไปช่วย
3: เหรอฮะ
2: ครับ
3: สภาพที่เห็น
2: ครับจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายคลิป
3: ยังไง
2: กัดแขนกัดนี่เลย
3: กัดแขนกัดขาก
2: ัดแขนนี่ก่อนเลย
3: ได้ช่วยได้ทำอะไรไหม
2: ไม่มีใครวิทย์กายมาช่วยเลย
3: หมายถึงว่าคนที่ดูแลผู้หญิงคนนั้น
2: ก็ช่วยกลักก็ช่วยจับช่วยกันเอาสู้จะตามสู้มันจะเอาไม่อยู
3: ่เอาไม่อยู
2: ่ครับเพราะผมก็ไม่กล้าเข้าไปก็คนงานด้วยกันผมจะเข้าไปช่วยอยู่คือถือไม้ทีไรไปช่วยมันช่วยไม่ได้ไงมันคือจะบอกให้ฆ่าตีมันเลยตีตายเลยใครไม่กล้าตีเลยเข้าไปก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับ
3: สภาพมันปกติมันดุร้ายไหม
2: ก็ดุคนงานเดินผ่านมันก็ดุกระถูกมันก็ขู่นี่แหละครับ
3: อ๋อเวลาคนงาน
2: เดินผ่านก็ตกแกเหมือนกัน
3: แล้วทุกคนกลัวไหม
2: กลัวเลยครับใครไม่กลัวอยู่ใครอยู่นอกก็กลัวเหมือนกัน
3: อยู่ข้างนอกก็กลัว
2: กลัวผู้หญิงก็กลัว
3: ไม
2: ่ตอนที่ไปกัดคนเสียชีวิตแล้ว
3: ไม่เคยเข้าไปเลย
2: ไม่เคยเข้าไป
0: นักข่าวไปถามบอกกลัวไหมครับ
1: กลัวสิ
0: กลัวดิครับในใจผมคิดมึงก็ไม่น่าถามกูเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหตัวเบลเลอร์เธอขนาดนี้แล้วเคยกัดคนตายด้วย
1: เป็นเจ้าของด้วย
0: เออเนี่ยคุณผู้ชมครับคือระหว่างที่ทางทีมข่าวเองกำลังสัมภาษณ์ทางฝั่งของเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะปรากฏว่ามีแฟนคลับของใจแอ้นตัวนี้แหละครับเดินเอาซาลาเปาเนี่ยมาเยี่ยมใจแอ้นนะฮะแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อปี64ใจแอ้นเนี่ยมันเคยกัดเจ้าของเก่าตายไปแล้วนะที่ชลบุรีจากนั้นเนี่ยทางนางวันดีผู้ตายคนล่าสุดเนี่ยนะก็ขอเจ้าใจแอ้นเนี่ยไปเลี้ยงเพราะรู้ว่าอาจจะถูกการุณยฆาตแล้วก็นำมาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวส่วนเจ้าใจแอ้นเนี่ยอายุมากแล้วป่วยเป็นโรคแพนิคใจแอ้นเป็นโรคแพนิคนะฮะผู้ตายเองก็ทราบดีก่อนหน้านี้นะครับมีการตักเตือนท้วงติงกันมาตลอดว่าคอยระวังนะระวังดีๆนะพี่วันดีแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุจนได้ทางกลุ่มแฟนคลับของใจแอ้นมีแนวคิดว่าจะนำใจแอ้นเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์พักเลี้ยงหรืออาจที่จะต้องกรุณยฆาตเขาว่างั้นครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ
4: พอคุณลุงเสียนี่คือเหมือน
3: ติดตามมานานยัง
4: นานแล้วตั้งแต่คุณลุงเขาทำคุณลุงเสียคนแรกอะค่ะก็เลยติดตามเขาตอนเข้ามาใหม่ๆพี่ก็มาอยู่นี่มาดูแลเขานะเขาน่าจะเป็นโรคตกใจอะอย่างตอนคุณลุงเสียเราก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะตกใจอะไรสักอย่างนึงถึงทำร้ายคุณลุงเพราะคุณลุงเอาไปนอนด้วยใช่ไหมตอนนั้นอะเตือนค่ะตอนหลังๆแกชอบออกมาอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าแม่ระวังนะอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าไว้ใจอะไรเงี้ยแกก็บอกไม่เป็นไรหรอกเขาอายุเยอะแล้วแม่ระวังอยู
0: ่
4: ก็คือทุกคนก็เตือนแต่เราก็ไม่อยากพูดเนาะก็คุยกันอยู่ว่าจะให้แกไปอยู่เห็นบอกมีสถานอะไรอ่ะชมรมพิกบู
3: ที่ดูแล
4: ก็จะให้เขาไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าอีกทีนึง

0: อาจจะฉีดยาให้เขาหลับไปเลย
1: ท่านผู้ชมครับขณะที่ร้อยตำรวจตรีรณยุทธ์อินยิ้มนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watch Dog Thailand ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเจ้าใจแอ้นครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกุ่มบอกแบบนี้ฮะบอกว่าหลังเจ้าใจแอ้นกัดเจ้าของคนแรกตายที่จังหวัดชลบุรีใจแอ้นเนี่ยก็ถูกย้ายนะไปอยู่ที่บ้านเลิฟอีสต์จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนางวันดีผู้ตายคนล่าสุดเองเนี่ยก็มารับไปดูแลต่อดังนั้นหลังจากนี้นะฮะทาง Watch Dog เองจะพิจารณานะครับส่งเจ้าใจแอ้นเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเลิฟอีสต์อีกครั้งนึงเพราะเจ้าหน้าที่ที่นั่นน่ะมีความคุ้นเคยกับใจแอ้นอยู่แล้วโดยจะย้ายเป็นในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวพาไปเลยนี่ๆๆๆๆ
2: ใจแอ้น
1: มีผู้สื่อข่าวนะ
3: ผู้สื่อข่าวพยายามเรียกใจแอ้น
1: บอกใจแอ้นนี่นะ
2: ใจแอ้นได้ยินไหมใจแอ้นได้ยินไหมฮะ
1: ไม่ได้ยินมั้งพี่มันเห่าซะขนาดนั้นน่
3: ะ
1: แหมพี่ก็ไปถามได้ยินไหมที่เรียกมันมองหน้าอย่างนั้น
2: ใจแอ้น
1: ไปถามได้ยินไหม
3: พี่อ้นสุวรรณ
1: พี่อ้นนะ
3: พี่อ้นค
1: ่ะอ้นของเราเนี่ย
3: ทางเจ้าของบ้านก็คือรักใจแอ้นตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านใจแอ้น
1: ใช่คือเช่าให้อยู่โดยเฉพาะเลย
3: ค่ะ
2: เห็นไหมไม่กลัวนี่โดดผิงโดดผางเลยไอ้ที่ขี้แล้ว
1: นะอ้นอย่าเข้าไปนะ
3: โอ้อันตรายอ่ะ
1: เรียบร้อย
2: โอ้ได้ยินไหมใจแอ้นได้ยินไหม
1: ได้ยิน
3: แต่เสียงนะอ้นตอนคุยกับใจแอ้นนี่คือเสียงอ่อนนะคะปกตินะอ้นจะเป็นคนเสียงแข็งเสียงดุ
1: ใช่คือคุณสังเกตนะเวลาที่จะมีแบบข่าวอ
3: ่
1: ะแล้วทางนะอ้นเขาลงพื้นที่ก็จะอะไรนะยังไง
3: เสียงอย่าง
1: นี้แล้วยังไข้เหรอยังไงอะไรอย่าง
3: น
1: ี้
3: แต่อันนี้กับใจแอ้นจะเสียงอ่อนลงมา
1: แอ้นเอ้ยได้ยินไหมลูก
3: ค่ะ
1: ได้ยินไห
3: ม
1: ใจแอ้นบอกได้ยินครับนะอ้นนะอ้นเข้ามาสิแอ้นบอกแอ้นบอกนะอ้นเข้ามานี่สิไม่ต้องถามเยอะนะอ้นมาแม่ดูโอเค
3: ค่ะไปเขาย้อยเพชรบุรีค่ะ
1: คร
3: ับ มีเหตุการณ์ที่แฟนใหม่แค้นตามไปยิงหนุ่มวัย32ปีเสียชีวิตที่หน้าบ้านคือคนรักเขาอะค่ะกลับมาคบกับแฟนเก่าทำให้แฟนใหม่หึงแล้วตามมายิงเหตุการณ์นี้สลดใจนะคะให้ดูภาพจากกล้องจรปิดเป็นวินาทีที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านกำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านค่ะแล้วคนก่อเหตุก็ตามมายิงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยทางเข้าวัดยางที่หมู่3ตำบลเขาย้อยเพชรบุรีผู้เสียชีวิตชื่อว่าธีรพัฒน์อายุ32ปีคนก่อเหตุชื่อธวัชชัยอายุ30ปีหลังจากถูกยิงแล้วทางคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปญาติผู้เสียชีวิตหลังทราบเรื่องเดินทางมาบ้านจุดที่เกิดเหตุทันทีที่เห็นร่างของธีรพัฒน์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความเสียใจเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจสภ.เขาย้อยพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเขาย้อยอาสากู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์ Honda Dream สีแดงเป็นทะเบียนเพชรบุรีล้มลงอยู่ที่ริมทางแล้วก็พบร่างของธีรพัฒน์สวมหมวกกันน็อกเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม6นัดนะคะเข้าศีรษะ5นัดลำตัว1นัดเจ้าหน้าที่ตรวจศพเบื้องต้นก่อนใช้กู้ภัยนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่ามือปืนคนก่อเหตุนายธวัชชัยเป็นคนอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีหลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจก็ให้ความร่วมมือค่ะพาตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ทิ้งปืนโดยระบุว่าทิ้งปืนที่ริมคลองส่งน้ำห่างจากบ้านจุดที่เขาก่อเหตุประมาณ1กิโลเมตรก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีเพื่อจะไปตรวจค้นแล้วก็ค้นหาปืนทางธวัชชัยอ้างค่ะว่าตนเองเป็นแฟนใหม่ของนางสาวเอนางสาวเอเป็นภรรยาของธีรพัฒน์ผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุเอเคยรับปากว่าจะเลิกกับธีรพัฒน์แล้วก็จะมาคบหากับตนแบบจริงๆจังๆแต่ต่อมามารู้ว่าเอยังคงไปมีความสัมพันธ์กับธีรพัฒน์ตนเองเกิดความหึงหวงแล้วก็ไม่พอใจตอนเกิดเหตุ

0: เหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกับธีรพัฒน์โดยบังเอิญก็เลยขี่ตามกันมาจนมาถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงธีรพัฒน์รถล้มนะคะหลังจากนั้นยิงไปที่ศีรษะอีกหลายนัด
1: 5นัด
0: ใช่
1: ยิงไป5นัดคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะเอาลองฟังเสียงผู้ก่อเหตุดูเนาะ
2: ผู้หญิงก็บอกไงผู้หญิงก็บอกมึงว่าไงแฟนเองก็บอกว่าบอกว่าเลิกแล้วเหร
3: อ
2: บอกว่าเลิกกันแล้วในระหว่างที่เองคบกันนะนะตอนที่พี่เข้าไปจับมึงอ่ะเองก็ยังคบผู้หญิงอยู
3: ่
2: แล้วก็ไอ้เมียก็บอกไอ้แฟนเองก็บอกว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วใช่ป่ะ
3: ไม่
2: ใช่ดิเองมันเขาบอกเองอ่ะแล้วเองมารู้ว่าแฟนเก่าเขามาคบต่ออีกเมื่อไหร่นานยัง
3: ไม่รู้ไม่นานนี่แล้ว
2: ไม่นานใช่ไหมรู้ได้ไงรู้ไงว่ามันนอนที่นี่เลย
3: ด้วยกันนะพี่
2: ไม่ใช่ดิว่าเขามานอนที่นี่ไงแฟนเก่าเขามานอนที่บ้านแฟนเองไง
3: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยมานอน
2: รอแต่ว่ามานี่รู้ว่ามานี
3: ่
2: รู้ว่ามาคบกันนั่นเลย
1: เข้าหัวเนี่ย5นัดนะฮะแล้วก็ยิงลำตัวไป1นัดรวมเป็น6คุณผู้ชมหลังจากนั้นครับทางฝั่งของตัวธวัชชัยเองเนี่ยเอาปืนเนี่ยนะฮะไปโยนทิ้งน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูนาทีที่เขาก่อเหตุคุณผู้ชมครับลองดูภาพที่เขานี่เนี่ยครับนี่ผู้ตายนะครับก็คือธีรพัฒน์นะครับขับรถจะกลับบ้านถึงบ้านแล้วจะเข้าอยู่แล้วอ่ะเปิดประตูแล้วเนี่ยฮะมาใส่โม่งมาแล้วซัดเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโหดมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ขี่ไปนะฮะหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จับตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่ทางฝั่งของตัวธวัชชัยเองเนี่ยนะครับไปยิงทางฝั่งของตัวธีรพัฒน์หน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ครับพบว่าตำรวจชุด EOD นะครับได้มีการนำเอาเครื่องตรวจจับโลหะไปค้นหาปืนในคลองส่งน้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อคืนนี้หากันทั้งคืนไม่เจอใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่พบนะฮะปืนที่ธวัชชัยอ้างว่าใช้ก่อเหตุแล้วโยนลงน้ำไปทั้งหมดถอนกำลังออกจากพื้นที่นะครับก่อนจะวางแผนตรวจค้นหาปืนอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไปขณะที่ทางด้านของพันตำรวจโทพรมแก้วพลายตานะครับท่านเป็นรองกับการสภ.เขาย้อยท่านบอกว่าพบปมสาเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความหึงหวงอย่างที่บอกไปเลยครับธวัชชัยเนี่ยเป็นแฟนใหม่คนยิงเป็นแฟนใหม่นะครับแล้วก็มาคบหากับทางฝั่งของตัวฝ่ายผู้หญิงปรากฏเขาบอกว่าทางฝั่งของตัวผู้หญิงเองเนี่ยยังไม่สามารถเลิกกับแฟนเก่าได้ก็คือธีรพัฒน์ก็เลยทำให้ทางฝั่งของธวัชชัยเนี่ยโกรธแล้วแค้นฮะไปเจอและตามยิงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ตำรวจบอกเลยบอกว่าตอนนี้นี่พวกรายละเอียดแรงจูงใจต่างๆนานาเนี่ยก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมไว้แล้วนะครับแล้วจะมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธปืนพยานหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเบื้องต้นตอนนี้แจ้ง4ข้อหาหนักนะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนเนี่ยไปในเมืองโดยไม่รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหรือที่ชุมชนนะครับโอ้ลองฟังเสียงทางฝั่งของตัวท่านพรมครับพันตำรวจโทพรมรองผู้กำกับครับ
4: ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านฐานะโดยรับญาติแล้วก็มีอาวุธปืนไปเผาของแล้วก็มีอาวุธปืนในครอบครองโดยรับญาติแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
5: ครับอันนี้ฝากเองตัว
4: พรุ่งนี้ทางพนักงานอาจจะสอบคำยังไม่เสร็จสิ้นดี
5: ครับ
4: อาจจะส่งฝากคำพรุ่งนี
5: ้ครับ
4: ครับชั้นจับกลุ่มที่แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไปเขาให้การรับสารภาพ
5: อ๋อครับ
4: สารภาพ
1: รองตอนที่จับทางฝั่งของตัวไอ้ธีรพัฒน์ไว้นะฮะไอ้ธวัชชัยไว้เนี่ยฮะที่จับธวัชชัยแล้วก็พาไปดูเรื่องของปืนเมื่อวานนี้ดูลองฟังช่วงนี้ดูฮะ
6: ถ่ายแล้วครับ
7: ไม่ได้เลยผมก็ลงไปแล้วน้ำเลยแล้วธวัชชัยสิงห์วันคุณเบนซ์เห็นไหมยังยิงเขาทำไม
8: ครับพี่
7: เดี๋ยว
8: ครับ
7: หน้าเรื่องนี้มันชู้สาวเลยใช่ปะแฟนเก่ามันใช่ไหมเด็กคนที่ยิงแฟนเก่าของแฟนใหม่มึงของแฟนปัจจุบันมึงแล้วสมัยคุณยิง

0: ำยิ่งทำยิ่งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคุณจักรู้ต้นเหตุหมายเขาต้องการว่าเหตุจูงใจเรื่องอะไรมันยิงเขาขนาดนี้พวกนั้นเพราะอะไรอะไรยากเองเตะคุณยิงเยอะเลยนั่นทำไมถึงยิงเขากลับมาคบกันใหม่เลยก็แฟนมึงอะไรอ๋อไปยิงในบ้านนี่บ้านนี้บ้านแฟนนึงเลยใช่ป่ะผมชอบมันแฟนเขาขับมาอยู่ด้วยไงเดี๋ยวเพิ่งมาเจอวันนี้เจอกี่วันแล้วยิงจริงนะแล้วก็ที่ว่าปืนนี
1: ่ครอบครัวครับ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านแฟน
3: ค่ะ
4: ขายแล้วครับ
2: เท่าที่เมื่อกี้เขาพูดนะที่ได้ยินแค้นแฟนเก่าทั้งที่แฟนเก่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเขาก็คบของเขากันอยู่ฝ่ายหญิงจะตอบยังไง
3: ใช่
2: ไหม
3: ค่ะคือเหมือนธวัชชัยอ้างว่าทางฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่าจะเลิกกับทางฝั่งนู้นแล้วก็มาคบเขาจริงจังแต่สุดท้ายมาจับได้ว่าก็ยังกลับไปหาแฟนเก่าอยู่
2: ครับ
3: ก็เลยก่อเหตุขึ้น
2: ก็เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าโอ้โหมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งอยู่อยุธยา
3: ค่ะเจ้าอาวาสด้วย
2: เป็นเจ้าอาวาสด้วยแล้วที่สำคัญเป็นพระดังเป็นพระสายหลักหนึ่งสายที่ทำเรื่องของพระเครื่อง
3: ค่ะ
2: เซียนพระหลายคนนับถือขึ้นไปกราบโอ้โหคุณผู้ชมแล้วภาพมันออกมานะฮะหลวงพ่อนี่ขึ้นไปบนโต๊ะกลม
3: ค่ะ
2: พี่หมวยเห็นแล้วใช่ไหม
3: เห็นแล้วค่ะ
2: พี่นี่งงเลย
3: ค่ะ
2: ตอนแรกทีมข่าวส่งมาเปิดขึ้นไปดูเอ๊ะท่านขึ้นไปทำอะไรวะงงอยู่เรื่องนาน
3: ค่ะ
2: ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอ๋อ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แหมฉันกันบนโต๊ะ
3: แล้วก็โต๊ะนี้ญาติโยมก็นำอาหารมา
2: เมื่อวานผมคุยกับไม่เมื่อเช้าผมคุยกับนัดแฟนพันธุ์แท
3: ้ค่ะ
2: พี่คุยนัดได้ข่าวเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่นัดเป็นไงอ่ะร้องไห้สิพี
3: ่
2: เอ้าร้องทำไมล่ะนัดพี่ครับเมื่อวานผมเพิ่งไปหาท่านเองเอ้าแล้วยังไงอ่ะผมกราบท่านบนโต๊ะนั่นเลยครับ
3: โต๊ะกลมที่ว่า
2: โต๊ะกลมนั่นน่ะผมกราบบนโต๊ะนั่นเลยครับนัดแฟนพันธุ์แท
3: ้ค่ะ
2: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทุกฤดูไปด้วยกันกว่า65ปี4คน
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: แคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
1: เกิดอะไรฉุกเฉิน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรสมิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
7: Daily New Food Fair ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตสนับสนุนโดย
8: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดยณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
9: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
10: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
11: พอประมาณนะครับ
12: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
16: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
17: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
18: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
19: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่ Shell Dutch Mill
20: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
21: ใช้นิดเดียว
20: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
22: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
23: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
24: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
25: สนับสนุนโดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
26: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
27: โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมาก
28: ค่ะ
27: ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าวัดดังแห่งอยุธยาครับก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะ วัดพุทธไทยสวรรค์ต่างๆนานาที่เขาไปกันที่อยุธยามีเรื่องของแบบโบราณสถานต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตานะครับของเหล่าพุทธศาสนิกชนหลากหลายเนี่ยฮะคือผมเองก็ไปบ่อยเมื่อก่อนนี้ก็ไปถ่ายละครไปไหว้พระไปเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าท่านเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัด92ล้านบาทปรากฏคุณผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยเขาไปตรวจสอบยิ่งตกใจซ้ำกันไปอีกฮะไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดครับพฤติกรรมของท่านเองเนี่ยนะฮะฉันสวาดบนโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะกลมหลายคนตกใจเอ๊ะนี่ท่านจะอาวาสหรืออัศวินโต๊ะกลมโอ้โหคุณผู้ชมตกใจจริงๆฮะหนึ่งในหลักฐานที่ปรากฏชัดครับจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้ากุฏิช่วงตีห้าครึ่งของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นภาพขณะที่ทางพระวชิรยานวิหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่อโชติคือท่านเนี่ยนะฮะอายุ66ปีนะครับผู้ชมครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่สำคัญฮะเป็นพระราชาคณะครับเดินมานั่งดูคลิปในมือถือแล้วคลิปแรกคุณผู้ชมน่าตกใจครับท่านเองเนี่ยนะฮะกำลังสไลด์หนอน
0: ค่ะ
27: โอ้โหคุณผู้ชมครับสำเร็จความคล้ายอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วสักพักหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินถือของมาวางแล้วคุกเข่าคลานเข้าไปแล้วก็ประกบปากครับกับหลวงพ่อโชติแล้วหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กอดจูบลูบคำสีกาคนนี้อยู่นานหลายนาทีเลยครับผู้ชมครับหลังจากนั้นครับพากันขึ้นโต๊ะอาหารแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันบนนั้นแต่ระหว่างนั้นครับมีลูกศิษย์วัดชายหญิงสองคนเดินเข้ามาทำให้ทั้งคู่นั้นไม่เสร็จสุขอารมณ์หมายเนี่ยฮะต้องหยุดการกระทำกระทันหันครับลงจากโต๊ะแล้วไปแต่งตัวก่อนหลังจากนั้นทำทีเป็นเดินเหมือนออกมาไม่มีอะไรว่าไงล่ะเอาของวางตัวนั้นนะโยมนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีคลิปอีกหลากหลายคลิปนะครับแล้วก็หลากหลายวันที่มีพฤติกรรมกอดจูบรูปคำการแสดงความรักของทั้งสองคนบริเวณหน้ากุฏิครับนี่คุณผู้ชมลองดูสีกาเดินเอ้ายื่นปากจุ๊บกันหน่อยเอ้าโอ้ตายแล้วต่อหน้าไมโครเวฟคุณผู้ชม
0: เราก็กอดด้วยค่ะ
27: โอ้ตายแล้วกอดกันซะแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยโอ้
0: ค่ะ
27: หน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้งโอ้ผมอ่านต่อไม่ไหวพี่มวยอ่านเถอะ
0: นี่ค่ะก็ตำรวจตรวจสอบพบนะคะกล้องจรปิดบันทึกได้ตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วส่วนใหญ่ช่วงเวลาจะเป็นช่วงตีห้ากว่าๆเพื่อให้หลบเลี่ยงสายตาของลูกศิษย์วัดคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นอีกวันหนึ่ง
27: โอ้ตายแล้ว
0: โผล่เข้ากอดแบบนี
27: ้นะคุณผู้ชม
0: อ
27: ันนี้ไม่ใช่หลงของนะปล
0: ุ
27: กเสกอยู่หรือเปล่าหรือยังไงโอ้ตายแล้ว
0: ค่ะ
27: โอบแล้วโอบโอบโอบโอบแต่นิ้วเนี่ยปลายนิ้วน่ะกดนะปลายนิ้วกดนะมือน่ะโอบแต่ปลายนิ้วไม่ใช่ปลายนิ้วกดนะดอกแรกน่ะเห็นนะ
0: แล้วก็ในมือซ้ายของท่านเจ้าอาวาสก็จะถือโทรศัพท์เอาไว้ด้วยคือคนที่เคยไปวัดนี้จะทราบดีว่าจุดที่หลวงพ่อกับสีกามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจุดนี้ก็คือโต๊ะกลมบริเวณนี้ถูกใช้เป็นห้องครัวค่ะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีโต๊ะหมู่บูชาองค์จตุคามรามเทพด้วย
27: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
27: แล้วสีกาคนนี้จะมีความผิดไหมพี่หมวย
0: มีค่ะ
27: น่าจะมีความผิดเลยนะข้อหาอะไร
0: ข้อหา
27: น่าจะเป็นอมของวัด
0: ใช่ค่ะ
27: โอ้ตายแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าจะมีของท่านจะมีเรื่องของเงินด้วยที่มีการเหมือนยักยอกไปแล้วก็มีการโอนให้สีกาคนสนิทคือถ้าพูดถึงวัตถุมงคลเนี่ยค่ะถ้าดูบรรยากาศในห้องครัวก็จะเห็นมีโต๊ะหมู่แล้วก็วัตถุ

0: มงคลที่ขึ้นชื่อของวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือเหรียญองค์จตุคามรามเทพมีหลายรุ่นค่ะรุ่นที่นิยมมากที่สุดจะเป็นเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะสร้างขึ้นโดยท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อโชติเนี่ยแหละค่ะเหรียญนี้สร้างปี2549เพื่อจะเป็นที่ระลึกในการสมโภชพระอารามหลวงเป็นเหรียญที่นิยมมากในวงการพระเขาบอกว่าราคาสูงเป็นหลักหมื่นบาทขึ้นไปหนึ่งในผู้ที่ใส่เหรียญเหนือดวงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
1: โอ้โหท่าน
0: ค่ะ
1: ทำยังไงถอดไม่ทันเลยเนี่ย
0: ตอนนั้นบรรยากาศวันนั้นท่านยังโชว์ให้สื่อมวลชนดูนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์24ตุลาคมปี66ตอนนั้นท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นนำส.ส.ของภูมิใจไทยไปดูภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อท่านเองมีแนวคิดในการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วจู่ๆท่านก็หลวงหยิบเนี่ยค่ะเหรียญเหนือดวงขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยนี่ผู้สื่อข่าวบอกว่าเหรียญที่ท่านนายกห้อยคล้ายกับเหรียญเหนือดวงเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะลองดู
2: นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นี่สร้อยคอสร้อยคอลูดขึ้นลูดลงนี่ภูมิปัญญาคนไทยทั้งนั้นน่ะ
3: ที
2: ่
3: ไหน
2: จาก
3: ที
2: ่
3: ไหน
2: ฮะ
3: น
2: ี
3: ่
2: เห็น
3: ไ
2: หมคนไทยน่าไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนลูดเข้าลูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
3: สนใจพระมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: อย่างเงี้ยลูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกสินค้าที่ใช้ได้ดูเด็กผมไม่เห็นต้องไปใส่ทองเลยว่าใส่เชือกล่มนี่แหละสบายดี
4: มันคืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้ว
2: ใช่
1: นี่คุณผู้ชมผมให้ดูนี่นี่เห็นไหมล่ะนี
0: ่พี่ดุมก็มีด้วย
1: รุ่นเหนือดวง
0: ค่ะ
1: รุ่นเหนือดวงนี่นะฮะส่วนอันนี้รุ่นแรกเลยปี46นี่นะฮะรุ่น2แผ่นดินพี่หมวยรู้ไหมนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจัตุคลางจัตุคลามจัตุคลาม
0: จัตุคลาม
1: พูดผิดพี่หมวยไม่แก้ให้เลยพูดผิดไม่ใช่จัตุคลางนะจัตุคลาม
0: ค่ะ
1: นี่
0: องค์จัตุคลามรามเทพที่ขึ้นชื่อของวัด
1: ปวดหัว
0: ค่ะ
1: เอาอ่านต่อที่พี่หมวย
0: ได้
1: ยังไงต่อเนี่ยงงไปหมดเลยนะ
0: ค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เช้าที่ผ่านมาตำรวจกองปราบก็นำหมายศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งไปจับหลวงพ่อโชติค่ะนี่คือบรรยากาศตอนที่ไปอ่านหมายให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยู่ที่โต๊ะกินข้าวตัวเดิมเลย
1: นะ
0: ที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: แจ้งข้อหาค่ะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็นำตัวท่านเจ้าอาวาสไปคนที่กุฏิเพิ่มเติมเพื่อจะหาหลักฐานเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัด92ล้าน
1: เนี่ยครับขณะที่ทางชุดปฏิบัติการนะครับอีก1ชุดก็นำหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับเข้าไปจับนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทได้แล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมแจ้งข้อหานะฮะสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโอ้คือถ้าโดยรวมๆนะฮะก็อมของวัด
0: ค่ะ
1: ตามนั้นครับหากจะสังเกตนะครับจะเห็นว่าเธอเองเนี่ยก็ห้อยพระเครื่องคล้ายกับเหรียญเหนือดวงอยู่ด้วยนี่แต่ดูใบดูมาตอนนี้ไม่น่าจะเหนือดวงแล้วพี่หมวย
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นเหนือโต๊ะ
0: ค่ะ
1: แม่เจ็บปวดจริงๆเลย
0: คือคลิป
1: ไอเรานะก็นับถือยกมือไหว้กราบไหว้แล้วดูสิ
0: ค่ะกราบ
1: ที่บอกไงนัดแฟนพันธุ์แท
0: ้ค่ะ
1: ผมโทรศัพท์ไปหาตอนเช้า
0: ค่ะ
1: คุยกันอยู่นัดเป็นไงร้องไห้สิพี่ร้องทำไมพี่ผมเพิ่งจะไปหาท่านเมื่อวานแล้วยังไงอ่ะผมกราบบนโต๊ะนั้นเลย
0: ค่ะแล้วก็ตัดมาเปรียบเทียบกันกับ
1: โอ้โหจะบ้า
0: ภาพโต๊ะ
1: ลูกศิษย
0: ์ค่ะ

0: ลูกศิษย์กราบบนโต๊ะเมื่อวานเอง
1: อืมค่ะนี่ปฏิบัติการนี้ค่ะมีรายงานว่าตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้หวังดีถึงพฤติกรรมของหลวงพ่อโชติว่าในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาท่านได้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า92ล้านบาทก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องจรปิดของวัดจนเจอว่าหลวงพ่อแอบเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทค่ะบ่ายสองโมงวันนี้ทางผู้บังคับการกองปราบจะให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณเดี๋ยวจะมีรายละเอียดของการจับกลุ่มทั้งหมดค่ะท่านแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงที่กองปราบ
0: นี่ใช่ไหมโอ้โหตายแล้วแล้วไปจูบกันหน้าเตาติ้งอ่ะ
1: นี่เตาติ้ง
0: เนี่ยอยู่หน้าเตาติ้งอ่ะคุณผู้ชมดูดิแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ก็กอดด้วย
0: ดูเนี้ยไฟเฟยดูเลยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: มันไฟเฟยจุดเตากงเตาแก๊สอ่ะไม่มีดับอ่ะไฟลุกโชนนั่นอ่ะไม่รู้ไฟใครแรงกว่ากันน่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหดูสิคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ไฟก็ยังลุกอยู่เลย
0: ก็นั่นไงพี่หมวยดีไม่ติดจีวงจีวร
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: แต่หลวงพ่อเหมือนจะต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาอันนี้ก็จะถือโทรศัพท์อยู่มือนึงด้วย
0: ไม่ร
1: ู้
0: ถือทำไมอ่ะเนี่ยฮะโอ
1: ้โอ้
0: เนี่ยเนี่ยแล้วดูนั่งสิคุกเข่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: แต่ก็เปิดเตาแก๊สเอาไว้นี่
0: เปิดไว้
1: เปิดไว้นานด้วย
0: ไม่รู้เปิดทำไมนั่นน่ะเหมือนให้รู้ว่ากำลังทำกับข้าวหรือนี้หรือเปล่าหรือไงไม่ร
1: ู
0: ้หรือไงก็ไม่รู้เนี่ยแล้วพอดีมีคนมาม
1: ีคนมา
0: เราเขาต้องดูอีกทีเนี่ยลองดูอีกทีเนี่ยตอนที่เขาตกใจแล้วลุกอ่ะเหมือนกับเนี่ยอันนี้ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้นะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสีกาเนี่ยคุกเข่าอยู่กับพื้นเสร็จแล้วก็เนี่ยลุกแยกย้าย
1: ค่ะ
0: แยกย้ายลักษณะรู้แล้วว่าหรือท่านดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครมาหรือเปล่าในมือถืออ่ะอาจจะดูกล้องวงจรปิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมาแล้วเว้ยแล้วก็ลุกเนี่ย
1: ค่ะแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ดูกล้องเป็นดู
0: อะไรดูหนังโป๊อย่างเงี้ยเหรอไม่น่าจะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าจะดูหนังโป๊ผมว่าท่านดูกล้องคือพอดูกล้องแล้วว่ามีใครที่จะเข้าออกประตูหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: เนี่ยค่ะเพราะอันเนี้ยท่านก็จะดูอยู่มือนึง
0: ดูกล้องพี่หมวยเชื่อดิไม่ได้ดูหนังโป๊หรอกดูเพื่อจะได้ดูว่ามีใครเดินเข้าเดินออกกุฏิหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: คือมันไม่มีใครมาเตือนอยู่แล้วไงก็ต้องดูในมือถือตลอดเวลาเป็นกล้องวงจรปิด
1: อ
0: ะว่าลูกศิษย์เดินเข้ามาก็เห็นก็จะได้ผละออกถ้าไม่เดินเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผละละผละแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยว่าเดี๋ยวมีคนเดินขึ้นมาแล้วผละออกเลยดูกล้อง
1: ค่ะ
0: 100% นี่ฮะต้องดูไว้เพื่อที่จะแบบได้รู้ว่า
1: ใครจะเข้ามา
0: ใครจะเข้าใครจะออกเน
1: ี่
0: ยโอ้เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูสิ
1: ค่ะ
0: เสื่อมหมดนะแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอลงกฎทีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเนี่ยแล้วอันเนี้ยวัดดังวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่อันเนี้ยแบบน่าตกใจมาก
1: วัดขึ้นชื่อของอยุธยา
0: ใช่ทุกคนกราบไหว้นะฮะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของทำเรื่องของเครื่องรางของขลังพระคงพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็ดังโอเคมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีค่ะ
0: อ
1: ่
0: านไปสิ
1: คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนที่ตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการตรวจค้นที่วัดเพื่อจะหาหลักฐานเพิ่มเติมอะค่ะก็มีช่วงเวลาที่จะนำตัวหลวงพ่อเดินทางมาที่กองปราบเพื่อสอบปากคำคือบริเวณด้านนอกกุฏิของหลวงพ่อเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกภายในกุฏิของเจ้าอาวาสเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าตัวเจ้าอาวาสยังอยู่ในกุฏินะคะมีเจ้าหน้าที่รับพระชั้นผู้ใหญ่ได้เตรียมชุดขาวให้กับเจ้าอาวาสแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าขอเวลาทำใจก่อนที่จะลาสิกขา นี่ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดอยุธยามีเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เพื่อร่วมในการตรวจสอบด้วย

0: วัดแห่งนี้เงียบเหงาร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็ปิดร้านนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวบางรายบอกว่าตกใจใจหายมากโอ้เงียบเลย
1: เงียบสิกริบเลยล่ะ
0: ค่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด
1: โอ้แต่บอกว่าคลิปเป็น AI เหรออ
0: ือคือชาวบ้านบอกว่าถ้าภาวนาได้ขออย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลย
1: เนี่ยนี่ใครยืนอยู่นั่นน่ะพี่โป๊ปของเราเหรอนี่พี่โป๊ปนะ
0: ตอนบุพเพ
1: ตอนบุพเพเขาไปถ่ายละครกันไง
0: ค่ะมีเสียงชาวบ้านที่อยุธยาค่ะ
2: ที่เราทำบุญที่นี่ใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ่หลวงพ่อท่านเป็น
3: ดีมากเขาช่วยเหลือไงไม่ว่าอะไรแล้วแต่ไอ้สงเคราะห์พวกอะไรต่ออะไรเนี้ยเยอะแยะของกับทางโรงพยาบาลเนี
2: ้
3: ย
2: แล้วกับชาวบ้านล่ะ
3: ชาวบ้านช่วยเหลือนะใครทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
2: เราทราบข่าวเห็นข่าวเราเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อ
2: แต่ในความรู้สึกเราก็คือยังไม่เชื่อเนาะ
4: ก็ภาวนาไม่ให้เป็นความจริงเนาะ
1: นี่นะป๋องกพลส่งมาล่าสุดพ
0: ี่
1: หมวยถ่ายรูปเมื่อกี้เนี้ยที่จะกำลังดูเราอยู่แล้วส่งมาแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยไปเจอท่านมาท่านจะพูดแต่เรื่องเงินอย่างเดียว
0: ให้บริจาคอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออไม่รู้เหมือนกันพูดแต่เรื่องเงินโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเอ้ย
0: คือ92ล้านที่เป็นตัวเลขที่เปิดออกมา
1: ไอ้92ล้านนี่ก็ต้องไปพิสูจน์ตำรวจเขาก็ใช่ไหมแต
0: ่
1: ไอ้ส่วนไอ้เรื่องอัศวินโต๊ะกลมเนี่ย
0: เสพเมถุนไม่ต้อง
1: พูดถึงละมันเห็นชัดๆเลย
0: ค่ะแต่ว่าท่านบอกว่าขอเวลาทำใจก่อนจะลาสิกขา
1: ทำใจอะไรอะท่านจะทำใจลาสิกขาอะไรแล้วนี่เป็นพระรามหลวงนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมหนักข้ออันเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะสารพัดประโยชน์นะเอาไว้ฉันก็ได้
0: ค่ะถวายแล้วก
1: ็ได้หมดเนี่ยแล้วอยากรู้ท่านซื้อที่ไหนโต๊ะมันดูแข็งแรงดีเหลือเกินโต๊ะมันแข็งแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีหักขาไม่มีหักบอกเลยตั้งของเยอะขนาดไหนเนี่ยเต็มโต๊ะไม่มีหัก
0: ค่ะ
1: เพราะท่านจะเอาว่าท่านพิสูจน์มาแล้วนี่แม
0: ่ค่ะ
1: ดูสิเนี่ยสุดจริง
0: ๆใช
1: ่ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยคุณผู้ชม
0: ยังมีคุณป้าที่เป็นแม่ค้าขายปลาที่หน้าวัดนะคะบอกว่าทราบข่าวตอนเช้าที่ผ่านมาความรู้สึกตอนที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ป้ายังบอกว่าบอกไม่ถูกเลยหลานคือตอนนี้ตัวเองอยู่วัดมานานไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม่ค้าแถวนี้หนีกันหมดไม่มีคนมาวัดแล้ว
5: เมื่อเช้า
6: ล่ะรู้สึกเป็นไงตอนนี้ต้องถามแบบนี้
5: บอกไม่ถูก
6: เชื่อไหม
5: ไม่รู้สิ
6: ฮะเอาเถอะก็เชื่อไหม
7: ไลน์แมนไลน์แมนเราไม่รู้หรอ
6: เหรอ
7: ม
6: ัน
7: สั่งไปนี่เลยเซเว่น
6: นี่มันกล่าวหากันนี่นี่ยังไง
5: เราไม่รู้เรื่องนี้เนาะ
6: ฮะคิดว่าจะเป็นจริงไหมในป้าน่ะคิดว่าเป็นจริงไหม
5: ไม่รู้ส
6: ิแล้วนี่ไม่ค้ากันไปทั้งหมดเลยเนี่ย
5: หยุดกันหมดเลย
6: ฮะ
5: หยุดกันหมดแล้วมั้ง
0: ในมุมหนึ่งของชาวบ้านก็คือชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยชาวบ้านมาตลอดทำแต่เรื่องดีๆให้ชาวบ้าน
1: แล้วไอ้ภาพนี้จะอธิบายยังไงอ่ะอันนั้นคือ
0: ตอนตีห้าครึ่ง
1: คือกลับไปบวชอีกไม่ได้อีกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: คือพี่หมวยสังเกตไหมถ้าย้อนกลับไปไอ้ตอนที่เราทำไอ้เรื่องพระกันบ่อยๆเรื่องของสีกากรอบเรื่องของนี้จะมีพระที่ชิงศึกกันไปเยอะ
0: ค่ะ
1: เออพอชิงศึกไปเนี่ยบางทีเขาไม่โดนปราชิกไง
0: ก็กลับมาบวชใหม่
1: ก็จะกลับไปบวชใหม่ได้แต่แบบนี้มันแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเห็นตำตาแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออเขาตั้งกล้องเอาไว้ถ่ายไม่ใช่นะคือมันเป็นกล้องวงจรปิดของวัดนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วตำรวจเขาเข้าไปจับเรื่องของเงินแล้วเขาไปเจอ
0: ไปเจอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยเจออ
1: ันนี้คือจากที่ตำรวจบอกมาอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยครับ แต่ที่

0: ท่านดูมือถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะผมมั่นใจว่าท่านเองเนี่ยกำลังดูกล้องวงจรปิดตัวข้างนอกอยู่ว่ามันจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือใครเดินเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าจะได้พลาออกทันเนี่ยแล้วก็พลาออกแล้วเห็นไหมท่านดูปุ๊บท่านพลาแล้วมันมาแล้วไอ้นี่มาแล้วเนี่ยสังเกตท่านก็จะดูเห็นไห
1: ม
0: คือปากในประกบแต่ตาเนี่ยต้องเหลือบมาดูกล้องเนี่ยแล้วก็กอดกันอันนี้หน้าเตาติ้ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยพระลุกปุ๊บนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนเดินขึ้นมาไอ้บนโต๊ะก็เหมือนกันเอาบนโต๊ะมาดูสิเปิดบนโต๊ะสิ
1: บนโต๊ะท่านก็ดู
0: ท่านก็ดูอันนี้ต้องเบอร์ไว้เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะเนี่ยครับมันเป็นการทดสอบโต๊ะอยู่นะ ดูสินี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านจะแตกคือนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วภาพมันจะแบบโอ้โหที่เวลาเห็นที่มันไม่เบอร์มันหนักข้อเอางี้ดีกว่าเนี่ยเก็บละปุ๊บปั๊บปั๊บเก็บละแล้วก็ทำเป็นเดินหลบไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมี
1: ลูกศิษย์เดิน
0: ลูกศิษย์เดินมาสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนี
1: ่
0: มาแล้วนะผู้หญิงมาแล้วคือถามว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านได้ยินเสียงอ่ะไม่ใช่หรอกท่านดูกล้องใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะแล้วลูกศิษย์ที่เข้าออกบ่อยๆจะไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยเหรอคะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวเนี่ยคนส่งมาใหญ่เลย
1: ว่า
0: อยากจะเช่าจตุคราง
1: รุ่นที่พี่หนุ่มโชว์ให้ดูนะปี46
0: บอกแล้วว่าพูดผิดจตุครามบาปกรรมนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยเอาผมไปทำเนี่ยเอาโอเคพักก่อนนะพี่หมวยนะ
1: พักค่ะ
0: พักนั้นเหนื่อยเหลือเกินอ่านข่าวแบบนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
4: ์แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพริสแล้วกักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวสุขที่11กันยายนนี้18นาฬิกา30นาทีณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
7: สนับสนุนโดย
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: ลดเปลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
10: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
11: ปานค่ะ
12: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
13: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
6: ่ Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนแรก
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
15: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเล

0: มิชลิน Motion for Life
1: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: เดี๋ยวไปเลย
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: รถเยอะเลือกไม่ถูก
7: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครปมีรถอะไรอีกอ่ะ
8: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
9: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
8: แค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
13: งานเสร็จแล้ว
14: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
15: ได้ไหมครับ
14: Formos Omega 369
16: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซันจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
17: ผู้ชมครับก็กลับมานะฮะยังอยู่กับเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์นะครับผู้ชมครับเราไปเปิดใจลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับทางเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ครับหลังถูกตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจับกุมตัวนะครับพร้อมกับคลิปลับหัวพันสีกาแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับว่ามีการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าตกใจจริงๆนะไม่เคยเห็นพฤติกรรมเรื่องของสีกาขณะที่การบริหารจัดการเงินที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปทำบุญช่วยเหลือโรงเรียนรวมไปถึงโรงพยาบาลจำนวนมากไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเองเนี่ยยักยอกไปชั้นขั้นตอนไหนแล้วก็เงินตรงส่วนไหนเรื่องนี้นะครับทางทีมข่าวที่มองทันเหตุการณ์ครับโดยคุณอาร์มนฤชากมุตโยธินครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณเอนามสมมุติเป็นลูกศิษย์นะฮะซึ่งเคยก็ไปคลุกคลีแล้วก็ใกล้ชิดกับพระรูปดังกล่าวคุณเอบอกแบบนี้บอกว่ารู้จักพระอาจารย์มานานหลายสิบปีแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่ช่วงที่ท่านเองเนี่ยยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเลยตอนนั้นเนี่ยท่านบวชเป็นลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้โดยพระอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นชีวิตการบวชที่วัดพุทไธสวรรค์เป็นที่รู้จักในกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหาจากความเชี่ยวชาญด้านวัตถุมงคลและเรื่องของจัตุคามรามเทพโดยช่วงหนึ่งมีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่อื่นๆนั้นสามารถเข้ามาสักการะบูชาได้โดยไม่ต้องเดินทางลงไปถึงภาคใต้คุณเอยังบอกด้วยว่าในช่วงที่รู้จักกันยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมของพระอาจารย์ที่สอบในเรื่องของผู้หญิงหรือสีกาโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเห็นพบพฤติกรรมของพระท่านเองเนี่ยไปมั่วสุมกับสีกาส่วนเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยพระอาจารย์สร้างไว้หลายรุ่นทีเดียวและมีลูกศิษย์จำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนายทหารนายตำรวจรวมไปถึงนักธุรกิจรายใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาให้ความศรัทธาและก็เช่าวัตถุมงคลไปบูชากันคุณเอยังบอกด้วยว่าส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นคนเดียวกับที่ปรากฏในข่าวหรือเปล่าเพราะยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวขอกลับไปดูชัดๆก่อนแต่ยอมรับว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณกุฏิของพระอาจารย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณกุฏิรวมไปถึงจัดเตรียมพัตราหารถวายพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านไหนกับท่าไหนถึงไปทำแบบนี้ได้ส่วนประเด็นเรื่องยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทคุณเอยังบอกเลยว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวมาจากส่วนไหนหรือว่าถูกนำไปใช้อย่างไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินของวัดจึงไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเงินที่เป็นข่าวนั้นไปเกี่ยวข้องกับเงินจากส่วนใดนี่นะฮะ
18: แต่จากที่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเอก็บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลและกิจกรรมต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ้างสนับสนุนโรงเรียน

0: การช่วยเหลือโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาคุณเอยังบอกด้วยค่ะว่าถ้านับรวมตลอดระยะเวลาที่พระอาจารย์ทำกิจกรรมแบบนี้คาดว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือสังคมอาจมีมูลค่าหลาย10ล้านและอาจจะถึงหลักร้อยล้านบาทแต่ก็ย้ำว่านี่คือการประเมินจากสิ่งที่ตนเองเคยพบเห็นไม่ใช่ข้อมูลทางบัญชีที่สามารถยืนยันได้แล้วช่องทางที่ประชาชนจะเข้ามาทำบุญหรือเกี่ยวข้องกับวัดนอกจากวัตถุมงคลแล้วคุณเอยังบอกด้วยว่าก็จะมีเข้ามาขอพรมาเสริมดวงมาทำพิธีตามความเชื่อค่ะคุณเอบอกว่าตัวเองไม่ทราบรายละเอียดเรื่องจำนวนเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนนี้แล้วก็ยอมรับว่าตกใจมากหลังจากที่ทราบข่าวว่าจะเอาว่าถูกจับไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถึงขั้นมีพระรูปอื่นโทรมาบอกข่าวยังถามกลับไปเลยบอกว่าจริงหรอไม่อยากเชื่อว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
1: คุณเอยังเปิดเผยต่อนะครับว่าช่วงหลังตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่วัดบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการเข้าหาพระอาจารย์นั้นมันยากขึ้นเนื่องจากมีลูกศิษย์บางกลุ่มเนี่ยคอยจัดการเรื่องของการเข้าพบบางครั้งเมื่อไปถึงนะก็ได้รับแจ้งว่าพระอาจารย์นั้นไม่สะดวกส่วนมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเอมองแบบนี้ฮะบอกว่าคนเราเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจแล้วก็ตำแหน่งอาจทำให้เกิดความหลุดออกจากกรอบหรือว่ากิเลสได้เหมือนกันก็ย้ำนะว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของเขาเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเวลาพูดคุยกับทางของพระอาจารย์เนี่ยท่านยังสามารถพูดคุยเรื่องธรรมะให้ข้อคิดอธิบายหลักธรรมต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้คุณเอนั้นมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ควรแยกออกจากคำสอนของทางพุทธศาสนาด้วยคุณเอยังคงยืนยันนะครับว่าแม้ว่าจะตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาในเรื่องของศาสนาพุทธนะฮะแต่เห็นว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลหากมีการกระทำความผิดจริงก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลต้องรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่ความศรัทธาต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณเอดูครับ
2: โชตเนี่ยตั้งแต่ท่านมาอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 ปีพอรู้ว่าท่านวิชาเกี่ยวกับเรื่องของจตุคามรามเทพท่านเป็นคนสร้างจตุคามรามเทพองค์แรกๆแต่ที่ผมเคยมาคุกคีเนี่ยไม่เห็นพฤติกรรมว่าท่านจะส่อไปในทางแบบนั้นในทางเรื่องของสีกาหรืออะไรเงี้ยจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่คอยจัดแจงเรื่องการทำความสะอาดการจัดเตรียมถวายพระทหารท่านตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักท่านก็เห็นละ
3: ครับที่เหมือนจะเป็นคนคอยดูแลเหมือน
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใจมากนะพอมาชามีพระพวกโทรมาบอกเนี่ยผมพี่จริงเหรอไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมตกใจ
3: แบบนี้จะเสื่อมศรัทธาลงบ้างไหมครับพี
2: ่ส่วนตัวผมอะผมไม่ได้เสื่อมไม่เสื่อมศรัทธาจากพุทธศาสนาผมก็ยังรับถือพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อคำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนเดิม
3: คร
2: ับ ใช่มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าผมว่าท่านอาจจะหลุดไปหรืออะไรประมาณนี
1: ้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้ดูภาพดิคุณผู้ชมโอ้โหมันปวดหัวใจชาวพุทธนะ
4: ค่ะ
1: แล้วยิ่งปวดหัวใจสำหรับลูกศิษย์ลูกหาคนที่ไปกราบไปไหว้
4: อ
1: ่ะเนี่ยฮะแต่ละภาพดิคุณผู้ชมลองดูสิฮะ
4: ชัดเจน
1: แม่เตากงเตาแก๊สยังไม่ต้องดับแล้ว
4: ค่ะ
1: เนี่ย
4: ไฟยังติดอยู่เลย
1: เนี่ยแล้วท่านก็โอ้ยตายขยันเหลือเกินแลกลิ้นเนี่ยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู
4: ้
1: ท่านเอ้ยนี
4: ่ค่ะอันนี้มีคนเดินเข้ามาน
1: ี่ดูสิมันข้างองค์แล้วนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ค่ะ
1: โอ้ข้างองค์คุณผู้ชมแล้วมีคล้องด้วย
4: ใช่
1: อะไรวะเนี่ย
4: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วขยันติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคือพี่เมื่อกี้พี่หมวยแกก็สงสัย
4: ค่ะ
1: บอกเอ๊ะพี่หนุ่มทำไมท่านติดกล้องวงจรปิดเองแล้วท่านถึงมาทำแบบนี
4: ้ในจุดนี
1: ้ในจุดแห่งนี้ทำให้คนแบบผมเข้าใจว่าตัวท่านเองน่าจะมีเขาเลยสามารถดูได้อยู่ได้คนเดียวหรือเปล่าคือเหมือนกับสามารถเข้ารหัสได้คนเดียวหรือเปล่า
4: อ๋อที่จะดูกล้องตัวนี้ไอ้กล้องตัวที่เห็นว่าท่านทำอะไร
1: กล้องในกุฏิของท่านเนี่ย
4: อ๋อทั้งหมดเลยท่านดูได้คนเดียว
1: เชื่อว่าท่านดูได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปพิสูจน์แล้วพบว่าลูกศิษย์คนไหนที่ดูด้วยเนี่ยหรือว่าสามารถเข้าถึงได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีความผิดด้วยนะเพราะไปรู้เห็นหรือเปล่าใช่ไหม
4: ค่ะ
1: เนี่ยดูสิฮะแล้วแต่ละคลิปเนี่ยท่านจะมาต่อสู้ได้ไหมว่าก็คนอื่นเข้ามาก่อน

0: ิดอาตมาเลยยังไม่สำเร็จ
1: อ๋อเพราะมีการผลัก
0: เพราะมีการแยกย้ายกันก่อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวท่านจะไปต่อสู้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้หรอกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่แห่ความผิดอาตมายังไม่สำเร็จนะโยม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาตมายังไม่ได้ถึงสวรรค์เลยพอดีลูกศิษย์มันมาอาตมาก็เลยแยกย้ายอาตมาจะผิดได้ยังไงยังไม่สำเร็จนี
1: ่ค่ะ
0: หรือเปล่าไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้แม่ดูนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยยังไงต่อพี่หมวย
1: มีบรรยากาศที่วัดนะคะล่าสุดทางเจ้าอาวาสวัดสาราปูนวรวิหารแล้วท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสหรือว่าประดิษฐานิโกท่านเป็นดอนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพอไปถึงก็ตรงเข้าไปที่กุฏิของหลวงพ่อโชติเลยเพื่อจะพูดคุยถึงขั้นตอนการลาสิกขาการสละสมณเพศคือเบื้องต้นการดำเนินการจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางหลวงพ่อก่อนเพื่อให้เจ้าตัวตัดสินใจลาสิกขาด้วยความสมัครใจเนื่องจากตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ในภาวะที่ทำใจไม่ได้ที่ต้องสละพระเหลืองคือทางท่านดอนเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าหลวงพ่อโชติขอเวลาในการทำใจก่อน
0: โอ้โหเนี่ยนะฮะขณะที่ทางด้านของพระวชิโรภาสนะครับท่านก็เปิดเผยกับทางทีมข่าวบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจนโดยทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากข่าวที่นำเสนอออกไปจากสื่อเท่านั้นนะฮะก็เดินทางมาที่วัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ครับลองฟังเสียงท่านพระประดิษฐ์ครับคุณผู้ชมครับ
2: คุยกันนะวันนี้นิมนต์มาเนื่องในโอกาส
3: ก็รู้ข่าวก็เลย
2: มาคือมีการนิมนต์มาหรือมาด้วยตัว
3: คือทางเจ้าคณะตำบลนิมนต์มา
2: อ๋อครับ
4: โดยตามขั้นตอนการศึกเนี่ยจะต้อง
3: ขั้
4: นตอน
3: เดี๋ยวต้องไปเคว้งไหนนะเคว้งไหน
2: แต่ได้คุยในรายละเอียดบ้างแล้วใช่ไหมครับ
3: ยังไม่คุยรายละเอียด
5: ขออนุญาตแล้วขออนุญาต
2: ครับท่านสนิทกับพระอาจารย์อาจารย์เห็นคลิปหลวงพ่อไหม
0: ว่าไง
1: ค่ะ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับแม่มันสุดหัวใจจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงนะพี่หมวยนะคือทางสำนักพุทธเขายืนยันนะครับว่าแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับฐานยักยอกทรัพย์วัดแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนนะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางท่านผอ.สำนักพุทธแห่งชาติครับคุณอุดมพรเอกเอี่ยมครับท่านให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวมาบอกว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่สำนักพุทธลงพื้นที่ไปควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็ค้นกุฏิร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางด้วยตามหมายจับข้อหาฟอกเงินขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนเมื่อถามว่าเจ้าอาวาสมีการยักยอกเงินวัด92ล้านบาทหรือเปล่าทางสำนักพุทธเองเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรท่านผอ.ยืนยันแบบนี้บอกว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานชัดเจนมากๆล่าสุดทราบมาด้วยว่าตำรวจเองเนี่ยรวบรวมหลักฐานอยู่นะฮะส่วนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงครับได้มีการโพสต์ประกาศข้อความปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวนะคุณผู้ชมปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จแหมไฟมันแรงตอนนี้ต้องปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1: ค่ะขออภัยมานะโอกาสนี้ค่ะ
0: โอ้โห
1: ชาวเน็ตแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายนะ
0: แล้วพฤหัสที่10กันยา69วันนี
1: ้ค่ะวันนี้เลย
0: วันนี้ประกาศปิดวันนี้เจ้าอาวาสโดนจับเมื่อเช้าปุ๊บประกาศปิดเลยบอกระบบไฟขัดข้องระบบไฟขัดข้องตัวนี้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
1: ค่ะ
0: ขออภัยปิดพื้นที่โบราณสถานก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้โอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วก็ยังไงต่อพี่หมวยมีอีกไหม
1: จริงๆมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเหนือดวง
0: เอาซะหน่อยเอาซะหน่อย
1: เหรียญเหนือดวงองค์จตุคามรามเทพอะค่ะถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อโชติแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็จะเป็นรุ่นเหนือดวงก็จะมีพุทธคุณก็คือช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำให้ดีขึ้นจะหนุนดวงของผู้ที่บูชาให้เจริญรุ่งเรือง
0: นะ

0: พอให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันเป็นที่แสวงหาของนักสะสมแล้วมีมูลค่าสูงในวงการแต่หลังจากวันนี้มูลค่าน่าจะ
1: ล่วงแล้วดูทรงแล้วเนี่ยท่าทางจะตกนะ
0: ค่ะ
1: เหรียญเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
0: ท่านสร้างไว้หลายรุ่นนะคะถ้าเป็นองค์จตุคาม
1: เหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพ
0: จตุคามรามเทพ
1: จตุคามรามเทพวัตถุมงคลระดับต้นๆที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดเป็นที่แสวงหาของนักสะสมมีมูลค่าในวงการเชื่อกันว่าช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำให้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลวงพ่อต้องมาคล้องแล้ว สร้างเองคล้องเองนักเลงพอ หนุนดวงให้เจริญรุ่งเรืองคุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคแต่ไม่คุ้มครองสอบสวนกลาง เพราะสอบสวนกลางบุกมาแล้ว
0: ค่ะบุกแล้วแล้วก
1: ็บุกมาแล้ว
0: มีหลักฐานด้วยทางเรื่องของการยักยอกเงิน92ล้านแล้วก็หลักฐานภาพวงจรปิดที่เป็นการเสพเมถุน
1: คุณนัทแฟนพันธุ์แท้มานั่งที่โหนกระแสนะ
0: สวัสดีครับ
1: นัทครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโชติใช่ไหม
2: ครับ
1: เป็นศิษย์เอกไหม
2: มีเอกกับผมนิดนึงครับมี
1: เอกกับคุณนะ
2: ครับผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้พี่วันเก้าวันขึ้นวันที่เก้าครับ
1: จะมีเบอร์หนึ่งศิษย์เอกเบอร์หนึ่งแล้วคุณเบอร์สองถูกไหม
2: ผม 3-4-5 คร
1: ับ ขอคุณ 3-4-5 นะ
2: ประมาณนั้นนะครับเพราะผมไม่ได้ค่อยไปบ่อยเพราะว่าเราไม่อยากจะไปรบกวน
1: แต่เมื่อวานที่คุณไป
2: ไปเมื่อวานครับ
1: เพิ่งไปกราบท่าน
2: ของที่ท่านให้มาก็ยังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับ
1: จริงป่ะฮะ
2: ครับ
1: แล้วไปกราบท่านใช่ไหมเมื่อวาน
2: กราบตรงนั้นแหละครับ
1: กราบตรงไหนจ๊ะ
2: กราบตรงที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ย
1: บนโต๊ะโต๊ะกลม
2: กราบตักท่านครับเอาจริงๆเลยครับ
1: กราบตักนะ
2: จริงๆครับจริง
1: แล้วกราบบนโต๊ะได้มั้ย
2: กราบ
0: โอ
1: ้กราบนะกราบบนโต๊ะนะ
2: จะร้องไห้พี่อันนี้เรื่องจริง
1: ร้องเลย อึดอัดนักก็ร้องมันออกมาร้องมันออกมาไม่มีใครว่าอะไรอยากร้องก็ร้องแต่พี่ไม่นะ นัดถามจริงๆเหรอ
2: ครับ
1: คือหลายคนเคารพท่านมากใช่ไหมคิดถึงไม่ได้ว่าจะเป็นแบบเนี้ย
2: ผมนำเรียนเลยว่าเวลาไหว้ครูทีนึงผมว่าคนเป็นหมื่นนะพี
1: ่คนเป็นหมื่น
2: คนเป็นหมื่น
1: แล้วคิดว่าคนเป็นหมื่นนะตอนนี้เห็นภาพนี้เขาเป็นยังไง
2: ต้องช็อกเหมือนผมช็อกอะครับเพราะว่าพี่อันนี้เอาจากผมเลยนะก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงตัวผมเองอะท่านอะเป็นแบบไหนอะท่านก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วท่านไม่เคยเปลี่ยนการที่เจอพบปะเจอเรานะเจอตัวผมนะ
1: แล้วท่านเป็นแบบบนโต๊ะก็แสดงว่าต้องเป็นมันแต่ไหนแต่ไร
2: ไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงพี่อันนี้ไม่ทราบจริงแค่นี้ผมก็อยากจะฝากว่าอะไรก็แล้วแต่เรายึดที่องค์พ่อนะครับยึดที่องค์พ่อจตุคามองค์พ่อตรงนั้นน่ะเป็นองค์พ่อที่สร้างตั้งแต่ครั้งแรกเป็นรูปหลอกครั้งแรกในประเทศไทยเลยครับองค์นั้นแล้วทุกคนไปก็ผมว่าส่วนมากประสบความสำเร็จเพราะองค์พ่อ
1: พูดแบบนี้ต้องการให้ราคาไม่ตกหรือเปล่า
2: ไม่พี่มันตลาดมันไม่สามารถรองรับได้อยู่แล้วครับทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับพี่ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับแต่ตอนนี้ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมาก
1: เห็นว่าตอนนี้คือเซียนพระทั้งหลายนี่ฝันหัวกันหมดเลย
2: ก็ถ้าเกิดเฟซบุ๊กเซียนพระวันนี้ผมว่าขึ้นแต่เรื่องนี้พี่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นฟีดทุกอย่างทุกอย่างน่าจะล้มเรนาดหมดเรื่องนี้แหละครับ
1: เดี๋ยวคุณต้องเล่าให้ฟังหน่อยที่โหนกระแส
2: ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะตกลงมาด้วยนะ
2: สบายแล้ว
1: สบายแล้วนะ
2: สบายแล้วคนที่ปากจัดด้วย
1: เนี่ยนะครับแล้วมีพี่ตุ๋ยมาจริงๆตอนแรกก็จะเชิญมหาหมีมามหาหมีเป็นโควิด
0: อ๋อค่ะ
1: เมื่อวานเจอพี่ธ
0: นกฤต
1: พี่ธนกฤตเป็น RSV
0: ค่ะ
1: ถ้าวันนี้เอามหาหมีมาอีกอ่ะผมก็คงจะ 2-3 กษัตริย์แล้วล่ะดูก็คงน่าจะเป็นหลายอย่างอยู่ในเชื้อในตัวผมเนี่ยวันนี้พี่ตุ๋ยพูดเรื่องพระได้ใช่มั้ย
3: โหน่าจะยากหน่อยครับพี
1: ่เหรอ
3: ผมเองก็ไม่เคยบวชด้วย
1: จริงเหรอ
3: ครับ
1: แล้วศึกษาไว้บ้างยังพี
3: ่ศึกษานิดหน่อยครับ
1: ศึกษานิดหน่อยแล้วดูเรื่องการฟอกเงินอะไรก็ได้ครับ
3: ครับพี
1: ่นะ
3: ครับ
0: องค์
1: เดี๋ยวผมวันนี้มีพระมาให้พี
3: ่ตุ๋ยอ๋อได
0: ้รุ่นอะไรนะคะ
1: อะไรนะ
2: 2แผ่นดินครับ
1: 2แผ่นดิน
2: ก็คือแผ่นดินของศรีวิชัยกับแผ่นดินของอยุธยาครับ
1: รวมอยู่ในนี
2: ้
1: เป็นท่านเป็นคนสร้าง
2: ท่านเป็นคน
1: ปลุกเสก
2: ท่านรุ่นนี้โกผ่องครับร่างทรงคนเดิมครับมาทำที่วัดพุทธสวรรค์ครับตอนปี46ครับ
1: แต่นี่เป็นรุ่นแรกของท่าน
2: ถือเป็นรุ่นแรกครับ
1: นี่รุ่นแรกของท่านใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นเท่าไหร
2: ่แพงสุด 30,000 ครับ
1: 30,000
2: ตอนแพงสุดครับ
1: ตอนนี้ล่ะครับ
2: ไม่กล้าพูดครับเพราะยังไม่รู้ครับ
1: ตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ
2: ผมว่าโดยปกติน่าจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับจากตอนนั้นนะครับ
1: ตอนนั้น30,000ถึง10,000
2: ณณก่อนจะมีข่าวครับเหลือหมื่นกว่าบาทเพราะว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่พอมีข่าวแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
1: มีโอกาสไปถึง300มั้ย

0: ไม่ได้ดูถูกนะขอโทษนะเดี๋ยวจะไปว่าเดี๋ยวคนจะไปว่า
1: คือแบบพอร้องเพลงสั้นๆนะหัวใจสลาย
0: ไม่ก็เขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นราคาก็จะตกลงแบบลงจริงพี่หมวย
1: ใช่ครับ
0: คือลงเพราะคนไม่ศรัทธาพอไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปเป็นเศษดินเขามองกันแบบนั้นเลยคนในวงการพระเขามองกันแบบนั้นเลยไม่ใช่คนในวงการพระคนที่เป็นคนที่เขาหาซื้อกันอะหาเช่ากันอะนะ
2: ค่ะ
0: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
4: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
5: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
6: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวรมจันทร
7: ์ต้องกลับคืนสู่สวรรค์
8: พ่อจากเลยให้คืนลมทะเลพัดพาไป
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่มากจ้า
12: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้
13: าลากไม่ใช่ผู้ประกันตน
14: สร้างเอง
15: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
16: แล้วพวกมันเป็นใคร
15: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
17: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
18: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของตัวพระวชิรยานวิทย์นะฮะก็คือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรหรือที่เรียกกันหลวงพ่อโชติล่าสุดท่านสึกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดนะฮะไม่น่าเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม
2: ค่ะ
0: ไม่น่าเกิดขึ้นเลยเป็นพระที่หลายคนนับถือนะครับแล้วท่านดูดวงแม่นด้วย
2: ค่ะ
0: ท่านดูดวงแม่นมากด้วยเนี่ยนะฮะ
2: ก่อนจะเกิดภาพนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะทางเจ้าคณะอำเภอก็บอกว่าท่านเองขอเวลาทำใจก่อนจะสละผ้าเหลือง
0: อันนี้ทำไมภาพมันเบลอๆอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไรฮะเปิดได้เลยครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระก่อนหน้านี้เป็นเหมือนกับทุกคนเข้าไปกราบไหว้ท่านอยู่แล้วไม่เป็นไรเนี่ยครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: คือแล้วท่านก็น่าจะบวชมานาน
2: ค่ะ
0: บวชมานานนะครับแล้วก็พอจะสึกไปเนี่ยท่านก็คงไม่อยากสึกหรอกแต่สุดท้ายอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ทางฝั่งคุณเอบอกเอาไว้อ่ะพลเมืองดีที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าบางเวลาเนี่ยคนเนี่ยพอมีเงินมีอำนาจแล้วบางครั้งเนี่ยชอบหลุดกรอบ
2: ค่ะ
0: อาจจะมีหลุดกรอบออกไปนะฮะแล้วไม่มีใครเตือนหรือเตือนไม่ฟังเตือนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวท่านเองถ้าตอนแรกท่านอยู่กับตัวเองนะแล้วท่านทบทวนท่านคิดนะท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันผิด
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นท่านเองไม่ได้พิจารณา
2: หลังจากนี้ก็น่าจะถูกนำตัวมากองปราบ
0: ใช่ครับน่าไปกองปราบเพราะมีเรื่องของการฟอกเงินหนักนะ
2: โอ้92ล้าน
0: ติดคุกนะ
2: ค่ะ
0: โอเค
2: ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

0: ค่ะผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นกู้บริษัท PTT Global Chemical หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่2รุ่นค่ะชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA- ไทยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมและกลุ่มผู้สูงวัยจองซื้อก่อนเพื่อสร้างทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC แกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวม2รุ่นประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่2อายุ10ปีค่ะอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีโดยหุ้นกู้ GC ในทั้งนี้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- ไทยจาก Fitch Ratingประเทศไทยสำหรับการเสนอขาย GC ได้จัดลำดับความสำคัญเพื่อดูแลนักลงทุนอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมค่ะเป็นรุ่น PTT GC 296A ได้จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรกเลยพร้อมทั้งสามารถจะเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ7ปีและอายุ10ปีโดยไม่จำกัดมูลค่าการลงทุนซึ่ง GC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวก่อนครบกำหนดในวันที่11กันยายนนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมสามารถนำเงินมาลงทุนต่อเนื่องได้ทันทีค่ะหลังจากนั้นในช่วงที่2ของการเสนอขายจะเปิดให้กับกลุ่มผู้สูงวัยเข้าจองซื้อได้ก่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอในวัยเกษียณก่อนจะเปิดเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในลำดับถัดไปค่ะ
1: การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัททั้งการเสริมแกร่งธุรกิจปิโตรเคมีนะฮะแล้วก็การต่อยอดการเติบโตในธุรกิจสเปเชียลตี้รวมไปถึงกลุ่ม Green and Bio นะฮะเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวครับคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างนะครับวันที่14-21 กันยายน 69นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับจะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นกู้นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ
1: ครับนะฮะ
0: พูดถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆทางปตท.สผ.จึงได้จัดงาน PTTEPKMวีคนะคะ2026ค่ะเวทีนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
2: เมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จัดงาน PTT Knowledge Management Week 2026หรือ KM Week 2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างปตท.สผ.ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา KM Week 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Energy Security in an Era of Global Uncertaintyเพื่อสะท้อนบทบาทสำคัญของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบันภายในงานนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.ได้ให้การต้อนรับดร.คุรุจิตนาคอนทัพผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยซึ่งกล่าวปาฐกถาพิเศษรวมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และแนวคิดการรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของพนักงานปตท.สผ.ที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น267ผลงานครอบคลุมด้านธรณีศาสตร์ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการและด้านการดำเนินธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินและมอบรางวัลรวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีศูนย์กลางความเป็นเลิศทางธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเช่นโครงการนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่สิ้นสุดการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งโครงสร้างรวมถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0: งาน PTT EPKM Week 2026ค่ะ
1: ครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปโหนกระแสกันนะครับไปฟังเรื่องราวที่วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่โอ้โหผมเชื่อว่า

0: ุสานิกชนหลายคนในประเทศไทยเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปกราบไหว้ท่านเจ้าอาวาสไปเช่าหาวัตถุมงคลหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวโบราณสถานในสถานที่แห่งนั้นนะครับชมครับล่าสุดเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเจ้าอาวาสเองเนี่ยถูกแจ้งข้อหานะฮะคือฟอกเงินแล้วก็เรื่องของไปมั่วศรีกาแล้วมีภาพกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวไปคุยด้วยฮะที่หนกระแสครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซรีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้โอ้โหเป็นกระแสจริงๆแต่เช้าเลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงๆต้องบอกแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องนี้เลยตอนแรกผมจะตั้งใจจะทำเรื่องของต้านะฮะก็คุยกับต้าตอนแรกต้าจะมาปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันสะเทือนใจเราผู้สานิกชนอย่างหนักเลยฮะเป็นเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่อว่าพระวชิรยานวิหรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันนะครับว่าหลวงพ่อโชตหรืออีกหนึ่งชื่อคือหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรคือท่านเองเนี่ยอายุ66ปีแล้วนะผู้ชมครับปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกสอบสวนกลางเนี่ยนะครับเข้าไปจับกุมตัวนะครับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดถึงได้ทราบครับว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีการไปเสพสีกานะฮะแล้วเสพแต่ละที่เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันน่าตกใจฮะเอาตรงๆคุณผู้ชมผมขออภัยลูกศิษย์ลูกหาเลยนะมันยิ่งกว่าหนังเอ็กยิ่งกว่าหนังเอ็กคุณผู้ชมคือมันดุดันนะฮะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันไม่ใช่บนเตียงทั่วไปคุณผู้ชมครับมันแทบจะทุกจุดของกุฏินะฮะคือบรรยายไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ไปขยี้อีกเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจะเสียใจร้องไห้นั่งอยู่ข้างๆผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะผู้ชมครับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ครับสวัสดีครับ
1: ดีครับพี
0: ่วันนี้นะครับอาจารย์จตุรงจงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ตำแหน่งยาวๆนะอาจารย์นะ
2: จริงๆไปอดีตแล้วครับหมดสมัยปัจจุบันนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมเขารุ่นที่23ผมรุ่นที่25ตอนนี้สภารุ่นที่26
0: ครับโอเคแล้ววันนี้ครับเราเชิญทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาภานนท์มาครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ตุ๋ย
0: คือพี่ตุ๋ยเลยต้องเปลี่ยนเคสเลย
3: ครับ
0: นะหรือเปลี่ยนกระทันหันเลยอาจารย์ก็ได้รับตามตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10โมงมั้ง
2: กำลังอยู่สำนักพุทธก็ต้องกำลังเลยต้องเลี้ยวรถมากันแทบไม่ทัน
0: ครับอาจารย์ผมถามเดี๋ยวก่อนคุยกับทางลูกศิษย์นะจะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมาไหม
4: ไม่ได้พี
0: ่เอาขอบคุณครับถือไว้ก่อน
4: ขอบคุณครับ
0: อาจารย์เอาอาจารย์ก่อนอาจารย์รู้จักวัดแห่งนี้ไหมวัดแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
2: วัดนี้เขาเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
0: ครับ
2: แล้วก็เป็นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมอ่ะเขาเป็นท็อป3ที่ต้องไปเที่ยวต้องไปไหว้ดังนั้นคือเป็นอะไรที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสมควรนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาโดนทั้งเรื่องจิตใจเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็เรื่องหลายอย่างคือเข้าทุกดอกอันเนี้ยของผมอะถ้าผมไม่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยแต่อันนี้นี่ลงทุนไปด้วย
0: ครับ
2: นาได้เห็นใจพิเศษ
0: คุณนัทวันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
4: ได้ผม
0: ไม่โกรธกันนะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
4: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
0: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
4: ไม่เป็นไรพี่จริง
2: ๆไม่แต่เขารักของเขาคืออยากให้คุณสังคมเข้าใจพี่นัทว่าพี่นัทรักและศรัทธาแกมากท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยด้วยเหตุผลคือหนึ่งท่านเป็นผู้สร้างจตุคามแล้วก็เหรียญเหนือดวงประจำภาคกลางคือในภาคกลางเนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่ง
0: เพราะจตุคามเมื่อก่อนเขามาจากใต้แล้ว
2: มาจากใต้แต่ถ้าถามว่าภาคกลางเนี่ยที่นี่เบอร์หนึ่งสองเซียนพระหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตามถือของไว้เยอะ อันนี้ก็เลยต้องถามว่าอันเนี้ยถือไว้เท่าไหร่ดีกว่า
4: จริงๆผมไม่มีของอยู่แล้ว
0: อ๋อไม่มีของแต่คนอื่นคนอื่นนะ
2: แต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าหงายท้องกันหลายคนเรียนพี่หนุ่มตรงๆว่าใครที่ถือกันไว้เนี่ยแล้วมาเจอสภาพเนี้ยก็เลยไปไม่เป็นถึงบอกว่าเรื่องจิตใจเรื่องการลงทุนเรื่องศรัทธาภาพลักษณ์ชื่อเสียงต่อไปใครจะอยากมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าพี่ลองนึกภาพสมมติพี่ต้องไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี้ยพี่จะรู้สึกไงเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี
0: ่
2: ยมันก็เสียภาพลักษณ์ไปหมดคือมันกระทบไปหมดอะ
0: เสียหาย
2: แล้วยิ่งพอมีคลิปที่แพรลี่เขาเอามาโชว์วันนี้อีกบนโต๊ะอาหารผมก็แบบผมก็ยังฟอร์เวิร์ดไปไม่ถึงนะแต่ทำไมแพรลี่เขาได้ดูแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันมีการมาถามว่าผมขึ้นไหวไหมผมบอกผมคงขึ้นไม่ไหวแล้วขาโต๊ะน่าจะหักไม่โต๊ะน่าจะคว่ำผมขึ้นไม่ไหวจริงๆอันนี้เรียนตรงๆไม่สามารถเรียนแบบได้ขอใช้เตียงปกติแล้วกันครับอย่าให้ผมต้องขึ้นบนโต๊ะฉันเลยไม่ไหวไม่ไหว
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ได้ผมถามคุณนัทคุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
4: พี่สบาย
0: สบายนะ
4: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
0: ่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหร ผิดหวังมาหลายครั้ง
4: ก็หลายครั้ง
0: รู้จักท่านมานานแค่ไหนละ
4: ปีนี้ปี69ใช่ไหมครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี50ผมรู้จักอาจารย์โชติก่อนผมรู้จักปี45ครับ
0: ปี45
4: 2545พี
0: ่โอ้โหนานมากนะตอนนั้นรู้จักตอนรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็น
4: พระธรรมดาย
0: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
4: ยัง
0: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี
4: ้ใช่
0: แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
4: คือเราตัวผมอยู่ในหนังสือกรุงสยามแล้วผมเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วมันมีการสร้างองค์พ่อมาเรื่อยๆคราวนี้ตอนปี45เนี่ยองค์พ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงมาก
0: องค์พ่อคือจตุคาม
4: องค์พ่อจตุคามรามาเทพ
0: จตุคาม
4: เสร็จแล้วท่านโชติก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่เราก็เลยเจอท่าน
0: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระดังนะฮะใครที่อยู่สายพระเนี่ยก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นหน้าเห็นตาท่านอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เนี่ยท่านก็ต้องรับสภาพให้ได้ถูกไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะท่านไม่พิจารณาจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเบอร์หน้าท่านด้วยซ้ำถูกไหมฮะเอาตรงๆคือไม่อย่ามองว่าเป็นการประจานนะมันไม่ใช่การประจานนะฮะแต่มันคือเรื่องของการไม่พิจารณาและตัวท่านเองเนี่ยเป็นบุคคลที่อย่างเป็นผมอย่างเงี้ยสมมติวันหนึ่งกัญชัยไปทำอะไรผิดโดนจับกุมไม่ต้องเบอร์หน้าผมนะเพราะสุดท้ายคนก็รู้อยู่ดีว่าไอ้เนี่ยกัญชัยเบอร์เพื่ออะไรอ่ะเบอร์เพื่อโลกสวยหรือเบอร์เพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่ต้องเบอร์ผมว่าท่านก็ต้องรู้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงอันนี้จริงๆไม่ต้องเบอร์นะทีมงานผมบอกเลยเชิญต่อครับยังไงต่อฮะ
4: ก็พอเจอท่านเราก็แค่รู้จักกันนะครับตอนนั้นแล้วองค์พ่อท่านเป็น1ใน3พระที่โกผ่องประทับทรงแล้วมีการมอบการเขียนยันให้แบบสอนการเขียนยันก็เลย1ในนั้นก็มีท่านหลวงหนุ่ยที่เมื่อก่อนปี50จะมีข่าวเยอะหน่อยท่านหลวงท่านสิ้นแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์โชติก็พอหลวงหนุ่ยสิ้นเนี่ยโกผ่องสิ้นหลวงหนุ่ยสิ้นทุกคนก็จะแรงศรัทธามันก็จะรวมไปอยู่ที่ท่านอาจารย์โชติเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โกผ่องมีความจำเป็นต้องหลบไปอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่ามีคดีความทางภาคใต
0: ้ครับ
4: ครับพอไปหลบไปที่นั่นอ่ะก็องค์โกผ่องก็มีการประทับทรงแล้วมีการสร้างรูปหล่อครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปหล่อองค์พ่อองค์ใหญ่ที่นี
0: ่ครับ
4: แล้วคนที่ศรัทธาองค์พ่อที่เดินทางไปใต้ไม่ได้เนี่ยไหว้ใกล้สุดณตอนนั้นก็จะมาไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์
0: คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีชื่ออันคือเป็นสำนักพุทธไทยสวรรค์
4: สำนักพุทธไทยสวรรค์
0: ก็คือเรื่องของกระบี่กระบองเรื่องดาบเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาฝึกกัน
4: แล้วเดิมอ่ะเจ้าอาวาสท่านชื่อหลวงพ่อหวนก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์โชติท่านก็สอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านอาจารย์โชติณตอนนั้นเป็นพระลูกวัดแล้วก็พอดูแลโกผ่องปุ๊บเนี่ยเหมือนก็มีการโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่หนุ่มเนี่ยผมเพิ่งมาไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
0: นี่คุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
4: ไปเมื่อวาน
0: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
4: ให้
0: กับมือเมื่อวานเลย
4: ใช่ทุกคนที่ไปไหว้ท่านก็จะได้กระดาษที่เขาเรียกว่ากระดาษดวงตาพญาลาหูอันเนี้ย

0: ือหมายถึงว่าอันเนี้ยเวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยให้เขียนเรื่องเดือดร้อนใจแล้วเผาบอกกล่าวองค์พ่อจตุคามรามเทพถ้าไม่เหลือกว่าแรงกรรมใช่ท่านก็จะช่วยเมื่อวานผมยังเผาให้ช่วยเรื่องของผมแล้วขอโทษครับผมไม่ได้อ้างอะไรนะยังสำเร็จเรื่องของผมเลย
1: จริง
0: ไ
1: หม
0: ผมไม่ได้เกี่ยวกับยันโชตนะ
1: ไอ้คุณเขียนเนี่ยขอให้หลวงพ่อรอดแล้วเผา
0: ไม่ใช่เรื่องนี้พี่
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: เย็นก
1: ่
0: อนครับพี่อ๋อ
1: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไปถามว่าขยี้ไม่ได้ขยี้นะไม่แบบอยากจะลดทดสอบของบอกขอให้หลวงพ่อโชตรอดสักทีเถอะขอให้ปล่อยตัวให้
2: คลิปรอดขึ้น
1: ขอให้คลิปนั้นเป็น AI และเผา
0: ไม่ใช่คิดพิจารณาที่ผักจักรยานไปไม่ใช่คิดอย่างนั
3: ้นไปเรื่องนั้น
1: เลยแล้วยังไงแล้วพอคือไข้มาแบบนี้ปุ๊บ
0: คือโดยปกติท่านให้เสร็จเนี่ยใครมีเรื่องอะไรก็ให้ไปขอกับองค์พ่อองค์ที่เป็นเทวรูปองค์ใหญ่ทุกคนก็จะเอากระดาษเนี่ยไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี
1: ้ครับ
0: ท่านก็สืบต่อธรรมเนียมมาประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ดวงตราเนี้ยมันเป็นโลโก้ขององค์จตุคามรามเทพตั้งแต่ดั้งเดิมมาประมาณนั้นครับ
1: โอ้โห
0: ผมเนี่ยพี่ดูขออนุญาตนะถ้าผมให้ดูเนี่ยพี่จะต้องเข้าใจว่าเนี่ยเซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
1: ดอกมะลิ
0: ดอกรัก
1: เป็นดอกดอกรัก
0: เพราะว่า
1: เป็นดอกรักพลาสติก
0: ใช่เพราะว่าแกบอกว่าโทษนะครับบอกมึงกับปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ย
1: อ๋อท่านบอกเลยว่ามึงกับปากหมาหาเรื่องดีนัก
0: ใช่แล้วก็เขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่งอะไร
1: เพราะฉะนั้นเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นเซียนพระเขาก็จะพกกล้องไว
0: ้
1: แต่กล้องของเขาอ่ะจะมีดอกรักของทางหลวงพ่อโชติเนี่ยคู่กันอย่างนี้ตลอด
0: ใช่ผมมีกล้องอันเนี้ยที่เป็นกล้องสำรองตลอดถ้ากล้องหลักไม่อยู่แล้วจำนำอยู่กล้องหลัก
1: กล้องหลักไปจำนำ
0: จำนำ
1: กล้องรองแต่อยู่กับ
0: นี่
1: ดอกรัก
0: แล้วก็คงจะไม่ปลดออกก็คงทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเจตนาดีให้เราผมไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับความสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่เขาทำแต่ว่าณตอนนั้นเขาเจตนาดีทำให้เราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
1: นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสอบสวนกลางเองเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปจับตัวทางหลวงพ่อโชตนะครับในข้อหายักยอกเงินวัด92ล้านบาทรู้เมื่อไหร่
0: รู้หลังข่าวครับ
1: รู้หลังข่าว
0: เพราะว่าผมไม่
1: เมื่อวานยังเจอกันอยู
0: ่เช้าเมื่อวานยังกราบตักท่านอยู่จริงๆครับแล้วก็เมื่อวานพาน้องคนนึงไปไหว้อีกทั้งยังคุยกันเรื่องจะให้ท่านช่วยเขียนกระดาษเผาเรื่องขายเกาะที่ดินเกาะพันล้านอยู่เลยครับหมายถึงว่าพา
1: เผากระดาษแบบเนี้ยเขียนว่าขอให้ขายเกาะได
0: ้มีพอดีมีผู้ใหญ่ที่สนิทกับผม
1: ฝากมา
0: อยากจะก็ผมก็เลยฮัลโหลวิดีโอกันเอ้ยฮัลโหลโทรศัพท์กันว่าช่วยดูดวงให้หน่อยอย่างเงี้ยครับช่วยดูให้หน่อยว่าจะขายเกาะยังไงวิธีการที่จะเอาสนามบินไปลงที่เกาะอะไรเงี้ยครับ
1: ท่านก็เลยบอกว่าให้เผากระดาษซะ
0: ท่านเขียนกระดาษให้แล้วก็บอกว่าให้ไปทําที่หลักเมืองนครศรีธรรมราชนะ7วันไปทำตั้งโต๊ะบวงสรวง7วันแล้วก็บวงสรวงแล้วเสร็จแล้วให้นิมนต์พระสายสองรูปถวายพระไตรนี่คือสิ่งที่ท่านแนะนำมาครั้งล่าสุด
1: ท่านดูแม่นมากเลย
0: มันถ้าถามผมพี่ก็มีถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยมากจะไปทางถูกละกัน7-80% ไปทางถูกต้องแล้วมันก็เวลาคนถามก็จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันท่านทำบุญก็ดีอ่ะ
1: คุณนัดไปวัดนั้นบ่อยไหม
0: เฉลี่ยนะครับ2-3 เดือนครั้งนึง
1: รู้จักปุญญวีไหม
0: ชื่อไม่รู้จักแต่หน้าอ๋อกันแน่นอน
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูบนโต๊ะอ๋อไหม
0: ผมว่าในวัดอ่ะอ๋อทุกคนแหละที่เราเห็นหน้าเขาอะเพราะว่าเราบางที
1: เขาอยู่ใกล้ติดตัวเลยนะ
0: เขาอยู่ตรงจุดประทัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: โอ้มันถึงติดตลอดเวลานี่ไง เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: คมทุกดอก
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: Is that good?

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: เพื่อผิว

0: นุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เราทำอะไรฮะพี่ดาวพี
6: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
7: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
8: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกันไหม

0: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
3: ปานค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
5: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
0: ่ Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
9: ้
6: น
9: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
10: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
12: อืมดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้านครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
14: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ับมาสู่รายการโหนกระแสและท่านผู้ชมครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงพ่อโชติคือท่านเองเนี่ยเป็นพระที่โอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะจริงๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสายนักเล่นพระนะฮะเพราะท่านเองเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของหนึ่งการดูดวงทำวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะในแวดวงการเมืองทหารตำรวจนะฮะหรือนักเลงพระเซียนพระต่างๆนานาเนี่ยขึ้นกับท่านบ่อยนะฮะก็ขึ้นอย่างครับเรียกว่าเกือบทุกวันท่านต้องมีแขกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนัดแฟนพันธุ์แท้ที่มานั่งตรงนี้นะครับนัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอได้ยินเรื่องตกใจไหมเชื่อไหม
16: ตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อไหมพี่ตอนแรกพอมันมีภาพอะเราหนีไม่ออกแต่ว่า
15: ตอนแรก

0: ไม่เห็นภาพ
1: ไม่เห็น
0: ไม่เชื่อ
1: ใช
0: ่ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชิงไม่เชื่อพี่มันมีความรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานตอนที่กราบท่านพูดผิดปกติเมื่อวานตอนที่เรากราบท่านอ่ะผมจะขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตนะแต่ตัวพ่ออย่าสึกนะปกตินะถ้าเป็นปกติที่เราคุยกันมาตลอดปีถ้าจะบอกว่าเออสบาย

0: ตรงนี้แล้วท่านเคยพูดไว้ว่าถ้าองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์จริงท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยจะต้องโทษนะครับท่านอันนี้ขอพูดเรื่องจริงนะท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยเงินจะต้องเข้าวัดไหมท่านพัฒนาวัดนี่คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วท่านก็ไม่ลุกเลยฮะท่านไม่รับนิมนต์จะไปไหนเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเมื่อวานพอเราจับปุ๊บพ่ออย่าสึกนะปกติท่านบอกเอ้ยสบายสบายเราสบายสบาย
1: เมื่อวานท่านตอบว่า
0: ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดมาเนี่ยเจอพระผู้ใหญ่เจอเรื่องต่างๆทำให้คิดไต่ตองและพิจารณาเป็นวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดท่านพูดอย่างนี
1: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเจอพระผู้ใหญ่ก็เลยกลับมาพิจารณา
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูว่า
2: เป็นวัน
0: ๆเป็นวันๆว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วฮะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วผมไปกัน 3-4 คนก็เขาบอกเราก็ยังแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเห็นคลิปกับเมื่อวานมันคำพูดนี้มันเข้าหูมาเลยเพิ่งปกติเราจับปุ๊บเนี่ยท่านจะสบายๆไม่มีอะไร
1: คุณอัดคลิปนั้นมาปะคลิปมาที่ไปเมื่อวาน
0: คลิปมีแต่ว่าท่านบอกว่าเฮ้ยเองเอาโทรศัพท์ลงก่อนเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้
1: าวเปิดดูสิ
0: เป็นคลิป
3: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสต์กูไม่เอาย
4: ังไม่โพสต
3: ์ไม่เอาร
4: วยกับสวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
3: ไม่เอาเรานี่เพิ่งจะโดนมาหยก
4: เรื่องรวยกับสวยขอ
3: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสต์กูไม่เอาย
4: ังไม่โพสต์
3: ไม่เอา
1: ทำไมท่านถึงจะไม่ให้ถ่ายเพราะอะไร
0: เพราะคืออย่างนี้ครับท่านตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปแล้วเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกดิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเออรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าให้ไม่เอาเองอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็สุดท้ายก็ได้คลิปมาเท่านี
0: ้ก็ได้คลิปแค่นี้เพราะว่าเราท่านพูดเราก็หยุดนะครับครับ
1: โอเคนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือคุณผู้ชมมันน่าตกใจฮะเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปนะครับซึ่งถ่ายเอาไว้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดแต่อันนี้ต้องเบลอให้เขานะ ไม่ใช่บอกคนว่าเอาเปิดสิเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วคลิปนี้ถูกแชร์ไปเยอะมากนะครับคลิปเนี่ยก็คือวันที่17เดือน7 2026ก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่17
5: เกือบ2เดือน
1: เกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีสีกาคนหนึ่งเนี่ยครับคอยเป็นบาทพัดวีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่มันเนี่ยฮะแตะตัวแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีการมาจุบกันหลังจากนั้นคลิปอีกคลิปหนึ่งมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกลมนะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ลงมามามานี่โต๊ะกลมแบบเนี้ยเนี่ย
0: ครับ
1: ตกใจไหมเมื่อวานเราเจอท่านอยู่แล้ววันนี้เป็นแบบนี้
0: เมื่อวานโต๊ะนั้นผมก็ยังนั่งอยู่
1: โต๊ะเนี้ยนะตรงส่วนนั้นมันเป็นอะไรฮะ
0: คือมันเป็นคือถ้าเป็นคนไปไหว้องค์พ่อเนี่ยก็เราก็จะมีพวกใบสีหรือว่าของที่จะจัดเตรียมเพื่อจะไหว
1: ้ไหว้องค์พ่อไม่ใช่หลวงพ่อ
0: องค์เทวรูปถ้าไหว้หลวงพ่อจะมีทีมงานจัดพานก่อนจะเดินเข้ามาอยู่แล้วแล้วยกพานให้หลวงพ่อรับเป็นพานครูเสร็จแล้วเดินหลุดออกมาข้างหลังตรงจุดนั้นก็บางทีก็คนเอาไว้นั่งทานข้าวหรือว่าท่านก็มานั่งฉันข้าวก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่าคนที่มีของเยอะของไหว้ก็จะไปวางที่โต๊ะตรงนั้นแล้วเมื่อวานผมก็นั่งตรงนั้นเหมือนกัน
1: นั่งบนโต๊ะนี้เลยตรงนั้นเป็นครัวเหรอหรือเป็นอะไร
0: ใช่
1: เป็นครัว
0: เป็นครัว
1: อยู่ในส่วนของกุฏิของท่าน
0: อยู่ในส่วนที่ไหว้องค์พ่อทั้งหมดเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรจาก
1: เป็นครัวกลางไหม
0: ใช่ใช่ใช่ด้วย
1: เป็นครัวกลางคือใครจะเดิน
0: ทานข้าวก็ได้
1: ใครจะเดินผ่านไม้ผ่านมาก็เดินตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ท่านกล้ามากนะท่านทำตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: ท่านกล้ามากนะ
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวไง

0: มันมีอีกจุดหนึ่งหน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้ง
1: เตาติ้ง
0: หลับดูเตาติ้งเนี่ยเห็นไหมไมโครเวฟเตาตรงเตาติ้งตั้งอยู่จุดไฟเตาแก๊สไฟยังจุดอยู
2: ่ครับ
0: สีกาเดินมาจุดใกล้กันถูกไหมโต๊ะโต๊ะกลมอยู่ซ้ายมือจุดเดียวกันเนี่ยเอาละประกบละประกบปากละเนี่ยกอดกันละกลมเลยเนี่ยฮะหวานซึ้งกินใจเนี่ยฮะกอดกันนี่มาแล้วครับโอ้ถวายบัวนี่โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาสังเกตอย่างนะอาจารย์ท่านเองเนี่ยจะถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาแล้วท่านจะดูโทรศัพท์ตลอดเวลาอาจารย์สังเกตไหมต่อให้มีการจูบกันอยู่หรือสีกาเนี่ยกำลังฉันบวบท่านอยู่เนี่ยพระก็จะดูอยู่ตลอดสักพักพระก็จะแบบเรียกสีกาแล้วก็แยกย้ายผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ย
3: เช็ควงจรปิด
0: เช็ควงจรปิดอยู่ตลอดเวลาว่าใครเดินเข้าออก
3: ใครกำลังจะมา
0: เป็นไปได้ไหม
2: ก็เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยนะ
2: เห็นด้วย
0: บางคนไปบอกว่าไปกล่าวหาว่าท่านดูหนังโป
2: ๊คงไม่
0: ไม่ใช่หรอกอย่าไปกล่าวหาท่านดูหนังโป
2: ๊ครับ
0: ผมเชื่อว่าท่านดูกล้อง
1: พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่แบบเปิดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเป็นแอร์เรียใครเดินเข้ามาก็ได
1: ้อ๋อก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างที่พี่หนุ่มประเมิน
2: ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดินเข้าแบบตัวยูครับเดินเข้ามาเจอท่านแล้วก็พอเดินตรงสุดก็จะเจอแล้วก็วนออก
0: ขอไว้บอร์ดหน่อยฮะเดี๋ยวให้นัดก็วาดให้ดูหน่อย
2: ครับครับ
0: จะได้เห็นภาพว่าอ๋อคือไอ้ที่สงสัยคือในเมื่อนัดบอกว่ามันเป็นที่เดินเข้าเดินออกอาจารย์ทำไมท่านถึงกล้า
3: ท่านอาจจะชอบความตื่นเต้นก็ได้
0: อุ้ยตายพาน้องชมวิว
3: เอาคนเรารสนิยมทางเพศมันเท่ากันที่ไหนล่ะบางคนเขาก็อาจจะชอบมากขออภัยนะพี่นะบางคนเขาอาจจะชอบความตื่นเต้นอาจจะอะไรก็แล้วแต
0: ่
3: แล้วอยู่ๆแบบคนไม่เคยปิดกุฏิอยู่จะมาปิดกุฏิคนมันก็สงสัยใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: อ่าใช่
3: ดังนั้นมันก็ต้องไม่ปิดอ่ะก็ต้องเสี่ยงด้วยการที่ไม่ปิดเพราะอยู่ๆถ้ามีสีกาคนนึงถือกับข้าวถือของถือทยาธรรมมาเงี้ยแล้วเราปิดกุฏิอ่ะคนมันก็จะสงสัยอยู่ดี
0: แต่เมื่อกี้พี่หมวยดร.หมวยถามผมอันนึงก็น่าสนใจนะก็ถามบอกว่าพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวงจรปิดมันอยู่ตรงเนี้ยทำไมท่านยังไปทำตรงนี้อีกผมก็เลยบอกพี่หมวยเป็นไปได้ไหมว่าตัวหลวงพ่อเองอ่ะอาจจะมีรหัสโทรศัพท์คนเดียวที่จะเข้าไปดูกล้องได
3: ้ก็คือคิดว่าไม่มีใครจะเข้าถึงไงแต่นี่ตำรวจเข้าถึงไงปัญหาคือพอตำรวจบุกทุกอย่างเขาเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนตรงตำรวจนั่นแหละพี่หนุ่มทุกครั้งอะที่ถามว่าไม่ว่าจะวัดบางแยกแพรกที่ลัดหัวหรือหลวงพ่อลงกฎหรือใครก็ตามเกมมันพลิกทุกครั้งที่ตำรวจเข้าเพราะตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางไอทีตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางการเงินตั้งแต่หลวงพ่อยงหลวงพ่อแย้มมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามอ่ะจนถึงนาทีนี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคมแล้วจนล่าสุดหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กรณีเดียวกันคือตายเพราะตำรวจเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์จริงๆก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่เขาจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วฉะนั้นต้องตรวจทุกอย่างผมมองแบบนั้นเราต้องตรวจทุกอย่าง
0: นะเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่ว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้มาดูผู้ชมครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีลูกศิษย์บางท่านที่จะโฟนอินเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวมีคุณอาร์มนฤชากุมุจจุทินอยู่ในพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับทางฝั่งของตัวสอบสวนกลางด้วย
3: พี่อาร์มได้เหรอเพราะว่าเห็นเขาประกาศปิดวัดนะเมื่อเช้าบอกว่าจะซ่อมแซมวัด
0: ไฟฟ้าเสีย
3: ไฟฟ้าเสียจะซ่อมวัด
0: ลองขึ้นไฟฟ้าเสียสิทีมงานนี่ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
3: นั่นไง
0: ไฟมันสปาร์ค
3: แล้วอาร์มเข้าไปได้เหรอเขาประกาศปิด
0: เข้าได้เข้าได้
3: เอาอาร์มเข้าได
0: ้เนี่ยนะฮะไฟมันสปาร์คแบบ
3: เน
0: ี่
3: ยเราขยี้อย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ไม่ได้ขยี้เอาจริงๆไฟมัน
2: ถูกไหมลิ
0: ขิตไฟดับทั้งวัดแหละเนี่ยไฟฟ้าซ่อมแล้วแม่จริงๆเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
5: ์สิงกระบะต้องน้ำมันคลื่นเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
5: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้เผาซ่า
7: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
8: ได้สิ

0: ใน9วีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้ I don't care if I need to eat I got to let's go go จะปาร์ตี้กันจะคอลเนี่ยมันจะละลาย yo yo มีปาร์ตี้กันโอเคได้กี่เที่ยวก็ได้เที่ยวอยู่ไปที่มีคอลเนี่ยก็โอเคโอเค
3: กินดิ
4: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
5: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
6: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวรมจันทร
7: ์ต้องกลับคืนสู่สวรรค
8: ์พ่อจากเนี่ยให้คืนลมทะเลพัดพาไป
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
13: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
14: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
15: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
16: โอ้โห
17: สั่งพิเศษลูกชิ้น
15: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
18: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
19: หัวหน้าไปดูอะไรมาครับ
20: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
21: สงสัยมือถือแบตหมด
22: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
23: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ With a Day Astra Centin 6 มิลลิกรัมนี่นะครับคือทางนัดเขาวาดถังให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าท่านไปทำกันตรงไหนอ่ะขออนุญาต
24: ครับ
23: นี่นะฮะเป็นแบบนี้เนาะนี่กำแพงนะ
24: ครับ
23: กำแพงนะ
24: ครับเราต้องเข้าตรงนี้ครับเราเดินเข้ามาทุกคนเข้าตรงนี้ครับ
23: เข้านี่นะทางเข้านะ
24: ครับแล้วก็จะเจอสิทธิ์เขาน
23: ี่สิทธิ์เขานะ
24: ใช่ฮะที่
23: กล้องวงจรปิดก็จะมีอยู่นี
24: ่รอบ
23: รอบตัวนี้นะรอบเลยนะ
24: รอบทั้งหมดนี่พี
23: ่รอบนี้เลยนะ
24: ใช่ครับ
23: กำแพงกำแพงนี้ด้วยนะ
24: ใช่ครับ
23: จากนั้นยังไงนะ
24: เสร็จปุ๊บก็จะให้ทุกคนไปเนี่ยทำหยอดตู้ไปเอาดอกไม้ทุบเทียนนะครับเนี่ยเอาทุบเทียนก็มาตรงนี้สิจะจัดพานให้แล้วก็เดินตรงไหว้หลวงปู่ทวดก่อนก็ได้
23: หลวงปู่ทวดอยู่นี่
24: ใช่ครับเป็นวิหารพุทธเล็กๆอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เดินตรงเข้ามาก็ท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้
23: ท่านนั่งนี่นะ
24: ใช่ครับ
23: ที่คุณไปไหว้เมื่อกี้ที่คุณถ่ายคลิปมานะ
24: ใช่ครับ
23: แล้วก็
24: เสร็จก็จะมีห้องกั้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็องค์พ่อจะอยู่เยื้องมานิดเดียวเองเนี่ยเยื้องท่านมา
23: องค์พ่อนี่องค์พ่อจะตรง
24: ข้ามใช่ฮะอยู่ตรงน
23: ี้โอเค
24: แล้วระหว่างตรงที่ท่านนั่งก็จะมีจุดช่องตรงนี้ที่มี
23: ขายพระ
24: ขายพระอยู่ขายพระขายที่ระลึกของที่ระลึกนะแล้วก็พอเดินหลุดห้องตรงนี้เราก็มาไหว้องค์พ่อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะที่มีรูปนะครับแล้วก็โต๊ะไหว้ของมันก็ติดกัน
23: นี่โต๊ะกลม
24: อันนี้โต๊ะกลม
23: โต๊ะกลมโต๊ะสำคัญ
24: เราก็อยู่ตรงนี
23: ้โต๊ะสำคัญ
24: ใช่ครับ
23: อันนี้โต๊ะไหว้
24: ที่เวลาเราจัดของก็ต้องยกมาไหว้ตรงนี้คร
23: ับแล้วเตาอยู่ไหนเตาติง
24: เตาอยู่นี่ฮะเตาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้รอบตรงนี้ครับรอบเป็นตัว L เนี่ยครับ
23: นี่เตาอยู่นี่นะ
24: ใช่ครับ
23: เตาอยู่นี่ถูกไหม
24: ใช่ครับ
23: นี่เตาอยู่นี
24: ่ครับแล้วก็เป็นตัวไปเก็บของไปที่ล้าง

0: ซิงเป็นอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าเดินทะลุกันได้หมดเลย
0: เดินเป็นตัวยูเลยครับเดินออกเข้าเป็นตัวยูแล้วก็มีขายจุดขายประทัดเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ต้องวนออกเป็นตัวยูครับ
1: อ๋อเดินมานี่ออกงี้ข้างนี้ออกงี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นวงอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วท่านมาทำกิจอยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้ก็เห็นตรงที่ผมไปกราบก็ตรงมีคลิปโผล่มานิดนึง
1: แล้วตรงนี้คือโต๊ะกลมเมื่อกี้ทำกิจตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: ที่เมื่อกี้เราเห็นถูกไหม
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วก็เตาติ้งอยู่นี
0: ่ครับ
1: นี่นะแต่โต๊ะนี่ผมอยากถามท่านมากท่านซื้อที่ไหนแข็งแรงมากนะ
0: โอ้โหพี่โต๊ะแถวบ้านผมไม่ได้เรียกขยี้พี่แต่ว่าเรียกกระทืบ
2: ครับ
1: โต๊ะแข็งแรงจริงเอานี่เป็นอะไรเอาแข็งแรงจริง
0: ครับครับ
1: ไม่พังลงมาบ้างหรืองงมากเลยนะ
0: จะสั่งสักตัวไหมล่ะครับ
1: สองคนขึ้นไปนั่นแหละ
2: นั่นน่ะสิโต๊ะไม้คุณนัทเป็นโต๊ะไม้อะไรครับคุณนัท
0: เป็นปูน
2: อ๋อเป็นปูนเหรอครับ
1: โต๊ะปูนเหรอ
0: น่าจะเป็นโต๊ะปูนถ้าจำไม่ผิด
1: ไอ้โต๊ะกลมนี่เป็นโต๊ะไหนเปิดดูซิมัน
0: น่าจะเป็นโต๊ะปูนนะคร
1: ับ โต๊ะปูนเหรอ
0: ถ้าจำไม่ผิด
2: น่าจะเป็นหินอ่อนป
0: ่
2: ะ
0: เป็นโต๊ะหินอ่อนนะ
1: โต๊ะหินอ่อนนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
2: แต่มันไม่แยกส่วนหรอปกติเอ๊ะมันจะตัวฐานกับตัวคลอง
0: บ่องตรงก็ไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าน่าจะเป็นฐานข้างล่างเป็นปูนนะฮะแล้วก็ตัวบนเป็นที่แผ่นวางหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกต
2: ร้านไหนเป็นผู้ผลิตแสดงตัวด้วยนะครับทนทานอันดับหนึ่ง
1: เนี่ยสุดจริงอ่ะทีนี้พอหลังจากที่มีคลิปออกมาเนี่ยมันมีหลายจุดหลายมุมมากนะอาจารย์
2: ใช่ครับเห็นอยู
1: ่ใช่ไหมฮะคือแสดงว่ามันเหตุไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียว
2: เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นครับ
1: โอ้อ้าวลองดูภาพอื่นสิทีมงานมันมีคลิปอะไรอีกนะอันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นคลิปที่มันหลุดออกมาอยู่ในสื่
2: อ
1: ทั้งหลายแล้ว
2: ตอนนี้ทั้งสื่อ
1: ทุกสื่อทุกสื่อ
2: มีหมดครับ
1: เนี่ยฮะ
2: อันนี้คนละวันดูได้จากส
1: ีมีคนละวันเนี่ย
2: โอ้ย
0: แล้วคนเดิมไหมครับโทษครับ
1: คนเดิมคนเดิมใช่ไหมคนเดิมเนี่ยฮะแล้วใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ด้วยนะผู้หญิงอ่ะนี่อันนี้ข้างคล้องเห็นไหม
0: นี่คือจุดที่
1: สีกาข้างคล้องสีกาข้างคล้องแล้วอยู่ตุ่มด้วยเห็นไหมนั่นน่ะตุ่มใช่ไหมนั่นตุ่มคุณเคยเห็นจุดตุ่มนี่ไหม
0: ครับ
1: อันตุ่มอะไรเนี่ยตุ่มอะไร
0: ก็มีส่วนใส่ของไม่เคยเปิดพี
1: ่เหรออ๋อแล้วคล้องนั่นหนูคล้องงงนั่นน่ะ
0: คร
1: ับ เห็นไหมล่ะ
0: ครับ
1: โอ้หลายจุดนะน่ะ
2: คุณนั้นคล้องตีได้ไหมครับที่คุณนัทเคยคร
0: ับท่านจะตีครับถ้ามีเหตุที่จะตีอะไรเงี้ยไม่เอามาใช้ในงานเสกอะไรเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: เวลาปลุกเสกอะไรเงี้ยเคาะ
0: ใช่ครับ
1: งง แล้วมันมีจุดไหนอีกที่ท่านไปนั่นอ่ะเนี่ยอันเนี้ยหนักนะบนโต๊ะใช่ไหมเนี้ยใช่ไหมถวายพระตรอาหารบนโต๊ะนะ
0: คร
1: ับ อันเนี้ยเอาแล้วดูเวลาดิคุณผู้ชมลองดูเวลาขอดูเป็นภาพใหญ่หน่อยได้ไหมทีมงานครับดูเวลามีไหมเวลาที่ขึ้นมา
0: ไม่มีตีห้าสามสิบห้า
1: ล้างหน้าไก่โดยแท้ทรูฮะ
2: ก่อน
1: บินทบาท
0: ท่าน
2: ออกบินทบาทไหมครับ
0: คิดว่าไม่นะครับ
1: อันนี้ท่านตั้งเวลา AM อะไรผิดหรือเปล่า AM PM เป็น5โมงเย็นหรือเปล่าไม่ใช่นะ
0: โอ้จะ5โมงเย็นขนาดน
1: ี้น่าจะเป็นตี5ครึ่ง
0: คร
1: ับ ล้างหน้าไก่ที่แท้ทรูโอ้โหตายแล้วไม่น่าเชื่อจริงอะนัท
0: ครับ
1: ทำยังไงเห็นอย่างเงี้ยถามจริงนัทยังศรัทธาอยู่ไหม
0: องกับตัวท่านคงเว้นไว้ในฐานะตอนนี้ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดานะพี่แต่ว่าไอ้สิ่งดีๆที่แกทำกับเราก็เราก็จดจำว่าแกทำเรื่องดีๆกับเราอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่แต่อันหนึ่งต้องชื่นชมท่านนะคือท่านดูแข็งแรงนะ
2: โอ้
1: ใช่ป่ะอาจารย์
2: คือไปเขย่งบนโต๊ะกับข้าว
0: สาธุพี
2: ่สุดยอดจริงท่านี้ผมก็ไม่ถนัด
0: พี่ใช่ป่ะผมเนี่ยที่สุดคือพี่ครับพี่มีรางวัลอะไรผมต้องเอามาให้พี่อ่ะคือแบบเป็นที่สุดของพี่เป็นที่สุดจริง
1: ๆไม่ใช่ไม่จริงๆท่านแข็งแรงจริงนะต้อง
0: ผมไม่รู้ผมทำใจแบบโอ้โหพี่นุ่มพี่สุดยอดนี่มาแต่ละดอกนี่ดอกละ2วิ3วิอ่ะพี่คิดดูดิถ้าเป็นมวยนี่ผมน็อกไปเลยนะ
1: ไม่แต่จริงคือท่านแข็งแรงจริงนะท
2: ่
1: านอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: 66ครับเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่าท่านหลวงพ่อปีนี้กี่พรรษาเนี่ยที่ก่อนจะถามว่าจะศึกอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าก็นับแล้วผมก็ทายใช่3พึดทายพรรษาว่าจะเอาไปแทงเลขอ่ะแทงหวยอะไรง่ายๆ30เปล่าหลวงพ่อเฮ้ยใช่พอดีเลย30พรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คิดดูดิพี่บวช30ปี
3: คุณนัทพูด

0: พูดไปยิ้มไปตาก็คอไปตลอดเลยมันความรู้สึกไงเหมือนคนอกหักไหมครับ
1: อกหักมันน้อยกว่าพี่อกหักเดี๋ยวเรารู้ว่าผู้หญิงแม่งล้านได้ผู้หญิงมันขอโทษผู้หญิงอาจจะทองอะไรก็ได้แล้วบทแต่ว่าเนี่ยมันครูบาอาจารย์เราพี่นึกออกไหมมันเหมือนกับว่าเรามีครูที่สอนเรามาตั้งแต่มัธยมก็ได้อนุบาลก็ได้แต่ครูจะมาทำอะไรกับเพื่อนเราอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันคือความฟิลนั้นเลยพี่นึกออกไหมแล้วความศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราชวนคนไปไหว้เป็นร้อยอ่ะใครว่าท่านผมไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยท่านดีท่านดีท่านดีแต่เราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านไงพี่หนุ่มบอกว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าท่าน
0: ครับ
1: เราเสียใจมากพี่เสียใจมาก
2: อ้าวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคืนไว้สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยกันยาวๆเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะคุยกับทางสอบสวนกลางด้วย
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะคุยกับทางคุณอาร์มนฤชากมุจจทินอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็จะถามด้วยนะฮะเรื่องของสีกาที่ชื่อบุญยวีเนี่ยเป็นใครไปมาหลายครั้งเจอทุกครั้งใช่ไหม
1: ทุกครั้งพี
2: ่แล้วอากับกิริยาของสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงเขาแนะนำตัวเขาเป็นใคร
1: ไม่เขาไม่มีเฉิดฉายพี่เขาไม่ได้เฉิดฉาย
2: แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าเป็นใคร
1: ไม่มีการแนะนำใดๆเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่ประจำตำแหน่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาทำอะไร
1: ก็เขาก็อยู่ช่วยงานตรงนั้นแล้วบางทีก็นั่งอยู่ในจุดที่ขายประทัดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็แต่ละจุดจะมีคนทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ
2: เขาเป็นหนึ่งในพนักงาน
1: ใช่ครับใช
2: ่ขายประทัด
1: ผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดขายประทัดด้วยนะครับตอนที่ผมคืออย่างเงี้ยประทัดเนี่ยเป็นประเพณีว่าถ้าเกิดเราจะไล่สิ่งไม่ดีให้จุดประทัดปั้งๆเนี่ยเราจะแบบความเชื่อนะครับแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็เอาบัตรจ่ายตังค์ไปไว้มอบให้ตรงนั้นแล้วก็จะมีเวลาจุดประทัดก็เป็นของแก้บนอย่างหนึ่งขององค์พ่อจตุคามรามเทพครับ
2: อาจารย์จตุรงค์ก็น่าจะเสียใจมากเพราะท่านเคยพูดหลายครั้งว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจอพระที่แบบหลายๆคนกราบไหว้แล้วต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ผมเคยเห็นอาจารย์เสียใจมากมาก
3: เพราะเอิญองค์นี้ไม่ได้สนิทกันนะครับก็เลยไม่เจ็บรอบนั้น
1: ฟิลเดียวกันที่เขาร้องไห้วันนั้นฟิลเดียวกัน
3: จะอยากจะบอกคุณหนุ่มว่าคนที่เจ็บหนักกว่าผมก็คือเขานะแต่เขาไม่ได้มาออกสื่อคือตั้งแต่หลวงพ่อวัดไร่ขิง
1: ผมไหว้กี่วัดวัดได้เป็นรายชื่อหมดเลยงง
3: วัดชูจิตธรรมารามเนี่ยก็ทำเป็นแสนนะวัดชูจิตองค์ที่เอาไฟฉายตีหัวแล้วก็ทำเป็นแสนนะ
2: วัดชูจิตก็คุณเหรอ
1: ผมทำคลิปกับท่าน
3: เป็นแสน
1: ผมก็งงว่าเนนตั้ง200กว่ารูปทำไมได้รับฉันของฉันไม่สมควรผมก็พาผู้ใหญ่ระดับประเทศไปไหว้เลยอะแล้วอยู่ดีท่านก็เอาใบมาอันเอ๊ะนัดเนี่ยตอนนี้ที่วัดขาดโซลาร์เซลล์อะนัดช่วยกันหน่อยดิผมก็ทำคลิปกับท่านทำโซลาร์เซลล์ทำคลิป7วันเท่านั้นไฟฉายตีหัวซะงั้น
3: แล้วก็หลวงพ่อ
1: ลงกฎ
2: หลวงพ่อลงกฎอีก
3: เขาไลฟ์สดประมูลพระเขาเอาพระ
1: โอนอีก
3: ไม่ได้โอนเข้าบัญชีตัวเองนะ
1: โอนเข้า
3: บัญชีวัด
1: เงิน
3: วัดหลวงพ่อลงกฎก็ถึงบอกว่า
1: ผม
3: วัดไหนเข้าเนี่ย
1: แต่ผมอะ
2: เข้าวัดไหนหัวหน้าตายหมด
1: เจ้าว่าชิบหายจริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนึงเนี่ยมันคือแรงศรัทธาที่ผมศรัทธาพี
2: ่
1: เมื่อแรงศรัทธามันเกิดขึ้นน่ะคนชั่วมันอยู่ไม่ได้อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้น
3: พี่ไม่ต้องมาหาผมที่บ้านนะสวัสดี
2: โอเคคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณปอภาคภูมินะครับกับเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปปลาโดนัทครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับ
4: โรงงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาค่ะ
5: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3ครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเหมือนพี่บอยบอกครับบ่ายๆแบบนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่อง3เนาะโดยปกติอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันอยู่แล้วส่วนตัวผมนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีขออนุญาตกล้องจับนะครับขวดแบบนี้ราคาเป็น100อ่ะถามพี่หมวยนิดนึงพี่หมวยเคยซื้อรังนกแท้ขวดแบบนี้เรียกว่าไซส์45แมลส่วนตัวพี่หมวยซื้ออยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
4: หลักร้อยค่ะคุณปอ
5: หลักร้อยเนาะพอขวดละ100บาทหลายคนก็รอเทศกาลสำคัญสำคัญมันผมเหมือนพี่หมวยเนาะแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางวันนี้ผมจำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลทั้ง2ขวดครับ1ขวดพี่หมวยบอกว่าประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี
4: 1,200 บาท
5: ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีโรงงานมาเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางนะจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือแค่700กับอีก20บาทและงบ720บาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้ครับอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่หมวยอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่หมวยรวมรังนกทั้งหมดนะ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24พี่หมวยว่าขวดละ100บาท24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี
4: 2,400 บาท
5: แต่วันนี้ง่ายๆครับใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีผมปรับราคายืนยันที่720บาทเอา720ตั้งเอา24ขวดหารจะตกเฉลี่ยต่อขวดนะ แค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45มลเมื่อกี้ต้นรายการเราบอกเลยว่าขวดนึงประมาณ100บาทแต่ตอนนี้ขวดนึงเหลือแค่30บาท24ขวดเหลือแค่720บาทพี่หมวดและทุกออเดอร์วันนี้นะใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก15ทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินไปทางให้พี่หมวดและท่านผู้ชมครับดูโรงงานเราที่1ครับผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้เข้ามาหาชนที่1คือโรงงานของเราจดทะเบียนตราทรัพย์ทุกขวดบนหน้าจอครับเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบรังนกหนึ่งครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับนานะไครเจนและเพิ่มเซรามายเข้าไปเนาะยืนยันจ่ายจบที่720บาทและในงบ720บาทผมมีของแถมมาแถมด้วยพี่หมวยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะส่วนตัวผมครับผมจ้องจอและเล่นมือถือบ่อยวันนี้ผมมีโปรตรงจากงานหยิบของแถมมาฝากท่านผู้ชมหน่อยและขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับวันนี้ผมมี CL ตาวนัดครับส่วนนี้มีทั้งลูทีนครับโกจิบุรีและบิบุรี1กล่องบรรจุ30แคปซูลเก็บได้1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องที่งานหมดหน้าจอ720บาทและผมบริการส่งฟรีอ่ะถามความรู้สึกพี่หมวยหนึ่งว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ว้าวค่ะ
5: ว้าวเนาะ
4: หลังนกแท้ตั้ง24ขวดแล้วก็มี CL อีก3กล่อง
5: ถูกต้องครับอ่ะนั้นใครสนใจว้าวเหมือนพี่หมวยครับเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ02-065-888ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันโชคดีครับช่วยย้ำๆนะครับเปิดติดรอนกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมปรับราคาและยืนยันที่700กับอีก20บาทผมมี CL ตราวนัดครับตอนนี้มีทั้งลูทีนโกจิเบอรี่และบิวเบอรี่เนาะให้ฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอจ่ายจบแค่720บาทใครสนใจโทรกับ02-065-888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการช่อง3ด้วยว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
4: คุ้มมากปกติแล้วหลังนกขวดละเป็น100
5: ถูกต้องครับ
4: ต้องมี 2,400 บาท
5: ถูกต้องครับ
4: แต่นี่แค่720ได้หลังนก24ขวดแล้วก็ CL
5: หมดหน้าจอยืนยันจ่ายจบแค่720บาท02กับ2658ครับให้ดูส่วนประกอบของ CL ตราโดนัทนี่ครับส่วนนี้มีทั้งลูทีนครับโกจิบุรีและบิวบุรีเนาะส่วนตัวผมครับจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆเนาะวันนี้ผมมีโปรตรงจากงานขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับปกติรองนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทใครโทรมาก่อนบ่ายโมงอีก15ทีผมปรับราคาเหลือแค่720บาทและผมแถม CL ตราโดนัทที่มีทั้งลูทีนโกจิบุรีและบิวบุรีให้ฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888และวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากด้วยขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับปกติรองนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผมให้ CL ตอนนั้นครับไปกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดวันนี้เรามีของแถมด้วยโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
4: วันนี้ขอบคุณคุณปอ
5: ขอบคุณพี่หมวยเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับ
4: แล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: กระซิบ
1: หยา
0: หยา
1: พอจะเหมือนน้องน้ำหวานซาซาเป็นการสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวีและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ทำมาสัมภาษณ์น้องน้ำหวานซาซาเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานกับคุณผู้ชมค่ะน้องน้ำหวานเนี่ยนะเหมือนสตาร์ไว้เลยโอ้ยวันนี้จะไปสัมภาษณ์ค่ะว่าน้องเนี่ยเขาเข้าวงการมาตั้งแต่กี่ขวบเลยนะเพราะฉะนั้นอยากรู้จะสัมภาษณ์น้องน้ำหวานกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ที่อัลบั้มซาซาตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมากับตอนนี้แล้วก็เหมือนเพิ่งเข้าวงการมาเลยนะจ๊ะน้องน้ำหวาน
1: ติดตามมานานนี่เขาเป็นศิลปินตั้งแต่อายุ13ป่ะ
3: 14 12 13
4: แต่เป็นศิลปินฝึกหัดตอน9ขวบ
1: คุณเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่9ขวบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปเจอมาหรือว่าไปเดินในตึกพร้อมกับน้ำใหม่
4: ใช่ค่ะเขาเห็นว่าอาดูน้ำใหม่บ่อยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเด็กมีดื้ออยากจะปราบพยศน้ำใหม่
1: แล้วอัลบั้มแรกที่คือได้ข่าวว่าคุณอยากไว้ผมยาวมากแต่โดนหัก
4: ใช่ใช่แล้วร้องไห้ทุกวันตอนตัดผมคือกรี๊ดลั่นเหมือนผีเข้าแต่ว่าพอโตมาก็รู้สึกว่าผมสั้นหน่อยก็กระทัดรัดกว่า
1: ใช่คือไปดูหน้าปกนะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะคุณน้ำหวานเนี่ยจะนั่งอยู่เนาะแล้วก็ผมจะตั้งก
4: ็
1: คือแต่อีกสองสาวเนี่ยคุณน้ำหวานกับคุณพิมเนี่ย
4: พิมกับแก้ว
1: ใช่แก
4: ้
1: ว
4: พิมกับแก้ว
1: ใช่เขาจะผมยาวหน่อย
4: ใช่
1: แล้วนี่เขาก็มาแล้วแบบน่ารักมากอัลบั้มแรกนี่คือเพลงหากินจนปัจจุบัน
4: ก็ยังได้รับความกรุณาจากศิลปินเจนซีทั้งหลายเอามา cover อย่างเลือกได้ใหม่นอนไม่หลับ
1: แต่ตอนนั้นนอนไม่หลับบอกคุณดังมากเลยนะอยู่ๆก็มีเรื่องราว
4: ใช่ค่ะตอนนี้ทรีมันดาวมาทำเด็กๆรุ่นนี้ก็เลยอาจจะเคย
1: รู้จักแล้วทีนี้ตลอดระยะเวลาตอนเป็นศิลปินของคุณอะเครียดไหมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ตั้งแต่เป็นเด็กเนาะมันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตการเป็นวัยรุ่นได้ไหม
4: วันนะเด็กประจำก็จะมีพาทั้งอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็เป็นพาที่อยู่พี่หยิบแก้วรู้สึกว่าโลกของการอยู่กับพี่หยิบแก้วเป็นโลกแฟนตาสติกมาก
1: จริงเหรอ
4: คือเราไปทำอะไรแบบที่ชีวิตนี้เรายังไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับเข้าโรงเรียนก็จะอยู่ในกฎระเบียบนิดนึงมันก็จะเหมือนเป็นโลกคู่ขนาน
1: แม่มีห่วงไหมว่าแบบทำงานตั้งแต่เด็กอะ
4: แม่เขาจะคอยไปปราบเวลาที่ได้ข่าวว่าหวานพยศ
1: มีด้วยเหรอ
4: โอ้เทียบแม่ก็จะขับรถมาถึงต่างจังหวัดไหนเขาก็ไปเพื่อปราบพยศหวาน
0: บางกอกก็สิบกระซิบเคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ไปแคร์พร้อมเซรามายและไดนอฟซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%

0: ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพย์ประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ซาซาเกอร์กรุ๊ปในตำนานเราอยู่กันมาเกือบ30ปีแล้วยังรู้ใจกันเหมือนเดิมไหมจ๊ะ
7: พี่3คนคุณแก้วคุณพิมแล้วก็คุณน้ำหวานเนี่ยใครดื้อสุด
8: หวานว่าถาม2คนนายก็ต้องบอกว่าหวานหวานนะอาจจะเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ย
7: แต่คนขี้งอนสุดล่ะ
8: พี่พิม
7: พี่พิม
8: เผื่อดูอยู่เขาจะเป็นคนขี้น้อยใจจนปัจจุบันก็ยังต้องคอยบอกกันว่ารักกัน
7: เดี๋ยวทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม
8: เหมือนเดิมแล้วก็เวลาไปกินข้าวกัน3คนก็เสียงดังตามร้านอาหารเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน
7: แล้วเคยมั้ยแบบร้องเพลงประสานกันแล้วแบบมีหลุดมีเพี้ยนไปแล้วแบบว้ายตายแล้วลืมคีย์ลืมเนื้อ
8: ครั้งไหนที่ไม่เพี้ยนครั้งไหนที่ร้องตรงกันมีประจำอย่างคอนเสิร์ต3วันติดกันเงี้ยยังเหลออย่างเงี้ยบางทีขึ้นมาลืมไอ้แก้วก็ลืมบางทีอินโทรขึ้นเพลงนี้ไปร้องอีกเพลงก็มี
7: แล้วแบบว่ามีดูแลกันมั้ยความสวยความงามเพราะว่าคุณเนี่ยหน้าสตาร์ไว้ทุกคน
8: ประจำค่ะล่าสุดก็ยังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะพากันไปปุ้งตั้งกันหน่อย
7: อุ๊ยอยู่ดีๆเนาะศิลปินดาราเมื่อก่อนเขาจะแบบเป้าหน้าธรรมะเดี๋ยวนี
8: ้ทำค่ะเราไม่สามารถที่จะหน้าแบบนี้ได้เราบอกว่าไม่ทำอ่ะ
7: แต่ทำแบบพอดีๆนะธรรมชาติ
8: จังหวะของคนทำน้อยแต่ทำบ่อย
7: ตอนนี้เจอน้ำใหม่บ่อยไหม
8: เจอกันสัปดาห์ละวัน
7: อัลบั้มแรกคุณพูดผิดพูดใหม่นี่น้ำใหม่เขาเป็นคอรัสคุณ
8: ใช
7: ่ป่ะดีๆกันดีๆเด
8: ้พี่ปานมีพี่โปมีพี่อั๋นปีนี้ซาซ่ากลับมารวมตัวกันนะคะแก้วกลับมาก็อยู่ยาวถึงปลายปีค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยนะคะ
7: ตอนนี้เชียงไม่มองใคร
8: หรอก
0: บางกอกก็สิบกระซิบ

0: ครัวคุณป๋อย
1: รถเยอะเลือกไม่ถูก
2: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเคพี่โจส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
4: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเ
3: ถอะแค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
5: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี้
0: ครัวคุณต๋อยยกครับ
9: ฟังพี่เวลา

0: ถ้าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
2: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปางมุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: เด็กเจนใหม่
5: เขาเที่ยวกันยังไงโ
6: อ้ยทีวีของพี่เนี่ยให้เราใส่แว่นนี้ก่อนใส่ปุ๊บว้าว
7: แว่นเกียร์อะไรปะเนี่ย
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ
11: ์ทำไงจะรสดีกัน
12: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
13: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
14: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
16: สวัสดีครับ
15: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ครัวคุณต่อยครับ
16: มาแล้วจ้า
15: แล้วมาพร้อมกับความน่าชื่นใจและน่าชื่นชมท
16: ่
15: านผู้ชมอีกไม่กี่วันนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วคนไทยกับวันไหว้พระจันทร์นี่บอกตรงกลายเป็นของคู่กันไปเรียบร้อยแล้ว
16: เพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราเนี่ยเยอะมากๆอ
15: ่ะอาจจะว่าแต่คนไทยเชื้อสายจีนเลยฮะคนไทยเองเดี๋ยวนี้
16: ก็ใช่ใช่
15: ก็ไหว้นะฮะเพราะเรารู้สึกว่าเออเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่อง
16: เทศกาลทำแล้วเราสบายใจอ
15: ่
16: ะ
15: มันเป็นเทศกาลแล้วไม่ได้ไปใช้เงินอะไรนักหนาไม่ใช่ใช้งบอะไรและในเทศกาลอย่างนี้จริงๆแล้วพอพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ขึ้นมามันต้องนึกถึงภัตตาคารนี้ที่เดียวจริงๆอันนี้มันอยู่ในใจเลยภัตตาคารนี้ชื่อว่าภัตตาคารเชียงกะลีละ
17: ครับ
15: เชียงกะลีละก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์มาตลอดในทุกๆปีนะและปีนี้ที่ท่านกำลังดูรายการเราอยู่อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยว10ท่าน10ชุดจะถึงท่านแต
16: ่
15: เป็นหน้าที่ของเขาคนเดียว
16: หนูเชื่อว่าแฟนรายการครัวคุณต่อยทุกๆปี
15: จำได้
16: ครับจำได้ช่วงนี้ไหว้พระจันทร์ครัวคุณต่อยเอามาอีกแล้วตั้งตาร
15: อคอยแล้วครัวคุณต่อยไม่เคยเอาของคนอื่นมาเอาแต่เชียงกะลีละมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วทั้งหมดวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณอ๋อเชิญเลย
17: มูลค่ารวมในการแจกวันนี้นะครับ 26,040 บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันก่อนนี่ๆๆๆ นี่เลยนี่คือขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอนทองไข่1ฟอง
15: หมอนทองไข่ครับ
17: หมอนทองไข่นะครับอันนี้เป็นไส้ลูกบัวไข่1ฟองถัดมานี่เป็นไส้โง่ยิ้งไข่1ฟองมาถึงด้านนี้ครับจะมันขึ้นมาหน่อยไส้เกาลัดแมคคาเดเมียนัทคร
15: ับ นี่
17: ถัดมานี่จะเป็นไส้ผลไม้แล้วก็นัทก็คือถั่วนะครับ
15: นี
17: ่ๆวันนี้มีรสใหม่ครับคุณผู้ชมนี่คือไส้ลูกบัวจันทิพไข่1ฟองพร้อมด้วยแมคคาเดเมียนัทครับนี
15: ่นี่
17: ถัดมาด้านนี้นะครับจะเป็นมินิมูนเค้กกิฟต์เซตทั้งหมด8ชิ้นเขาจะบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษจั่วปังพรีเมียมสีแดงมีลิ้นชักชักออกงี้เลย
15: อันนี้เวลาไปให้ใครให้แบบกิฟต์เซต
17: โอ้ให้แบบกิฟต์เซตแบบนี้ได้เลยถัดมาด้านนี้ครับสีส้มๆด้านนี้นี่คือขนมไหว้พระจันทร์ชุดคัสตาร์ดชาววังบรรจุกล่องกระดาษ8ชิ้นเลยนะครับ
15: อ
17: ย
15: ู่
17: ในนี้เลย
15: นี่คัสตาร์ดชาววัง
17: ใช่ครับถ
15: ั
17: ดไปจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ชุดหมากรุกนะครับเขาใส่กล่องกิฟต์เซตเป็นไส้ทุเรียน4ชิ้นไส้ลูกบัวอีก4ชิ้นครับ
15: โอ้โห
17: ทีนี้มาถึงกล่องขนาดใหญ่เลยครับผู้ชม
15: อันนี้ไหว้ยักษ์เลยนะพระจันทร์ยักษ์พระจันทร์ดวงใหญ่มากเลยอ
17: ันนี้เราเรียกว่าดาวล้อมเดือน
15: อ๋อหรือดาวล้อม
17: ดาวล้อมเดือนในดาวล้อมเดือนเนี่ยจะประกอบไปด้วยไส้ทุเรียนชิ้นใหญ่ไข่5ฟอง1ชิ้นนะครับแล้วก็ไส้หมอนทองไข่1ฟองนะครับ2ชิ้นด้วยกันไส้โง่ยิ้งไข่1ฟอง1ชิ้นไส้ลูกบัวไข่1ฟอง1ชิ้นไส้เต้าซาไข่1ฟอง1ชิ้นไส้ผลไม้และนัด1ชิ้นปิดท้ายด้วยไส้ชาไทยอีก1ชิ้นอันนี้ชุดใหญ่เลยถัดมาเรามีเล็กๆลงมาอีกนิดน
15: ึ
17: งอ๋อ
15: เหรอ
17: ก็จะเป็นชุดกล่องเหล็กสวยมากเลยครับชุดกล่องเหล็ก4ชิ้นนะครับอันนี้ชื่อชุดว่านิมิตจันทราแสงจันทร์และกล่องเหล็ก2ชิ้นด้านหน้า

0: นั่นก็คือชุดบุปผาชมจันทร์ครับ
1: เชื่อว่าคนที่ตั้งชื่อต้องดูโกเล้งแน่นอนแล้วต้องอ่านหนังสือโกเล้งมาแล้วมาตั้งชื่อให้ผมกันอย่างวิริศมาหลากัน
2: หนูขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมฮะ
1: ได้เลยครับ
0: ตอนนี้เวลาที่ชิมก็แล้วแต่คนใครชอบแบบไหนบางคนชอบหมอนทองอย่างเลขาผมไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่หมอนทอง
1: แต่ชอบผมนี่ลูกบัว
2: อันนี้ใหม่
3: อันนี้ลูกบัวน
1: ี่ไม่ได้ดิผมต้องของใหม่ด้วยดิ
0: ผมนี่ลอง
1: อันนี้ใหม่ใช่ไหมอันนี้ใหม่ใช่ไหม
2: ของใหม่อร่อยมาก
3: อันนี้พัฒนาการเชียงกะลีล่าบอกมันจะออกเค็มๆออกโอ้โหดีเลยเนี้ย
1: ดีกับใจเค็มจริงด้วย
3: มันออกเค็มๆ
1: มันหวานเค็มไม่ใช่เค็มเนี่ยเข้าใจผิดนะมันหวานเค็มมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างยิ่ง
3: หอมมากหอมเลยแล้วไข่มันโอ้โหดีแป้ง
1: แล้วเชียงกะลีล่าเนี่ยเขาคือเซียนทางด้านนี้จริงๆนะฮะ
2: แต่หมอนทองไม่เคยผิดหวัง
1: ทำไมหมายถึงคุณไปจากต้นมาเลยน่ะเหรอ
2: เนี่ยแหละ
1: ฮะอ๋อเหรออ๋อที่นี่นะ
3: นุ่มนวล
1: แต่ผมเนี่ยนะเชื่อไหมเราจัดรายการนี้มาทั้งหมด87ปีแล้วนะ
0: ไม่ถึงไม่ถึง
3: 14
1: ผมก็ยังชื่นชมอยู่อย่างเดียวสำหรับผมนะลูกบัวผมนี่ชอบจริงๆชอบจริงแล้วเมื่อกี้ผมก็ถามเขาแล้วด้วยว่าลูกบัวผมมีมาหรือเปล่าเขาบอกมีมาให้เม็ดหนึ่งเขาขอบใจนะขอบใจมากเม็ดหนึ่งเนี่ย
3: ไม่ได้เขามีมาให้ตั้งซีกหนึ่ง
1: โอ้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบในเทศกาลนี้ท่านไปเชียงกะลีล่าได้ถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหม
3: พัฒนาเชียงกะลีล่า
1: เราเตรียมตัวอยู่เลยรอไม่รอ
4: ครับรอครับ
1: รอที่ไม่รอได้ยังไงมีครบอย่างนี้ทั้งหมดนะ
4: ครับ
1: โอ้ยมันใจเลย
3: มีครบทั้งหมด
1: มีครบหมด
3: ถ้าคุณอยากได้มีครบทั้งหมดแต่วันนี
1: ้
3: สำหรับชุดที่เราจะแจกวันนี
1: ้
3: ในหนึ่งชุดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดไหว้พระจันทร์ชุดคัสตาร์ดชาววังนะครับอันนี้มูลค่า420บาทมินิมูนเค้กกิฟต์เซต8ชิ้นมูลค่า720บาทนะครับชุดขนมไหว้พระจันทร์บรรจุกล่องเหล็ก4ชิ้นมูลค่า490บาทชุดขนมไหว้พระจันทร์บรรจุกล่องเหล็ก2ชิ้น2กล่องมูลค่า974บาทรวมทั้งหมดต่อ1ชุดนะครับมูลค่ารวม 2,604 บาทครับ
1: นี่เอาง่ายๆที่คุณบ้าพูดเหมือนที่กล้องจับทั้งหมด
2: ทั้งเต็ม
3: ทั้งหมดเลย
1: 2,604 บาทเราจะแจกครึ่งชุด
2: 10ชุด
3: 10ชุด
1: เราแจกอย่างนี้10ชุดนะตามกติกายังไงครับ
2: กติกาไม่มีอะไรมากครับ เดี๋ยวพอหนูจะให้เป็นคนให้สัญญาณ
1: อ๋อเหรอ
2: นะครับแล้วเบอร์โทรจะขึ้นแล้วค
1: ุ
2: ณผู้ชมก็โทรมา10คนแรกที่ได้รับติดนั้นก็รับไปแต่เพียงแต่ว่าคือพี่ดาว
1: โทรศัพท์ขอโทรศัพท์หน่อยดิโทรศ
2: ั
1: พท
2: ์ยังโทรไม่ได้ผมเบอร์จะขึ้นก็เมื่อรอสัญญาณ
1: โอ้ท่านเนี่ยแต่ฉันยังไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์
2: คือหนูบอกเลยว่าพี่ดาวโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าตรงนี้ให้ติดเด็ดขาดโกหนูขอยืนแอคไปเวลา3นาที
1: มันช่วยซื้อเวลารายการด้วยหน่อย
2: คุณผู้ชมครับเตรียมโทรศัพท์ให้ดี
1: พอเบอร์ขึ้น
2: พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเบอร์อย่าเพิ่งขึ้น
1: โอ้โห
2: พี่ดาวก็บอกกับพี่ดาวแล้วตะโกนเลย
1: เออเหรอ
2: ถ้าพร้อมแล้วเบอร์มาครับ
1: 10สายแรกครับขอให้ท่านโชคดีแต
2: ่
1: ถ
2: ้
1: าท่านไม่โชคดีก็ไม่เป็นไรเพราะท่านยังมีโชคแน่นอนที
2: ่เชียงกะลีล่า
1: อย่าพลาดเด็ดขาดอะไรน
3: ะ
1: เหลืออีกสายนึงเหรอ
3: เฮ้ย
1: เดี๋ยวขอ
2: ไม่ทันแล้วไม่ทัน
1: ไม่ท
2: ัน
1: ไม่ทันนะเดินไปก็น่าจะไม่ทัน
2: แล้ว
1: ขอให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของท่านให้เป็นเทศกาลแห่งความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองของท่านอยู่เย็นเป็นสุขและอย่าลืมนะครับรักใครชอบใครอย่าลืมเชียงกะลีล่าเอาไปฝากเขาพักตัวนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเฟอร์แห้งครับไม่เคยเห็นมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เคยเห็น
3: คำแรกเข้าปุ๊บรู้รสชาติเลยแล้วมันอร่อยมากแล้วไม่ต้องปรุง
1: มันแตกต่างมากแล้วมันสุดยอดมาก
2: ๆไม่รู้จะพูดคำไหนไปกินอยู่ปทุมครับ3 กว่าปีไม่อร่อยอยู่

0: ียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูไลที่มากกว่าไม่พอเกิน
8: สามร้อยมิลลิลิตร
9: Be your original
8: Lacta Soy Original Number one brand Thailand 300 milliliter
10: Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า
11: It's real
12: ครัวคุณต่อยยกทัพ

0: เส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
2: ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
2: ครับ
3: และนี่มันยังสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเวียดนามปทุมและเมนูที่มาสอนไม่เคยเห็นมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เคยเห็นมันเป็นเฝอแต่เป็นเฝอแห้งปกติเรากินเฝอก็น้ำ
4: ใช่ครับ
3: น้ำทั้งหมด
4: ไม่ว่าหมดเลย
3: ไม่ว่าเราจะไปเวียดนามไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองไทย
4: แล้
3: วส่วนใหญ
4: ่เลยก็ตามแต่
3: เราจะกินกันเฝอน้ำแต่เจ้านี้ทำเฝอแห้งเรามาดูซิว่าเขาทำกันยังไงและร้านเขาน่าสนใจตรงไหนดีผมจะคุยกับเจ้าของร้านให้ฟังขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเกษรินทร์แพทย์พงศ์จากร้านเวียดนามปทุมครับ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ขอบคุณมากครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: คร
6: ับ สวัสดี
3: สวัสดีครับหมอขาคือมันน่าตื่นเต้นมากๆตรงนี้นิดนึงอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้เรานึกภาพจังหวัดปทุมธานีไว้นะแล้วตอนนี้ผมจะถามอะร้านเวียดนามปทุมเปิดมากี่ปีแล้ว
6: 33ปีค่ะ
3: 33ปีที่จังหวัด
6: ปทุมธานี
3: ปทุมธานีอยู่ตรงไหน
6: อยู่ตรงถนนคลองพระโสค่ะใกล้โรงเรียนอนุบาลปทุมเลยค่ะ
3: 33ปีนึกภาพ33ปีที่ย้อนไปอ่ะคำว่าเวียดนามอ่ะหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วนะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วไปเปิดที่ปทุมอีกด้วยนะ
2: ถ้าในกรุงเทพอ่ะยังพอ
3: ไหวแต่ถึงเปิดในกรุงเทพถ้าเกิด30ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่มากเลยแต่นี่เป็นร้านเก่าแก่ที่สุดที่เป็นร้านเวียดนามที่อยู่ที่ปทุมธานี
6: ค่ะใช่
2: หนู
6: ตอนแรกคนก็จะไม่รู้จักนะคะว่าแหนมเนืองคืออะไร
3: ไม่รู้
6: เฝอเป็นแบบไหนเราก็ต้อง
3: อธิบาย
6: ต้องอธิบาย
2: คนญาติถามพี่บอกไหมครับพี่บอกมีลูกครึ่งหรือมีเชื้อเป็นคนเวียดนามไหมคร
6: ับ ไม่เชื้อค่ะพอเป็นคนนครพนมใช่ไหมคะ
3: เป็นคนนครพนม
6: ที่นู่นเหมือนจะอาหารประจำวันเลยอาหารทุกเช้าได
3: ้อาหารเวียดนามก็คืออาหารประจำวันของเราเลย
6: ว่
4: าง่ายถ้าบอกว่าตอน33ปีนั่นก็คือต้อง educate สอนคนที่มากินบอกเล่า อธิบาย
6: นานเลยนาน
3: คือหมอเขาอยู่ดีหมอเขาอยู่ดีๆเขาคิดว่าเขาจะไปเปิดร้านเวียดนามที่ปทุมเหมือนท่านผู้ชมเมื่อ33ปีที่แล้วมันจะไม่บอกเล่าไม่บอกกล่าวได้ยังไงใครจะรู้จัก
2: มาตั้งแต่ปุ๊บก็จะแบบอะไร
3: โอ้
2: เอาก๋วยเตี๋ยวเหรอไม่ใช่เฟอร์
3: และที่สำคัญกว่านั้นทั้งหมดตอนนี้มีกี่เมนู
6: เป็นเกือบร้อยอะค่ะ
3: เป็นร้อยเมนู
6: เป็นอีสานแล้วก็เวียดนามค่ะแต่เวียดนามนำหน้า
3: แต่เป็นร้านซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าคำว่าอีสานกับเวียดนามเนี่ยสำหรับความรู้สึกของหมอกและสำหรับคนที่อยู่ที่นครพนมใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: มันใกล้เคียงกันมากอยู่แล้วมันใกล้เคียงกันเลยอาหารอีสานก็ได้อาหารเวียดนามก็ได้มันก็ใกล้เป็นพี่น้องเป
2: ็
3: นพี่น้องลักษณะการกินกันอยู่แต่ที่ไม่เคยเห็นเลยคือเฝอแห้งใครเป็นคนคิดครับเฝอแห้ง
6: คิดเองตั้งแต่แรกเปิดทีแรกเลย
3: ตอนแรกเช็คประสาทหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เป็น
3: เฝอแห้งใช่อยู่ดีๆเขาทำเฝอน้ำแกคิดเองเลยนะฮะ
2: เป็นเฝอแห้ง
6: เพราะว่าคนส่วนใหญ่น่ะจะปรุงแห้งไม่ค่อยเป็
3: น
6: เราก็เลยคิดว่าใส่ซอสใส่พริกเข้าไปเปรี้ยวเผ็ดหวานอยู่ในนั้นไม่ต้องปรุงอีกเหมือนจะลงตัวเราก็เลยลองพอลองเสร็จทุกคนก็

0: ชอบค่ะแล้วก็ไม่ปรุงด้วยกินแค่แบบพริกจีกับน้ำจิ้มกะปิแค่นั้นเองค่ะ
1: แล้วดูสิเธอทำประสบความสำเร็จเธอคิดเองนะท่านผู้ชม33ปีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้ชื่อว่าหมอกและคิดว่าจะทำเฝอแห้งแล้วก็ทำมันออกมาเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเธอทำยังไงนะร้านเวียดนามปทุมขอเสนอเฝอแห้งนี่ครับร้านอยู่ตรง
0: ใกล้โรงเรียนอนุบาลปทุมเลยค่ะ
1: ครับใกล้โรงเรียนอนุบาลปทุมเลยนะนี่ร้านนะครับดูเลยลูกค้าเต็มร้านนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนั่นสามีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: นั่นลูกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะลูกสาวคนเดียว
1: ครับนั่นแหละครับเขาจะฮุบเหรอครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็นี่เริ่มต้นจากน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย800กรัม
1: ครับ
0: แล้วก็กะปิ350กรัมค่ะบี้ให้เข้ากันให้มันไม่เป็นก้อน
1: นี่เราไม่เคยเห็นนะวิธีทำนะ
0: เสร็จแล้วก็ซอสพริกค่ะเผ็ดน้อย3ลิตรค่ะ
1: 3
0: เวลาทำเยอะค่ะแล้วก็ซอสพริกเผ็ดน้อยก็3ลิตรเช่นกัน
1: เผ็ดมาก300
0: เผ็ดมาก300เผ็ดน้อยอีก300ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าอีก1ลิตรน้ำสุกนะคะน้ำต้มสุก
1: ใส่ลงไป
0: 1ลิตรค่ะแล้วก็กวนให้เข้ากัน
1: แล้วก็
0: พริกป่นค่ะ4ช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวอีก4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ถั่วลิสงที่คั่วเองนะคะอีก4ช้อนเหมือนกัน
1: ค
0: นให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นซอสที่ใช้จิ้มกับเฝอแห้งแล้ว
1: คราวนี้ทำแล
0: ้
1: ว
0: เวลาทำก็
1: ถั่วลิสง
0: น้ำตาล
1: นี่
0: พริกดองค่ะพริกดองก็เอาพริกป่นไปดอง
1: ค่ะ
0: ส้มพริกดองน้ำปลาน
1: ี่
0: น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็
1: ทำให้เสร็จเลย
0: พริกป่น
1: นิดหน่อยถ้าจะชอบเดี๋ยวไปใส่เพิ่มเยอะๆเอาเอง
0: แต่ส่วนใหญ่จะจัดเลยค่ะ
1: จัดเลย
0: ถ้าไม่เผ็ดค่อยบอกค่ะ
1: แล้วก็ซอสพริก
0: ค่ะ
1: ตั้งชาย ค่ะยังใส่ตั้งชายอยู่เลย
0: ซีอิ๊วดำสัก 2-3 หยดค่ะแค่นั้นแล้วก็ผักโรยค
1: ่
0: ะ
1: ต้นหอมพวกนี้นะ
0: ค่ะต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็คลุกเครื่องนิดหน่อย
1: นี่
0: เสร็จแล้วก็ไปเอาเส้นเล็กค่ะ
1: เอาไปลวกลวกนาน
0: ลวกนานสัก5วินาทีน้ำเดือดๆนะ
1: 2 3
0: 4
1: 5ได้เลยแล้วก็เอามาคลุกกับ
0: น้ำมันเจียว
1: กากหมูครับยังเป็นกากหมูอยู่เลยนี่ฮะ
0: แล้วก็เอามาคลุกกับเสร็จเอาเครื่องปร
1: ุ
0: ง
1: ที่เราทำไว้อันนี้เราคลุกให้เสร็จเลยใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำพอคลุกคลิกเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: นิดนึงใช่ไหม
0: นิดนึงประมาณช้อนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถั่วงอกผักกาดหอมค
1: ่
0: ะแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะมีตับค่ะตับที่ต้มนะคะ
1: ตับซึ่งยังแดงๆอยู่นิดๆนะ
0: นิดๆแล้วก็
1: หมูต้ม
0: ใช้ส่วนสะโพกนะคะ
1: นี
0: ่แล้วก็หมูยอ
1: ใช้
0: หมูยออะไรฮะหมูยอเนื้อแล้วก็หมูยอทอด
1: สองอย่าง
0: สองอย่างเลย
1: ทั้งทอดทั้ง
0: แล้วก็กระเพาะหมูที่ต้มเปลือก
1: มีกระเพาะหมูต้ม
0: อีกค่ะ
1: นี่ดูดิ
0: แล้วก็ค่ะ
1: เอาไปลวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส
0: ่ลุกอีก
1: ทีอ๋อนี่คลุกให้อีกด้วย
0: ค่ะจะได้เข้าเนื้อกัน
1: อ๋อถึงจะไปเสิร์ฟ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็โรยด้วย
0: ผักชีนิดหน่อย
1: ผักชีต้นหอมนิดหน่อย
0: เสิร์ฟพร้อมซอสกะปิที่เราปรุง
1: เมื่อกี้เราทำเพื่อจะเอามาจิ้มแล้วก็สำคัญที่สุดต้องมีผักด้วย
0: แล้วก็พริกจี
1: ต่างหากเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเฝอแห้งครับ
2: ชิ้นเล็กที่เธอ
1: ใช้มันจะเป็นชิ้นเล็กที่เหนียวนุ่มนะท่านผู้ชมแล้วอะไรที่เธอเลือกเจ้าของเธอเองเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เธอลวกเธอก็จะลวกแบบนับ1 2 3 4 5ซึ่งเป็น5วินาทีโดยประมาณหมูสะโพกเนี่ยนะต้มสุกพอดีนะฮะนุ่ม
0: มันจะ
1: ไม่กระด้างนุ่มต้มมากเกินไปไม่ไหวมันแข็งกระด้าง
0: ค่ะใช่
1: แล้วหมูยอใช้2ชนิดนะครับชนิดนึงก็คือหมูยอธรรมดาก
0: ับหมูยอทอด
1: กับอีกอันนึงเป็นหมูยอทอดส่วนไอ้ซอสกะปิเค็มหวานของเธอเนี่ยไม่เคยเห็นคนไหนทำถ้าท่านดูจากสูตรตรงนี้ไปแล้วเอาไปทำท่านก็จะสุดยอดเลยนะฮะว่าท่านจะทำยังไงและที่แน่ๆนะฮะเวียดนามยังไงก็ตามต้องกินคู่กันกับ
0: พริกจี
1: ท่านผู้ชมดูนี่เธอทำของเธอเองนะไอ้พริกจีที่ว่านี่นะฮะมันออกมาเป็นลักษณะนี้เป็นพริกย่างอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มที่มีอุตสาห์ทำมันตั้งแต่ต้น
0: ใช่
1: เนี่ยเขาเรียกซอสกะปิ
0: จิ้มเยอะๆค่ะ
1: เขาบอกให้จิ้มเยอะๆซอสกะปิอันนี้นี่นะครับลักษณะนี้นี่คือเฝอแห้งไม่มีที่ไหนคุณอ๋อครับ
3: คุณจำเส้นนี้ไว้เลยนะพอกัดเข้าไปมันจะเปลี่ยนรสชาติไปทั้งหมดเลยเส้นมันไม่ได้เป็นเส้นเล็กปกติอะครับมันเป็นเส้นเล็กที่มันเหมือนเรามีเนื้อเฝอนิดไอตัวเฝอที่เป็นตัวอ้วนๆอยู่ในเส้นนี้นุ่มๆอยู่ในนั้นเลยแล้วก็รสชาติคือเครื่องปรุงทั้งหมดที่แม่เขาคลุกมาแต่แรกครับมันทำงานเร็วเหมือนร้านข้าวแกงเลยคำแรกเข้าปุ๊บรู้รสชาติเลยแล้วมันอร่อยมากแล้วไม่ต้องปรุงของดีชิ้นใหญ่หมดเลยทีนี้มาถึงตัวน้ำซอสกะปิโอ้เมื่อกี้เราจิ้มไปโดนพริกแม
0: ่อย่าผักอย่างอื่นก็ได้นะคะเนื้อสัตว์ก็ได้จิ้มเอาตับก็ได
3: ้ได้ครับแม
0: ่ลองดู
3: ครับหมอประมาณนี้ครับ
0: ไม่เผ็ดค่ะ
1: โกครับ
4: คือโ
0: หใช่
4: เป็นผู้นำเทรนด์คุณผู้ชมนะผู้นำเทรนด์เกี่ยวกับเป๋อเพราะว่า
1: ซอสกะปิ
4: อร่อยมากคุณผู้ชมนะ
0: เสียงกรอบ
4: ไม่รู้จะพูดคำไหนไปกินอยู่ปทุมครับ30กว่าปีไม่อร่อยอยู่ไม่ได้ครับเวียดนามปทุมเมนูเฝอแห้งเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้สึกมันที่มันไม่ได้เดือดเลยอะไรหรอกครับจะไปกินต่อ
4: ใช่
1: เรื่องนี้พูดได้มาจบเดี๋ยวก่อนนะขอต่ออีกนิดนึงก่อนท่านผู้ชมมาดูเสร็จเรียบร้อยกรรมวิธีทำทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ทำมันแค่นี้ให้ทายเท่าไหร่ทายก่อนนะครับแล้วที่ร้านขายชามละ
0: 80บาทค่ะ
4: โอ
1: ้มันคุ้มเหนือคุ้มเมื่อก่อนไม่ใช่ด้วยนะเมื่อ30ปีที่แล้วเท่าไหร่20ป่ะ
0: 30บาท
1: 30บาทนั่นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีดีครับสวัสดี
5: สวัสดีครับ
1: นั่นใครบ้างนะสามีลูกสาว
0: ลูกสาวแล้วก
1: ็แฟนลูกสาว
0: แฟนลูกสาว
1: ครับ
0: นอกนั้นเป็นทีมงาน
1: เป็นเชฟเป็นทีมงานนะครับ
0: ที่อยู่กันมา10กว่าปีทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับให้กินยาอะไร
5: ไ
1: ว้
5: เออไม่ใช่ครับผมดูแลอย่างดี
0: ดูแลอย่างดีไม่ไปไหน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆนะท่านไปที่นี่ได้นอกจากนั้นแล้วนะยังมี
4: นี่ลูกตาล
0: ลูกตา
1: โอ้โห
0: ที่ไม่เหมือนที่อื่น
1: ไหนๆเล่าหน่อยดิไม่เหมือนไงแต่มันไม่เหมือนจริงท่านผู้ชม
0: มันเป็นลูกตาลที่อยู่ที่ปทุมธานีอยู่แล้วแล้วจะมีเจ้าประจำที่เขามาส่งเราแบบเราจะไม่หั่นชิ้นเล็ก
4: ใช่มันปทุมมันจะมีแบบดวงตาลมี
0: ใช่ค่ะ
4: บางที่มีดวงตาล
0: ดวงตาลเยอะเราก็จะมีเมนูนี้อยู่ประจำร้านเลยจะไม่เคยขาดค่ะแล้วก็หวานน้อยหน่อยนะคะ
5: อร่อยอร่อย
0: ชิ้นใหญ่ไหมคะ
5: ชิ้นใหญ่มากเลยครับ
1: เป็นความสุขขอให้ท่านไปเถอะมันจะเป็นความสุข
4: เขาเลือกตาลดีมากตาลไม่แข็งคุณผู้ชม
1: ใช่ใช่เพราะว่าตาลคนมีส่งไงมันส่งประจำ
0: ส่งประจำ
1: มันก็จะไม่ส่งซีซัวให้เรา
0: ใช่
1: เขาก็จะส่งอย่างนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกษรินทร์ขอขอบคุณร้านเวียดนามปทุมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดทำอะไรก็ต้องทำให้มันจริงจังทำให้มันตั้งใจและทำแบบมีความคิดท่านชนะแน่นอนในโลกซึ่งน่ากลัวขนาดนี้ท่านยังสามารถอยู่ได้แน่นอนถ้าท่านมีแฟนประจำเหมือนที่เธอทำอยู่เวลาหมดแล้วครับคงต้องลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
6: ห่อเปาะเปี๊ยะกุ้ง
7: คือเราจะห่อให้ออกมาแบบ
1: เ
7: ป็นแบบนี้ให้หางกุ้งโผล่ขึ้นมาหน่อยๆเวลาเด็กหยิบกินอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวก
6: วันนี้จะสอน2แบบ
1: ถ้าอยากให้ลูกค้าเห็นว่ากุ้งตัวใหญ่หน่อยก็บ้วนหลวมๆนะ
4: ไม่ใช่
1: ไม่ใช
4: ่
1: เหรอ
4: น
1: ี่
4: แน
1: ่
4: แล้วต
1: ั
4: วใหญ่จริง
1: ต
4: ั
1: วใหญ
8: ่เส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าครับ
1: ความเข้าใจที่มันมากพร้อมกับความใส่ใจที่สุดยอด
4: จานนี้หนูกินได้ทุกวันไม่เบื
1: ่อหมูมันอร่อยจริงๆนะผู้ชม
7: ซอสนี่เคลือบเส้นหมดเลยนะครับ
4: พูดกับอาตรงนี้ก่อนนะ
1: อ
4: ันนี้หนูขออนุญาตหอกนะ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
11: ้สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกมิ้นเคยรู้สึกเหมือนกับผมกันบ้างไหมครับว่าการล้างคราบตามสิ่งของในบ้านเนี่ยนะครับการทำความสะอาดห้องน้ำมันเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายกินพลังชีวิตครับแล้วก็กินเวลาของเราเนี่ยมากเหลือเกิน
12: ใช่เลยค่ะยิ่งตอนเจอคราบที่มันแน่นๆเหนียวๆนี่ตัวดีเลยนะขัดทั้งวันปวดแขนปวดหลังปวดบ่าไหล่ขัด1วันพักไป1สัปดาห์แถมคราบไม่ใช่จะออกด้วยนะไม่วาวไม่ใสดูไม่สะอาดตานึกแล้วก็ท
11: ้อแถมที่เจ็บใจอ่ะเราซื้อน้ำยาน้ำมาเต็มบ้านไปหมดเลยไอ้ขวดนี้ล้างอ่างหน้าแม่ขวดนี้เอาไว้เช็ดกระจกขวดนี้ไว้ขัดสแตนเลสรกเต็มบ้านเต็มตู้เก็บของแต่สุดท้ายแล้วคราบหมองๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
12: โอ้ยพอกันดีกับความเหนื่อยหน้าเบื่อหน่ายเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลาขนาดนี้เราจะมีตัวช่วยดีๆสักตัวที่ทำให้คราบแน่นๆคราบหมองคราบสกปรกต่างๆถูกขจัดออกไปอย่างง่ายดายคุณพี่ช่วยน้องหน่อยได้ไหม
11: นี่นะครับขอแนะนำ Undo Multi Surface Cleaner นั่นเองนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบติดแน่นขวดนี
12: ้
11: ขวดเดียวอันเอกประสงค์ใช้ทำความสะอาดได้หลากหลายพื้นผิวลดความยุ่งยากประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อน้ำยาหลายๆประเภทกันแล้วนะ
12: โอ้ยถูกใจแม่บ้านอย่างดิฉันเลยค่ะเพราะใช้งานสะดวกสบายแค่ฉีดขัด ล้างสะอาดง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำคราบสบู่คราบกรังที่กระจกห้องน้ำแหมแปรงสีฟันทีกระเด็นทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคราบหินปูนคราบดวงด่างๆตามผนังหรือจะเป็นคราบสนิมคราบตะกรันตามฝักบัวก๊อกน้ำสแตนเลสรวมถึงคราบน้ำมันที่เลอะเทอะเหนอะตามเตาแก๊สหรือที่อยู่ในห้อง

าคราบแน่นๆคราบแบบไหนก็ใช้อันดูได้เลยค่ะไม่รอช้าขอเสิร์ฟโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยแล้วกันนะคะวันนี้อันดูผลิตภัณฑ์ขจัดคราบขนาด500มิลลิลิตรขวดใหญ่แบบนี้ปกติ1ขวดราคา599บาทแต่วันนี้จัดเซตพิเศษ3ขวดสุดคุ้มจากราคาปกติ1

0: กลิ่น Baby Bliss หรือว่ากลิ่น Elegance 1ขวดขออนุญาตเลือกกลิ่นจัดส่งให้นะคะตัวโฟมมันนุ่มหอมละมุนทั้ง2กลิ่นเลยค่ะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้ด้วยยังไม่พอนะแถมฟองน้ำนาโนอีก4ชิ้นแล้วก็ถุงมือยางเอาไว้ใช้ตอนล้างทำความสะอาดให้ไปด้วยอีก4ชิ้นผ้าไมโครไฟเบอร์ของอันดูเป็นของแท้เลยนะอีก1ผืนและยังมีแปรงขัดอเนกประสงค์ให้ด้วยอีก1อันซื้อ3แถม11ให้เยอะแบบนี้เลยค่ะรวมแล้ว14ชิ้นปกติต้องจ่าย 2,538 บาทแต่วันนี้พิเศษทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ก็ได้ที่ SI Happy CH3 เราจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะแนวคิดของอันดูคือทำเรื่องความสะอาดให้เป็นเรื่องง่ายและให้คุณสะดวกสบายกว่าที่เคยมาดูคราบเหล่านี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: พวกฉากกั้นห้องน้ำกระจกแบบนี้นะครับมักจะมีคราบน้ำคราบสบู่หรือคราบสกปรกอื่นๆใช้ทุกวันสกปรกขึ้นทุกวันทำให้ดูไม่สวยงามครับปกติก็ต้องฉีดน้ำยาแล้วก็ดั่งขัดจนเมื่อยแขนเมื่อยมือใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วทำเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดได้ดั่งใจเราด้วยนะ
1: แต่มาดูนี่กันดีกว่านะครับผมง่ายๆแบบนี
0: ้
1: แค่ฉีดอันดูเข้าไป
0: นี่
1: และใช้ฟองน้ำนาโนขัดๆนะเบาๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะลูกดู
0: เบาๆอันนี้เบาจริง
1: เฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้ขัดนะเขาเรียกว่าลูบไล
0: ่ปาดแล้วขออนุญาตนะผ้าแห้งอีกสักหนึ่งทีอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์จากอันดูของแท้พ่อดูความแตกต่าง
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมเห็นความต่างไหมคะถ้า
1: บนคราบเดียวกันพื้นผิวเดียวกัน
0: สะอาดเลยเห็นไหมตรงนี้ฟ้ายังไม่จบคุณผู้ชมค่ะไอ้พวกคราบตะกันคราบสกปรกที่อยู่ตามก๊อกน้ำตามฝักบัว
1: อ
0: ันนี้สำคัญขออนุญาตคุณพ่อเอาไปเลย
1: มาดูเลย
0: เออ
1: จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับ เวลาเราอาบน้ำแล้วมันก็กระเด็นแล้วมันก็ไปเกาะเอาไว้เป็นคราบน้ำคราบตะกันแบบนี
0: ้
1: ตัวนี้ใช้อันดูฉีดเหมือนกันครับทุกคนคร
0: ับ ง่าย
1: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: นี่นี่นี่อ่ะเช็ดเลยเช็ดเลยนี่แถมฟรีนะอันนี้คนโทรให้ทันร้อยสายนะได้ฟรีไปเลย
1: วิ่งวาวเหมือนกับตอนซื้อมาใหม่ๆ
0: เออวุ้ย
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเออมาเน่เน่เน่เตาแก๊สของแม่จ๋าพ่อจ๋าที่มีคราบน้ำมันสะสมฝังแน่นๆเหนียวเหนียวล้างยากน่าเบื่อทำยังไงก็ไม่สะอาดคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ง่ายกว่าถ้าใช้เน่อันดูฉีดลงไปเลยเน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่ฉีดแบบนี้ตรงไหนที่มีคราบเยอะๆเน่เน่เน่เน่เหนียวเหนียวเหนียวแบบนี้แล้วบางคนนะใช้มาหลายปีไม่เคยทำความสะอาดฉีดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเอาฟองน้ำมาขัดได้เลยขออน
1: ุ
0: ญาตนะนี
1: ่เฮ้ย
0: ขัดไวๆไปเลยค่ะอุ๊ยเบามือจังเลยพี่จ๋านี่แค่นี้เองนี่นี่นี่ขออนุญาตนะ
1: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าจับเวลาฉันก็ชนะเลิศอ่ะฉันมั่นใจ
1: จากนั้นแล้วเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ของ
0: กัน
1: ดูนี่แถมให้แล้วก็ใช้ซะนะคุณโอ้
0: ปาดปื้ดปาดปื้ดปาดเช็ดปาดเช็ดแบบนี้เลยแม่จ๋าพ่อจ๋ากลัวเห็นภาพไม่ชัดมาค่ะเราแบ่งฝั่งไว้แล้ว1 2 3
1: หรือ
0: เฮ้ยนี
1: ่ให้เห็นนะเออว่าอยู่บนเตาเดียวกันนะ
0: นี่คืออันก่
1: อ
0: นและนี่คือใหม่ค่ะใช้แค่อัน
1: นี้คืออันก่อนอันนี้คืออันดู
0: ใช่ๆเห็นไหมสะอาดแล้วแทบไม่ต้องออกแรงขัดแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึง5นาที
1: ไม่ถึง
0: เสร็จแล้ว
1: นี่คือคราบสนิมที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านปล่อยปละละเลยไว้แล้วปวดหัวแน่นอนเห็นแล้วขัดใจไม่ใช่ขัดใจผมนะขัดใจเมียนี่แล้วก็ฉีดซะเลยแบบนี้นะครับผมนี
0: ่
1: ใช้งานง่ายๆแค่ฉีดแล้วก็เช็ดฉีดแล้วก็เช็ดนะครับผมนี่ฉีดลงไปนี่แค่ฉีดเข้าไปนี่ก็คราบก็เริ่มหลุดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วดูนะเดี๋ยวเราใช้ฟองน้ำเนี่ยนะครับผมที่แถมมาในเซตเนี่ยก็แค่ขัดออกแรงนิดหน่อยนี่นี่ถ้าตรงไหนที่มันฝังมานานก็ออกแรงขยี้เยอะนิดนึงแล้วจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นซิงค์ล้างใจจริงเนี่ยเราใช้น้ำฉีดเช็ดได้เลยนะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่
0: า
1: เราอาจจะไม่สะดวก
0: แถวนี้มีพ่อแถวน
1: ี้เ
0: ออเอาออกให้หมดสักนิดน
1: ึ
0: ง
1: นี่อ่ะนี่อ่ะนะได้ปึ๊บประมาณนี้ไหมเห็นไหม
0: ดึงให้ดูแบบน
1: ี้
0: นี่อุ้ยชอบฉีดเบาๆแล้วขัดออกอุ้ยเห็นสองฝั่งต่างกันเลยอะหายไปเลยง่ายจังเลยอะ
1: มาย้ำโปรโมชั่นพิเศษกันอีกหนึ่งครั้งดีกว่าครับผมกับอันดูผลิตภัณฑ์ขจัดคราบขนาด500มิลลิลิตรขวดใหญ่แบบนี้นะครับปกติขวดละ599บาทวันนี้จัดเซตครับ3ขวดสุดคุ้มจากราคาปกติ1,797บาทนะครับลดพิเศษไปเลยครับเหลือเพียง999บาทเท่านั้นพิ

0: เศษกว่านั้นนะถ้าคุณโทรมาทันทีตอนนี้นะครับโทรไวเป็น100สายแรกรับของแถมพิเศษเพิ่มไปนะครับกับอันดูโฟมล้างมือกลิ่นเบบี้บลิสนะครับหรือกลิ่นเอเลแกนซ์อีก1ขวดขออนุญาตนะครับเลือกกลิ่นจัดส่งให้นะครับโฟมฟูนุ่มหอมละมุนทั้ง2กลิ่นนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและช่วยดับกลิ่นคาวได้ด้วยแถมฟองน้ำนาโนอีก4ชิ้นถุงมือยางนะครับไว้ใช้งานตอนล้างทำความสะอาดอีก4ชิ้นผ้าไมโครไฟเบอร์อันดูของแท้อีก1ผืนแปรงขัดอเนกประสงค์อีก1อันซื้อ3แถม11เซตใหญ่ให้แยะแบบนี้รวม14ชิ้นปกติราคาเต็มๆอยู่ที่ 2,538 บาทครับแต่วันนี้ราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นโทรเข้ามากันได้เลยนะครับที่021613233หรือทางไลน์นะครับที่ @happycs3 นะครับ
1: ไปดูรีวิวกันแม
0: ่เอาสิ
1: ลูกค้าหลายคนเขาถูกใจค่ะดูสิคะคนแรกแต่ก่อนต้องขัดกันจนปวดแขนแต่ใช้น้ำยาก็ใช้ตัวแรงกลิ่นก็แรงจนกลัวแต่พอได้ใช้อันดูค่ะง่ายเลยฉีดขัดล้างคราบสบู่คราบน้ำที่กระจกในห้องน้ำออกหมดคราบตามก๊อกน้ำที่เคยล้างยากๆก็สะอาดใสปิ๊งเลยค่ะ
0: อันนี้อีกบ้านนึงเนี่ย
1: เอออีกบ้านนึงยู
0: เห็นไหมเสียงสูงเลย
1: อันนี้อ่านตามเขาเลยนะแค่ฉีดแล้วเช็ดเงาวับซื้อน้ำยาให้ถุงมือกับฟองน้ำพร้อมใช้งานเลย
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่บอกเลยน้ำยาทำจึ้งมากคราบหนักๆตามกระจกได้ออกหมดเลยนะครับ
1: เห็น
0: แล้วก็ใช้แอคเซนด้วยเนี่ยยังไม่หมดนะครับปัญหาคราบสกปรกคราบสนิมสแตนเลสจัดการได้ง่ายช่วยทำให้พื้นผิวสแตนเลสเนี่ยยุ่งเงางามเหมือนใหม
1: ่แล้วตอนนี้ทีมงานคอลเซ็นเตอร์บอกว่าสายโทรเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพแม่บ้านรับทำความสะอาดโทรมาสั่งซื้อกันเยอะมากบอกเลยว่าจะเปลี่ยนงานบ้านสุดเหนื่อยให้เป็นเรื่องง่ายสบายแรงอยู่ในมือพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วอย่าปล่อยให้สิ่งของที่บ้านมันดูหมองเสียวมองจุยด้วยนะคุณพี่นะไม่น่าดูไม่สะอาดตาวันนี้ให้เจ้าขวดนี้ค่ะอันดูสร้างประสบการณ์ความสะอาดให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ของใหม่ทุกวันดีกว่าค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึงสัก50เซตครับต้องรีบกันหน่อยนะครับก่อนสิทธิ์โปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับกระทรวงรายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการต้องมีสาระดีๆมาฝากทุกคนคือเก่าค่ะ
0: อาทิตย์หนึ่งมาพอกันแค่20,000
1: นะ
0: แ
1: ม่น้อง
0: คิดฮอดพี่น้องนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนเอาพอกัน5มื้อบัดนี้มันเหลือ2มื้อ
1: นั่นล่ะมันจะได้จุกๆนั่น
0: เออพี่น้อง
1: ตั้งหน้าตั้งตาพอกัน
0: พากันจนฮอดวันพฤหัสวันศุกร์นะคร
1: ับ
0: สิพอกันมื้อนี้หมอแพทย์เรื่องสุขภาพมีหยังครับ
1: ต้องมาเตือนพี่น้องเลยค่ะการมันเรื่องนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเรื่องกระดูกสะโพกหักของแบบผู้มีชื่อเสียงในวงการก็เลยอยากจะมาเว้าให้พี่น้องฟังว่าภัยเสี่ยงป้องกันแบบใด
0: อ
1: ันตรายแบบใด
0: อีกเรื่องนึงคุณมนมนตุ่มโฮม
1: คุณมนคุณมน
0: บินไปไกลฮอดเม็กซิโกครับพาพี่น้องไปเบิ่งงานไทยเฟสติวัลบ่น่าเชื่อเด้ครับข้ามโลกไปอีกโลกนึงเลยคนมักของไทยหลายครับหมอแพทย์คนมาเบิ่งงานเป็น 3-4 หมื่นต
1: ั
0: ด2มื้อ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามครับม่อนตุ่มโฮมครับ
1: ค่ะ
0: มื้อนี้เขาเปิดรายการด้วยเอ้าของดีเมืองวิเชียน
1: ค่ะ
0: ก็คือไก่ย่างวิเชียนบุรีนี่แหละครับอันนี้อยู่ถนนกระโรมนะครับอยู่ใกล้ซอย17ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: ครับเห็นป้ายไก่ย่างวิเชียนชัดเจนอยู่ครับหน้าร้านเพิ่นตั้งเด่นเป็นสง่าร้านนี้นั่นเป็นไก่ย่างวิเชียนเจ้าเดียวของนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: บริหารโดยคุณวรรณชัยแว่งจันทร์และก็คุณการันขานเสือเป็น2พี่น้องชาวอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับก่อนบรรสิมาตั้งหลักพักฐานอยู่นี่เพิ่นเคยมาล่องตลาดแล้วนะปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีครับหมอแพทย์เกิดเลยตัดสินใจมาเปิดร้านจริงจังผ่านมา15ปีแล้วไก่ย่างของเพิ่นนี่มักเครื่องเทศตามสูตรมัก5ชั่วโมงแล้วก็เอามาย่างหนังหอมเนื้อนุ่มเพิ่นขายตัวละ180บาทน
1: ะ
0: เครื่องตัว90บาทนะครับผู้ใดอยากไปล่องนะครับสูตรอาหารแท้ๆนอกจากไก่ย่างมันก็ไม่สมตำ
1: ค่ะเขาต้องคู่กันมันต้องคู่กัน
0: ขาย8โมง

0: งเศร้าถึง4โมงแรงครับไปเลยครับอยู่นครศรีธรรมราชเฮาถือว่าอาหารของดีตอนนี้มันขามทินแล้ว
1: เนาะ
0: อยู่อีสานก็มีอาหารใต้อยู่ขอนแก่นบ้านอ้ายนี่มีอาหารใต้แซ่บๆอยู่หลายล่ะนี่ครับ
1: อยู่กรุงเทพก็มีลาบยะโส
0: พี่น้องเฮากินของไทยนํากันนะครับ
1: ท่าน
0: จะเป็นการสนับสนุนนะคนบ้าภาคเหนือกินอาหารภาคใต้ภาคใต้กินอาหารภาคอีสานสลับกันแบบนี้ครับนั่นเป็นซอยเหลือกันเนาะ
1: แม่นเลยค่ะ
0: ครับ
1: ไปเรื่องการทำมาหากินอยู่บ้านหมอแพ้ไอ
0: ครับ
1: ปกติเฮาดำนาแล้วบางคนก็ต้องแบบดำนาแล้วเนาะบ้านเฮาเนี่ยเ
0: ฮ
1: าก็สิเขากะสีบางเทียเขากะเข้ากรุงเทพมาทำงานใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านหมอแพ้นี่อยู่บ้านคำหน่อยเพื่อเลือกสีเฮ็ดขั้นเบ็ดขายในช่วงดำหน้าแล้วเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อยู่ประจำบ้านอยู่บ้านคำหน่อยตำบลน้ำคำใหญ่ยะโสธรนี่ละไ
0: อ้
1: ตะกี้กะเฮ็ดหน้าแล้วเนาะกะออกไปรับจ้างอันนี้แม่บ้านหรือผู้สูงอายุอยู่เฮือนเนี่ยหาอาชีพเสริมโดยการเล้าขั้นเบ็ดไม้ไผ่ขายตะกี้เพิ่นกะเฮ็ดกันเบิดบ้านเลยล่ะค่ะไอ้แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเหลืออยู่ 3-4 รายเท่านั้นเองแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ขายดีคักๆค่ะเพราะว่าน้ำไหลน้ำขังแล้วก็เขาก็คนบ้านเขาก็ไปว่างเบ็ดหาป่าเดี๋ยวนี้ได้ออเดอร์เขามาเนี่ยเฮ็ดฮอดบ่ทันขั้นตอนคือเลือกไม้ไผ่แก่ๆลำตรงตรงไอ้แล้วก็มัดตัดเป็นท่อนยาวๆลำหนึ่งก็สัก90เซนบัดนี
0: ้
1: ผ้าเป็นซีกเป็นซีกแล้วก็เอามีดคมๆมาเล้าให้เรียบปลายด้านนึงเนี่ยก็เฮ็ดให้น้อยๆงอๆน้อยๆเนาะให้มีโค้งๆแบบนั้นแล้วก็เอาไปแล้วก็เพราะแล้วๆเอาไปล้มควันเพื่อให้แมงบ่มากินมันน่ะนะคะแล้วก็แข็งแรงจักน้อยก็เอาไปตากแดดต่อแล้วก็จังมาผูกกับขั้นเบ็ดแบบนี้ค่ะแล้วเอาไปใส่เลย
0: เพิ่นขายจักบาทเนี่ย
1: ขายอยู่ที่100หลัง150หมื่นนึงก็ได้200ถึง300หลังก็คือ150150บาทสร้างรายได้มื้อละ300 400
0: โอ้บ่น่าเชื่อนะครับแต่น้อยๆแบบนี้
1: อ่ะเฮ็ดเองบ่
0: อ่ะเฮ็ดเองมาแม่บ่ต้องไปซื้อคน
1: โอ้
0: อ้าวก็ไม้ไผ่มา
1: ไอ้ก็เล้า
0: แบบเดียวนี่ละเอ้าก็เอาเชือกไนลอนมาม
1: ัด
0: แล้วก็มัดด้านนึงก็มัดกับคัดไอ้เบ็ดอันเป็นเล็กน้อยๆ
1: เล็กเกี่ยว
0: เล็กเกี่ยวเบ็ดน่ะแล้วก็
1: เอาไปวางมันบ่บัด
0: ไปวางตามไทหน้าปักๆๆๆตามไทหน้าพอดำหน้าแล้วน้ําที่เขาหน้า
1: อ
0: มันสิมีป่ามีหยังมาอยู่
1: ค่ะ
0: โอ้ยเป็นผู้ใดเป็นคนบ้านนอกเด็กบ้านนอกต้องเคยว่างเบ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดเป็นบ่ต้องไปหาซื้อแต่ว่าสมัยนี้คนขี้ขาดเฮ็ด
1: คนบ่เฮ็ดแล้ว
0: คนบ่เฮ็ด
1: ขนาด
0: ก็เลยมี
1: บ่กี่เจ้าเฮ็ดบ่ทันสํา
0: คนแบบนี้นี่ครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนี่ให้พี่น้องเฮ็ดฮอดคิดฮอดบ้านเด้ครับบางคนสมัยน้อยๆมันอย่าเฮาเคยสัมผัสแบบนี้มาสมัยนี้มันบ่มีแล้วครับก็ถือว่านอกจากให้เป็นตัวอย่างว่าไอ้ของแบบนี้ผู้ใดเฮ็ดมันก็ขายได้หมอแพทย์บ่สมัยนี้คนบ่ได้เฮ็ดแล้วนะผู้ใดเฮ็ดของเก่าๆมีหลายอย่างนะครับนอกจากเบ็ดแล้วก็มีหลายอย่างที่เป็นอาชีพได้พี่น้องเบิ่งให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีสาระเรื่อง LNG แก๊สธรรมชาติเหลวพี่น้องครับก่อนที่สีเอามาใส
1: ่
0: มันมีความเย็นติดมานำความเย็นนี้มาใส่ประโยชน์อีกอย่างเดี๋ยวกลับมาติดตาม
1: พบกันช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: ทิตย์นี
1: ้
0: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮา
2: ของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและมันดี้มันดี้อยู่นี่
3: ผมชื่อตั๊กครับมาดาม
4: แพทย์เนตรักนี้มีหางทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โฮลิพัท

0: ครับก็สู้ช่วงที่2ของตุ่มโฮมครับพี่น้องครับเบิ่งตุ่มโฮมเนี่ยบ่แม่นมีเฉพาะของดีทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางมือตุ่มโฮมเฮากับโควินโตคือกันนะครับ
1: มื้อนี้เฮาจะบินไกล20ชั่วโมงไปเที่ยวเม็กซิโกกับไอ้มุนตุ่มโฮมนะคะสถานทูตไทยณกรุงเม็กซิโกอ้ายค่ะจัดงานไทยเฟสติวัล2026เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยรอบด้านบ่ว่าสิเป็นประเพณีวัฒนธรรมอาหารสู่สายตานานาชาติไอ้จัด2มื
0: ้
1: อมีคนมาเที่ยว 40,000
0: โอ้ย
1: 40,000 คนในขณะที่อยู่เมืองเม็กซิโกคนไทยบ่ได้

0: บันไดมีแบบลักลอยคนแปลว่า
1: คนไงเป็นคนเม็กซิโกมาก
0: เป็นคนเม็กซิโกมาสนใจของไทยไอ
1: ครับ
0: บอกว่าสิเป็นอาหารเมนูลาบไก่ย่างลาบหมูอู้เป็นที่นิยม
1: ครับ
0: ดนตรีอีสานก็เป็นที่นิยมอีก
1: แน่นอนครับ
0: ผีตาโขนกระทึกใจ
1: ครับมันมวนเลยครับ
0: ไปติดตามครับไอ้มวนตุ่มโฮมเดี๋ยวเลยค่ะ
1: ครับ
2: คุณกิติครับคุณบอกแม่ครับเมื่อดีผมมาอยู่เม็กซิโกครับมีการจัดงานไทยเฟสติวัล2026อยู่ที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติอยู่ที่นครเม็กซิโกซิตี้หรือว่าเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกครับตอนนี้เป็นการแสดงล่ำโป่งล่างหลากหลายล่ายครับหลากหลายดนตรีที่เอามาแสดงโชว์ในงานนี้ครับอันนี้ได้รับความสนใจจากคนเม็กซิโกอย่างหลายครับไปเบิ่งกันครับพูดนะครับคนเม็กซิโกนี่สิให้ความสนใจครับดนตรีคือประเภทนี้วัฒนธรรมของคนเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนมักมวนคล้ายๆคนอีสานแหละครับดนตรีเนี่ยเพราะว่าสิเป็นเพลงไทยเพลงป๊อปหรือว่าเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหรือแม้ว่าอาจสิฟังบ่ออกแต่ว่าขอให้มีเสียงเพลงคนเม็กซิโกนี่มักขนาดครับหลายบทเพลงที่เป็นเพลงไทยเนี่ยประมาณน้อยเท่าไงลงเพลงไทยได
3: ้งานไทยเฟสติวัลจัดขึ้นแทบทุกรัฐบาลครับเป้าหมายก็คือเผยแพร่สิ่งดีๆของประเทศไทยให้ต่างชาติได้เห็นส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนํากันอีกส่วนก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยบ่ว่าสิเป็นการลงทุนการค้าขายหรือว่าการท่องเที่ยวอยู่ประเทศเม็กซิโกก็คือกันครับปีนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประเทศเม็กซิโกจัดงานไทยเฟสติวัลขึ้นระหว่างวันที่29ฮอด30สิงหาคมที่ผ่านมามีคนมาร่วมงาน 20,000 เกือบ 30,000 กว่าคนหลังจากปีที่แล้วจัดขึ้นมีคนมาร่วมประมาณ 11,700 คนครับเพราะว่าคนเม็กซิโกมักประเพณีกีฬาดนตรีซีรีส์ไทยอาหารไทยอย่างเช่นตอนพิธีเปิดงานก็มีทั้งรำไทยแล้วก็โชว์ศิลปะมวยไทยให้ชาวเม็กซิโกที่มาเฝ้าเบิ่งตั้งแต่เช้าฮอดค่ำพุ่นล่ะครับในเม็กซิโกก็มีนักมวยไทยหญิงของเม็กซิโกเคยไปได้แชมป์มวยไทยสังเวียนสนามมวยราชดำเนินมาก่อนครับอีกมองนึงที่คนเม็กซิโกมักหลายก็คือการออกร้านสินค้าไทย20กว่าร้านครับมีคนไทยนำสินค้าไทยไปเปิดโตอยู่เม็กซิโกแล้วก็มีคนเม็กซิโกนำสินค้าไทยไปขายแล้วก็ที่ผ่านบ่ได้ก็คือกางเกงมวยไทยขายดีขนาด
2: จากโซนที่เป็นการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีหรือว่าพิธีเปิดครับโซนนี้เป็นโซนของการจัดแสดงอาหารที่เป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของไทยก็ว่าเป็นคนเม็กซิโกที่นำเข้ามาครับปรากฏว่าทุกซุ้มทุกจุดขายของนี่คนเต็มขนาดเลยครับจะให้เบิ่งว่ามีร้านอาหารอีกร้านนึงครับชื่อร้านว่า Lady Boy ปรุงอาหารลาบหมูครับเป็น Lady Boy แล้วก็ไปเรียนสูตรทั้งอีสานแล้วก็มาเปิดอยู่นี่โอ้คิวง่าวขนาดเลยครับ
4: Went to Thailand to learn so they went to Bangkok and Isan and they learn their how to make the food so we bring it to Mexico for Mexicans to try
2: How is taste ลาบหมู
4: Very spicy very very spicy but good very good
2: อันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนี่คนอยู่นี่มากกินแทบจะทุกคนที่ย่างไปย่างมาอยู่นี่ก็ต้องมีเมนูแบบนี้อันนี้คือขายด้วยครับคือส่วนของสถานทูตเอามาให้ชิมกับส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเอามาขายแล้วก็ขายดีบ่ทันโดนครับเดี๋ยวกับเบิด How is taste
5: It's delicious It's incredible to see a flavor the mango and this rice is incredible because it's blue and it's completely different and ever we taste before
2: This is the first time
5: Yeah it's our first time butWe are trying to find the way to go to Thailand.
2: เพิ่นว่านี่เป็นเทื่อแรกของเพิ่นนะครับที่เพิ่นกินข้าวเหนียวบ่งวงเมื่อกี้เพิ่นบ่ฮู้ว่าข้าวเหนียวน่ะคือหยังเนาะแต่ว่ากะเอาบอกเพิ่นว่ามันเป็นข้าวเหนียวบ่งวงผสมอัญชันมาเลยออกเป็นสีแบบนี้แล้วเพิ่นว่านี่เทื่อแรกแซ่บอีหลีสิหาโอกาสไปเมืองไทยว่าซั่นว่าม
6: ากหลายก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะขายดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเค้าเรียกอะไรไข่นกกระทาค่ะน้องเป็นคนขอนแก่นจ้าสาวขอนแก่นยังไม่มีแฟนค่ะมาอยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ
2: อยู่เม็กซิโกมีปลากินบ
6: ่มีจ้าก็ไม่นัวเท่าบ้านเราเนาะพี
2: ่หนึ่งอย่างที่เห็นแล้วเป็นที่เขาเอิ้นว่าหยังตื่นตาตื่นใจก็ว่าได้คือพีตาโขนกับเม็กซิโกนี่สิมีอีกมือหนึ่งคือ The Day of Death วันแห่งความตายผีในเม็กซิโกหลายคือบ้านเฮานะครับคือประเภทอีสานมีความเชื่อเกี่ยวกับผี
7: incredible because you can know about the Thai culture in this mask in this pitakon

0: ทุกปีเนี่ยเม็กซิโกเขาจะมีงาน Day of the Dead Parade วันรำลึกถึงคนตายแล้วก็เลยมีผีเม็กซิโกเข้ามาเดินขบวนกันยาวเหยียดตั้งแต่กลางถนนมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลคนดูก็หลายแสนคนเราก็เข้าไปร่วมเดินกับวอลันเทียแฟนคลับก็หาชุดที่เขาใส่มีหน้ากากเพนติ้งผีตาโขนคนข้างๆก็บอกว่าไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียนะครับก็เป็นที่ชื่นชมมากไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่เป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนทั่วโลกคนเม็กซิโกรู้จัก
1: ภาพเบิ่งของกินพ่อหอมปากหอมคอแล้วสิภาพเบิ่งความนิยมอีกอย่างนึงของคนเม็กซิโกก็คือดนตรีครับคนเม็กซิโกสิมักเบิ่งเสียงไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยปีนี้สถานทูตพาศิลปินคนไทยไปแสดงปรากฏว่าคนเม็กซิโกหลายพันคนไปเฝ้าติดตามเป็นแฟนคลับจนว่าล้นล้านชมการแสดงของศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกศิลปินนักร้องที่คนเม็กซิโกหูจักดีมาก่อนก็ยังเช่นนักร้องแม็กกาครับมีแฟนคลับมาเฝ้าบ่ห่างบอยสมภพนักร้องนักแต่งเพลงประกอบซีรีส์วายจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีแฟนคลับหลายพันคนเอิ้นว่าเป็นหมื่นก็ได้ครับมาเฝ้าติดตามหรือว่าสิเป็นศิลปินเดียว JR ซึ่งเคยมาแสดงอยู่เม็กซิโกมาเทื่อนี้แล้วก็ยังมีแฟนคลับมาเฝ้าหลายกว่าเก่าอีกแม้ว่าประเทศเม็กซิโกสิมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ100กว่าคนแต่ว่างานไทยเฟสติวัลเฮ็ดให้คนเม็กซิโกฮู้จักประเทศไทยได้เทื่อละ 30,000 คนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเด้ครับที่สิเผยแผ่พลังทางวัฒนธรรมของไทยต่อยอดไปสู่การลงทุนบ่ว่าสิเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการค้าการขายอื่นๆได้อีกตามมามนตุ่มโฮมรายงานจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกครับ
2: นั่นแหละครับเม็กซิโกเพิ่นมัก
3: ของไทย
2: ของไทย
3: ค่ะ
2: นะครับกลับมาเมืองไทยครับหลายคนอาจสิรู้จัก LNG หรือได้ยินคําว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับในฐานะเป็นเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยนําเข้ามาผลิตไฟฟ้าหรือว่าเป็นการเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับแต่พี่น้องฮู้บ่ครับว่าก้อน LNG เนี่ยสิถูกแปลงกลับมาเป็นก๊าซแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซนั่นเพื่อนํามาใช้ประโยชน์มันมีความเย็นติดมากหมอแพทย์นะครับแล้วก็สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้อีกหลายด้านตั้งแต่อุตสาหกรรมจนไปถึงการปลูกดอกไม้การปลูกผลไม้เมืองหนาวครับ
4: LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิลงจนเปลี่ยนสถานะจากก๊าซให้กลายเป็นของเหลวที่160องศาเซลเซียสให้สามารถขนส่งทางเรือจากแหล่งผลิตมายังประเทศผู้ใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวกขึ้นโดยประเทศไทยเริ่มนำเข้า LNG ตั้งแต่ปี2554เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศร่วมไปถึงเสริมความมั่นคงทางพลังงานปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีรับจ่าย LNG ที่ขนส่งมาทางเรืออยู่ที่จังหวัดระยองแต่ก่อนจะนำ LNG ไปใช้งานจะต้องนำสู่กระบวนการแปลงสภาพเป็นก๊าซอีกครั้งนึงโดยแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำทะเลผ่านระบบท่อที่บ่มีการสัมผัสกันโดยตรงจน LNG มีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลับสู่สถานะก๊าซพลังงานความเย็นจากกระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลายระดับโดยในภาคอุตสาหกรรมสามารถใส่ในกระบวนการแยกอากาศเพื่อผลิตก๊าซอุตสาหกรรมเช่นออกซิเจนไนโตรเจนและอาร์กอนรวมไปถึงซอยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าส่วนภาคเกษตรกรรมสามารถนำมาใส่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการปลูกไม้ดอกและผลไม้เมืองหนาวเช่นทิวลิปไฮเดรนเยียและสตรอเบอรี่รวมถึงการทดลองปลูกวาซาบิซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงจากประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเหล่านี้สามารถพบได้ที่ Flora Exhibition Hall หรืออาคารนิทรรศการปรึกษาภายในสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่2บ้านหนองแฝดจังหวัดระยองซึ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมโดยบ่มีค่าใช้จ่ายในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ปิดรับรอบสุดท้าย 16:00 น.หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
2: ์สาระดีๆแบบนี้เกี่ยวกับพลังงานตุ้มโฮมกับสินํามาแทรกเป็นระยะครับหมอแพ้ครับ
3: ช่วงนี้หมดเวลาเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าหมอแพ้จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสะโพกหักมาฝากค่ะ
2: ครับ

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดี
1: พี่ต้นไม้ก็หัวฟู
0: ผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: หนูหยางเหมยหัวแกต้องแต่งงานกับหนูหยางเหมยหัว
4: ทำไมมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
5: กลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะ
6: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร
7: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: กับกระสุนช่วงสุดท้ายของตุ้มโฮมกับกระมาพร้อมสาระทางสุขภาพมื้อนี้หมอแพทย์เตรียมเรื่องกระดูกสะโพกหัก
1: กระดูกสะโพกก็คือกระดูกต้นขาสองขางมันรับมากับสะโพกนะคะกระดูกนี่เป็นกระดูกสำคัญของมนุษย์เลยไอ้เพราะว่ามันเอาไว้ทารับน้ำหนัก
0: ถ้าก็ต้องใส่นี่เป็นหลัก
1: ถ้าเกิดกระดูกนี่หักยางบ่ได้จะยางบ่ได้เลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่กระดูกนี่หักต้องผ่าตัด
0: เ
1: พื่อเขาต้องการให้คนกลับเข้ามาเขาเล็กดัดเนาะเล็กดามเพื่อให้เดินได้ไวที่สุดอันนี้คือหลักการรักษาประเด็นคือมันจะเจออยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้กระดูกบางบางคนพาได้หรือพาบ่ได้มีความเสี่ยงโรคหลายมื้อนี้ก็เลยเอามาเตือนกันนะคะอันนี้ความสำคัญอยู่ที่ว่าส่วนมากเจอในผู้หญิงที่อายุมากๆโดยเฉพาะแบบมีโรคกระดูกบางกระดูกพุ้นแล้วล้มก้นกี่ทั้งนะไหมคะยังไง
0: หักเลยก้นกี่ทั้ง
1: ก็ล้มก้นกระแทกพื้นเลยหักหรือแค่สะดุดซ้ำเนี่ยไอ้ล้มหักเลย
0: ถ้ามันหักได
1: ้ปัญหาคือประมาณสัก 50% ภายใน1ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะว่าอย่างหัวเพราะว่าการที่กระดูกสะโพกหักมันเป็นการเจ็บป่วยอันใหญ่สำหรับคนป่วยสูงอายุมากๆอาจจะ
0: ติดเตียงไป
1: อาจจะติดเตียงเป็นปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนแล้วมีการเสียชีวิตถึง 50% เพราะฉะนั้นเมื่อนี้ต้องระมัดระวัง
0: ต้องระวัง
1: คนที่ให้ยาสเตียรอยด์เช่นกดภูมิอันเนี้ยกระดูกบางห้ามล้
0: ม
1: คนเฒ่าสูงอายุมาแพ้แจงแล้วเนาะคนที่บ่ออกกำลังกายอันนี้สำคัญเพราะการออกกำลังกายเฮ็ดให้แข็งแรงไวทั้งแต่ตอนสาว
0: ๆ
1: เพราะตอนเฒ่ามันจะได้เอามาใส่งานนะคะ
0: ระ
1: วังคนที่เช่นคนที่เสี่ยงกินยาเบาหวานแล้วน้ำตาลตกกินยานอนหลับแล้วสลึมสลือลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนแล้วล้มนี่ระวังค่ะคนที่เป็นอัมพาตนี่อีกอย่างนึงคือขามันบ่ค่อยมีแรงนิดหน่อยล้มหักเลยแทนที่สิย่างใดกับย่างบ่ได้เลยค่ะหรือว่าบางบ้านพื้นมันลื่นไอ
0: ้
1: อันนี้บางคนมีผู้สูงอายุอาจจะต้องเป็นพื้นสากแล้วก็มีราวเกาะในห้องน้ำมีแล้วคานไปแล้วตรงพื้นน่ะควรจะมีไฟแจ้งให้ผู้สูงอายุเดินไปของน้ำแบบบ่ล้มนะคะฝากไว้เพราะว่าเป็นเทื่อนึงสมมุติล้มซื่อๆเปลี่ยนชีวิตคนไปเลยไอ้บางท
0: ีมันป้องกันได้บ่ว่าเฮ็ดแค่กระดูกเข้าบ่เปาะบ่บาง
1: วิธีป้องกันนะอันที่หนึ่งถ้าเป็นโรคกระดูกบางคุณหมอต้องรักษาด้วยยาย
0: า
1: ใช่มันก็จะมียากินยาฉีดหรือถ้าเป็นโรคไว้ท้องที่หมอว่าจำเป็นต้องใส่ฮอร์โมนคุณหมอจะให้ฮอร์โมน
0: แต่รักก็คือหมอผู้ที่แนะนำ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะมันหาไปหากินเองบ่เนี่ย
1: ถูกต้องบ่ได้เลยต้องซื้อมันยาอันตรายมากแล้วก็ถ้าเฮาอยากดูแลตัวเองออกกำลังกาย
0: เฮาสิไปตรวจได้ยังไงว่ากระดูกม้วนกระดูกเข้าปอเข้าบางมันไม่มีพี่บ่ครับ
1: มีค่ะกะไปตามโรงพยาบาลสันนำที่เขามีเครื่องตรวจเขาจะเป็นเด็กซ่าสแกนเข้าไปสแกนกระดูกบ้างเขาก็จะให้ละคะแนนมาเลยคุณหมอเขาก็จะให้ยารักษา
0: เพราะนั้นสิได้ฮู้ไรก
1: ่
0: อนนะครับมื้อนี้ขอบคุณหมอแพทย์ม
1: ี
0: ประโยชน์นะครับพี่น้องบ่แม่นทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายอย่าประมาท
1: แม่นค่ะ
0: มื้อนี้ผมมีงานประชาสัมพันธ์ที่แจ้งอยากให้พี่น้องไปเที่ยวครับประเภทนี้แข่งเรือยาวไทยลาวครับชิงถั่วพระราชทานประจำปี69นี่ครับงานที่จัดขึ้นมื้ออื่นครับวันศุกร์ที่11
1: ค่ะ
0: ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยานี่แหละอยู่ริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับมีฝีพายของไทยของลาวมาประล่องฝีมือกันนะครับแล้วก็มีสีสันวัฒนธรรมมิตรภาพสองฝั่งโขง
1: ค่ะ
0: มีราคาสินค้าชุ่มชนกิจกรรมบันเทิงอีกหลายอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ11ถึง13กันยานี่ครับอยู่บึงกาฬครับ
1: ต่อกันด้วยที่อุบลราชธานีไอ

0: มีอีสาน Innovation Life ค่ะ
1: ค
0: เป็นการนำเสนอผลงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะ
1: ค
0: จากงานวิจัยและก็นวัตกรรมที่เอามาปรับใส่ให้เหมาะกับพื้นที
1: ่
0: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน12แห่งใน4จังหวัดบันหมอแพทย์นี่แหละค่ะ
1: ค
0: อุบลศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญค่ะ
1: ค
0: จัดใกล้ๆกันเหมือนกับอ้ายเลย14ถึง16กันยายนค่ะณนะร้านบึงบัวสั้น3เส้นทันภาษาอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับพี่น้องมีงานดีๆอยู่สายน่าสนใจก็ส่งมาบอกเข้าเลยครับคือเก่าครับพี่น้องอยากได้เสื้อตุ่มม่วงแบบผมกับหมอแพทย์ซาอยู่นี่
0: อย่าลืมส่งคลิปร้องเพลงมา
1: ให้กัน
0: มาโซเลมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการต
1: ุ้มโฮมครับทุกพุธทุกพฤหัสกับวันศุกร์นะครับส่งเข้ามาเอาแต่ลงเสือไปให้ครับ
0: เมื่อนี้หมดเวลาเฮา2คนไปแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับเชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะอยู่หน้าจอแล้วก็เกาะขอบจอทั้งทีวีทั้งออนไลน์ต่างๆในการที่จะเสพข่าวในเรื่องของวงการสงฆ์นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆในทุกช่วงข่าวหลักของทางช่อง3ก็จะมีการอัปเดตนะครับว่าเรื่องราวการสอบสวนการให้ปากคำต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าในข่าว3สีเราขอเว้นพื้นที่ไว้แล้วกันเอาไว้แบบหายใจหายคอกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่2เดี๋ยวจะมีน้องๆนักแสดงจากซีรีส์ถ้อยรักคำลวงนะครับจะมาพูดคุยกับเราด้วยใครเป็นแฟนคลับของน้องๆก็รอติดตามได้ในช่วงที่2
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องของข่าวลือค่ะพี่อามเป็นข่าวลือที่บอกเลยว่าหลายคนช็อกเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งคนที่จะไปแบบแพลนแล้วว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือหยุดชะงัก
0: บ้านแจ็คกี
1: ้ใช่เพราะเขามีข่าวลือว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้คือโควิดระบาดหนักมากถึงขั้นที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์เลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคนะคะเขาออกมายืนยันแล้วว่านี่เป็นข่าวปลอมค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะฝากมาเตือนว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมที่บอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยประกาศล็อกดาวน์หลังพบพนักงานโรงงานขนมปังติดโควิด-19จำนวนมากโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2564ยืนยันว่าปัจจุบันตอนนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์และไม่พบการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ดังนั้นนะคะถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่ามีแพลนค่ะว่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะสามารถไปทำกิจกรรมได้ตามปกติเลยนะคะ
0: ข่าวลือแบบนี้ก็กระทบกับภาคการท่องเที่ยวเนาะ
1: ใช่
0: หลายคนเห็นข่าวแล้วก็กลัวนะครับไม่กล้าที่จะไปกันนะครับแต่สถานการณ์ยังปกติดี
1: ปกติไม่มีอะไรค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นะครับเอาจากบ้านเราไปดูสถานการณ์ระดับโลกกันบ้างดีกว่ากับเรื่องของความร้อนแจ็คกี้นะครับที่ยุโรปเองล่าสุดหลายพื้นที่ที่ยุโรปก็ยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศอิตาลีครับที่เขาว่ากันว่าร้อนที่สุดในรอบโอ้โห76ปีเลยครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุว่าฤดูร้อนปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.3 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่ 23.6 องศาเซลเซียสในปี2003นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่อิตาลีนั้นแตะที่ 25.6 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมของเดือนสิงหาคมที่เคยร้อนที่สุดในปี2024ตอนนั้นอยู่ที่ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับโดยนักวิจัยมองว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ต่างเป็นเดือนที่ทำลาย

0: สถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดติดต่อกันเป็นครั้งแรกทำให้มีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าถึงสิ้นปีนี้2026นี้อาจจะเป็นปีที่อิตาลีอาจจะต้องบันทึกสถิติใหม่นะครับเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี1950หรือว่าในรอบ76ปีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นภัยต่อภาคเกษตรกรรมอย่างรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีหลายพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนะครับที่ประสบกับภาวะแห้งแล้งที่น่ากลัวเขาบอกว่ามันไม่ได้ร้อนแค่ในฤดูร้อนแต่ว่าฤดูอื่นๆอย่างฤดูใบไม้ผลิปีนี
1: ้
0: อุณหภูมิก็สูงเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องให้ความใส่ใจนะครับเริ่มกันที่ตัวเรานี่แหละตอนนี้ทำอะไรได้ต้องช่วยกันละ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใครนะคะที่รักสวยรักงามรักในความเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆนะคะไม่อยากให้คุณพลาดงานนี้เลยค่ะสำหรับบางกอกเจมส์ครั้งที่74ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะบางกอกเจมส์นะคะเป็นงานมหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับชั้นนำของโลกและยังเป็นอันดับหนึ่งผู้ส่งออกพลอยสีที่เจียรไนแล้วรวมถึงเป็นอันดับสองของโลกนะคะในการเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเครื่องเงินอีกด้วยนะคะดังนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่จะสามารถแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในบ้านเรานะคะเพราะนอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าแล้วยังเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกให้มาพบปะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็สำรวจโอกาสทางธุรกิจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งงานนะคะเริ่มจัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ฮอ 1-8 นะคะแล้วก็ Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
0: แจ็คกี้มีนายทุนพาไปหรือยังงานนี
1: ้ยังไม่มีเลยชวนได้นะคะ
0: ว้าถ้าแจ็คกี้มีนายทุนพี่จะแนะนำแบรนด์จิวเวลรี่สักแบรนด์หนึ่งที่ไปโชว์ในงานนี้สักหน่อยนะฮะ
1: ค่ะอ
0: ย่างแบรนด์เจอร์มอนอนันดารานะครับนี่เป็นเครื่องประดับชั้นนำในฐานะไทยโกลบอลไฟว์จิวเวลรี่เฮาส์นะครับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในท็อป100 Jewelry and Watch Brands of the World ประจำปี2025และปี2026จากสถาบันระดับโลกอย่าง Luxury Lifestyle Awards นะครับซึ่งเขาได้ใช้พื้นที่ในงานนี้อวดโฉมคอลเลกชันชิ้นสำคัญอย่าง Absolute Deco นะครับเครื่องประดับระดับไอคอนิกของ House Brand โดดเด่นด้วยการนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมลายเส้นตรงและก็รูปทรงเรขาคณิตที่สมมาตรกันนะครับมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับสถาปัตยกรรมที่สวมใส่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีคอลเลกชันไฟเวิร์คคอลเลกชันนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมาจากพลุไฟที่สว่างสวัยบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ส่องประกายผ่านแสงเพชรมรกตไพลินโอปอลแล้วก็ Black Matter of Pearl รวมถึงอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือชิคคอลเลกชันนะครับเป็นงานฝีมือช่างศิลป์ของไทยสู่สายตาสากลที่สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ไว้อย่างชัดเจนนะครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74นี้จะจัดไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเขาคาดว่างานนี้นะจะมีเงินสะพัดมากกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐว่าประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: นี่ไงล่ะขอเมานิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากว่าดิฉันไปวิ่งอยู่ข้างๆดิฉันแอบไปงานมาเบาๆ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะแต่เขายังไม่เปิดค่ะตอนจะบอกว่างานใหญ่มาก
0: เดี๋ยวบอกทำไม
1: จะบอกไงว่าตอนนั้นเห็นตอนเขาสร้างออกมาไง
0: ก็นึกว่าได้มานิดๆหน่อยๆแล้วอะไรอย่างงี้
1: อยากได้อยู่ค่ะ
0: บอกใครหรือเปล่า
1: ไม่ได้บอกใครค่ะก็ไปข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะจะพาไปดูกิจกรรมของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสามัคคีค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอรรถสิทธิ์ดำรงรัตน์นะคะประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นมาร่วมกันดวลวงสวิงค่ะในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคีครั้งที่3ประจำปี2569ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับลาดกระบังซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าอย่างล้นหลามเลยนะคะบรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังอบอุ่นตามสไตล์พี่น้องเตรียมอุดมนะคะแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วยเนื่องจากว่าในงานนะคะมีการมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับโรงเรียนวัดพลมณีเขตลาดกระบังเพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีความสามัคคีแล้วก็ได้รอยยิ้มอิ่มบุญกันไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: ครับ ช่วงหน้าครับข่าวสามสีจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันจับโกหกนะครับเพราะว่า3นักแสดงจากซีรีส์เ

0: person ถ้อยรักคำลวงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับน้องพิกเล็ตน้องการน้องมีมี่นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเขากันนะฮะว่าในซีรีส์ที่เราจะได้ดูตอนแรกวันเสาร์นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ใครเป็นคนโกหกกันแน
1: ่นี่
0: ช่วงหน้าครับ
1: นี่ไงล่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
4: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
5: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
6: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
7: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
8: ปานค่ะ
9: ลิฟรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
12: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
13: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
11: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมี
14: สะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค
16: ่
15: ะ
16: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
17: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
18: ใหม่แล้ว

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาย้ำเตือนแฟนเพลงของพี่ๆวงคาราบาวนะครับห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญนะครับมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วที่ Live House Search Studio รังมีวงดนตรีจากศิลปินอย่างซินจิรัชยาและหนูเล็กชนิดามาร่วมแสดงด้วยรวมถึงมีการประมูลของนะครับเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะไปจัดซื้อเครื่องดนตรีมอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะครับนอกจากนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีของที่ระลึกสุดพิเศษอย่างผ้าโพกลายมนเพลงคาราบาวซึ่งใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @searchstudioth นะครับแต่สำหรับใครที่อยากไปซื้อที่หน้างาน Book Search Studio ก็ได้นะครับรวมถึง LINE Official @searchstudioth ก็ได้เช่นกันนะครับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะครับต้องขอขอบคุณสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัทชิโปรไอโลจิสติกและบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับ
2: รักได้ไหมสเปเชียลงานนี้พี่อุเมาแซ่บมากบอกว่า2ละครเนี่ยคือปั้นมาให้แบบดีที่สุดนะคะเพราะในเรื่องนี้ลีน่ารับบทเป็นพีมเป็นคนปากแข็งเอาแต่ใจดุและมีสายตาที่ฟาดฟันเนี่ยค่ะในขณะที่หมิวนะคะรับบทเป็นป่านสาวดริ้งตัวท็อปที่ภายนอกดูเหมือนจะแพรวงานนี้นะคะลีน่าหมิวเคมีจะร้อนแรงแค่ไหนต้องดูด้วยตาของตัวเองซึ่งนอกจาก2สาวลีน่าหมิวแล้วเนี่ยยังมีทีมนักแสดงที่มาร่วมพูดคุยกัน

0: หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่พาทิตย์คุณสมิธภาสวิทย์คุณแคร์ชัทริกาแล้วก็คุณพริกขิงด้วยที่จะมาเติมไฟให้เรื่องนี้เนี่ยวุ่นวายขึ้นไปอีกนะคะติดตาม
1: ที่เราจะได้รับชมกันเป็นตอนแรกนะครับในวันเสาร์นี้นะก็คือ Third Person ถ้อยรักคำหลวงและตอนนี้ทีมนักแสดงก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับน้องพี่เล็ดน้องการน้องมิมี่สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สดใสสดชื่น
0: ค่ะใช่เลย
1: อ่ะก่อนอื่นถามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันก่อนดีกว่านะครับแนะนำตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าแต่ละคนเล่นเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับเชิญเลย
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิกเลตค่ะรับบทเป็นนาเดียค่ะ
5: สวัสดีค่ะการณัฐชาค่ะรับบทเป็นคริสค่ะ
6: สวัสดีค่ะมิมี่ภาพันธ์นะคะรับบทเป็นซันค่ะ
1: ขยายความคาแรคเตอร์ให้ฟังหน่อยว่าแต่ละตัวละครนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงบ้าง
5: ขอเริ่มจากการเลยนะคะคือคริสค่ะจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ4ปีก่อนค่ะทำให้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นคนที่สับสนแล้วก็จะงงตลอดเวลาค่ะจนวันนึงเราตื่นขึ้นมาเราเจอผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเราน
1: ั
5: ่นก็คือนาเดียนั่นเองค่ะ
4: ค่ะสำหรับตัวนาเดียเองนะคะก็เป็นคนที่คลั่งรักนิดนึงก็คือจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆเลยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลคริสอยู่ดูแลคริสตอนที่คริสแบบต้องการเขาที่ไซโคด้วยหลายรสในเรื่องเลยค่ะ
1: ซึ่งจริงๆเอาเท่าที่ฟังที่น้องๆเล่าเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์รวมไปถึงที่มาที่ไปที่มันเริ่มจากการเกิดอุบัติเหตุก่อนเนี่ย
0: ค
1: ือมันจะมีความซับซ้อนของแต่ละตัวละครอยู่ในเรื่องราวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเราถือว่าเป็นตัวกลางไหมคริสเนี่ย
5: ใช่ค่ะถือว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวที่คอยรับข้อมูลจากทุกๆคนใช่ค่ะแต่ว่าความพิเศษคือเราต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วคริสจะเลือกระหว่างความถูกต้องหรือว่าความถูกใจ
0: อุ้ย
1: ต
0: าย
1: อุ้ยประสบอุบัติเหตุเขาจำอะไรไม่ได้อย่างนี้จะค
4: ิ
1: ด
4: ใช่
0: ยังไงอ่ะ
1: จำไม่ได้จริงใช่ไหม
0: จำไม่ได้จริงจริงหรือเปล่า
5: จริงจริงจำไม่ได้จริงจริง
0: แต่อย่างนี้พิกเลตก็น่าจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดในเรื่องนี้ป่ะเพราะว่าเราทำดีกับเขาอะแต่เขาไม่เห็นค่า
4: ใช่ก็คนในเรื่องอะหนูเป็นคนดีที่สุดอะค่ะใช่อ
5: ันนี้ต้องให้คนอื่นพูด
0: เริ่มคิดไปเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าม
1: ันยังไงตัวละครนี้พิกเลต
4: จริงๆแล้ว
1: หลุดออกมา
4: หลุดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากให้ติดตามดูเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ายังไงเหมือนทุกๆอย่างอ่ะมันจะค่อยๆคลี่ปมไปเรื่อยๆอย่าง EP แรกเราอาจจะแบบเฮ้ยยังมีความสดใสเอ๊ะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยพอ EP ต่อไปมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวนาเดียเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลคริสมาตลอดแล้วก็รักคริสมากๆใช่แต่ว่าแบบมันมีเรื่องราวของแบบอีกคนนึงด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบเข้มข้นมาก
0: คือคริสอ่ะขับรถชนได้อยากดูเองคริสขับรถชน
4: ใช
0: ่แล้วคริสลืมไปเลย4ปีหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วยินนี่เพิ่งมาหรอ
4: ตอนที่ใช่ค่ะ
0: เขาไปไหนเนี่ยนั่นค่ะเขาเป็นแฟนเก่ากันแล้วเขาไปไหนมาตั้ง4ปีเดาทางไม่ถูก
1: แล้วซันไปอยู่ไหนมาซันพร้อมโผล่มาตอนนี้คือยังไง
5: ไม่แล้วรู้จักกันจริงหรือเปล่า
0: เออว่าแต่ละ
4: คนไหนเป็นตัวจริงมันจะเป็นแบบเอ๊ะใครตัวจริงนะอะไร
6: คือจริงๆหนูว่าในเรื่องพวกเราค่ะทุกตัวละครน่าสงสารหมดเลยแต่ว่าทุกผู้ชมจะต้องไปดูเอาเองว่าน่าสงสารขนาดไหนหรือว่าน้อยขนาดไหนมากมาน้อยขนาดไหนคือแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยจะมีเหมือนความลับ
1: ครับ
6: หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าคนอื่นอ่ะไม่ได้รู้ในตัวละครแต่ว่าคนดูก็จะเห็น
0: ตอนนี้ไม่ใช่ตัวละคร
6: เพียงเดียว
0: เราก็ไม่รู้ เรา
1: ไม่น้องมีมี่บอกว่าทุกตัวละครน่าสงสารหมดเลยแต่สำหรับเราอ่ะทุกตัวละครน่าสงสัยหมดเลย
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: คุณดูชื่อก่อนคุณดูชื่อเรื่องถ้อยรักคำลวงคุณจะเชื่อใครได
0: ้ถ้อยรักคำลวงเชื่อไม่ได้ซักคนตอนน
4: ี้เชื่อหนู
0: เฮ้ยเฮ้ยเหรอ
1: ไม่เราดูจากตัวอย่างก็ยัง
4: ค่ะ
1: มันจะเป็นคนดีใช่ไหมหรือยังไง
4: เป็นคนดีค่ะ
0: แล้วอุบัติเหตุนั้นน่ะมันจะใช่อุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
1: เออ
4: จริง
1: อันนี้เป็นดาราหรือเป็นคนเขียนบทก่อนหน้านี้เขียนเองไม่เราเรื่องนี้เขาสร้างจากนิยายชื่อดังด้วยดังนั้นใครที่อ่านมาแล้วก็น่าจะรู้เรื่องมาพอสมควรแต่ว่าพอมันออกมาเป็นภาพในจอโทรทัศน
0: ์
1: มันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่แบบเฮ้ยมันต้องติดตามจริง
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกนิดนึงให้น้องๆทั้ง3คนฝากกับผลงานซีรีส์เรื่องนี้ทราบว่ามิมี่ก็เป็นเรื่องแรกด้วยสำหรับงานในวงการบันเทิง
6: ใช่ค่ะก็ฝากเรื่อง Third Person ถ้อยรักคำลวงด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะได้ลิ้มรสทุกรสชาติจริงๆเรื่องนี้แล้วก็สนุกไปกับตัวละครแน่ๆค่ะแล้วก็เรื่องเรานะคะพีคขึ้นดูทุก EP ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ
5: ก็ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 4:25 ค่ะทางช่อง3ค่ะแล้วก็รับรองว่าไม่อยากให้พลาดสัก EP เพราะว่า

0: อย่าเพิ่งเชื่ออะไรจนกว่าจะถึงตอนจบค่ะ
1: อือ
2: ฮิกเล็ด
3: ฝากกันไปหมดแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็อยากให้ทุกๆคนค่อยๆคลายปมไปด้วยกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วใครคือตัวจริงกันแน่นะคะยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะคะที่
2: 3 พลัส
3: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ YouTube ของ North Star นะคะฝากติดตาม Third Person ทอยรักคำลวงด้วยค่ะ
4: วันนี้นะคะขอบคุณพิษเหล็กกันแล้วก็มีนี่มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับข่าว3สีของเรานะคะขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ติดตามกันนะคะ Third Person ทอยรักคำลวงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 4:25 น.เริ่มเสาร์นี้เป็นวันแรก
2: คุณผู้ชมจะบอกว่าเมะเรื่องนี้หล่อมาก
4: โอ้โหออกปากเองเลยนะพี่อา
2: จริงเขาน่ารักอ่ะเออนะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรปวีใครที่อยากรู้ว่า iPhone ตัวใหม่มีอะไรที่เด็ดๆเจ๋งๆบ้างกับการเป็นจอพับครั้งแรกของ Apple นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีช่วงหน้าครับ
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
6: เดสเป็นประจำช่วยขจัดรังแค
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปก
9: วาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
11: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
13: ฟันผุเยอะเลย
14: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
15: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโคเกน
18: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
19: ๆสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
6: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Daily C3 นะคะที่เก่าเวลาเดิมที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนปีไปเราก็จะเปลี่ยน iPhone ได้เวลาแล้วค่ะสำหรับ iPhone 18ในรอบนี้ค่ะการเปิดตัวเป็นการเปิดตัว CEO คนใหม่ล่าสุดที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1กันยายนด้วยบอกได้เลยว่าในครั้งนี้สื่อมวลชนจากทั่วโลกก็มีความตื่นเต้นนะคะพร้อมกับโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมสุดพิเศษใน Apple Park ปีนี้ค่ะมาติดตามกันเลยค่ะ
3: นี่คือครั้งแรกกับการปรากฏตัวของ CEO ใหม่ถอดด้าแค่เอามือถือ2เครื่องมาเย็บติดกันแต่คือทำยังไงนะให้ตอนพับยังเป็น iPhone ที่กระทัดรัดใช้งานสะดวกกลางแล้วได้ประสบการณ์หน้าจอใหญ่ที่เป็นธรรมชาติเหมือน iPad ตอนปิดเครื่องมีขนาดกระทัดรัดค่ะจอนอกประมาณ 5.4 นิ้วพกพาสะดวกขนาดประมาณพาสปอร์ตเลยค่ะพอกางออกมาคุณจะได้หน้าจอใหญ่สะใจ 7.6 นิ้วใหญ่กว่า iPhone 18 Pro Max ถึง 50% ค่ะเรื่องกล้องก็ใช้ประโยชน์จากฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ได้เก๋กล้องหลัก48ล้านพิกเซลฟิวชั่นเครื่องตั้งได้ตัวระบบก็มี AI อย่าง Smart Take รอจังหวะแล้วถ่ายให้อัตโนมัติแบตเตอรี่ก็ทำมาได้น่าสนใจค่ะดูวิดีโอบนจอด้านนอกนะคะได้นานสูงสุด44ชั่วโมงชาร์จประมาณ20นาทีได้แบต 50% ราคาก็ไปสุดค่ะเริ่มต้นที่ 79,990 บาทในงานเดียวกันนั้น Apple ก็ยังอัปเกรด iPhone 18 Pro ครั้งใหญ่โดยเฉพาะกล้อง48ล้านฟิวชั่นที่เพิ่ม Variability Aperture

0: สิ่งที่คนให้ความสนใจมากกว่านะคะก็คือวิสัยทัศน์ของทางจอห์นเทอร์นัสค่ะจะพา Apple ไปสู่อีกหนึ่งทศวรรษอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขอบคุณพี่ซีด้วยนะคะ
2: ครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์ราชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยนะครับเรา2คนพร้อม
3: สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เราก็เกาะติดต่อเนื่องกันไปนะคะข่าวใหญ่ที่ทำให้ชาวพุทธอย่างเรานี่ก็ช็อกกัน2ล้านบาทแต่ที่หลายคนบอกว่ามันช็อกหนักก็คือคลิปต่างๆที่ออกมาที่ไปมีพฤติกรรมเสพเมถุนล่าสุดตอนนี้ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหลวงพ่อโชติได้ลาสีขาแล้วโดยตำรวจได้นิมนต์พระวัชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วบนโต๊ะกินข้าวด้วยอ่ะในห้องครัวก็มีหน้ากุฏิเช้ามืดก็มีคือบางคนบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วมีมุมไหนบ้างเนี่ยที่ไม่เจอโอ้โหเนี่ยสะเทือนใจมากเลยนะคะส่วนปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เช้าตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สมคบและร่วมกันฟอกเงินหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมไปเบียดบังเอาเงินวัดแล้วไปให้สีกาคนสนิทถึง92ล้านบาทล่าสุดบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เป็นอดีตพระนะคะคือทิศโชติค่ะและสีกาคนสนิทชื่อว่านางสาวปุญญวีอายุ47ปีถูกนำตัวมาสอบปากคำที่ตำรวจสอบสวนกลางผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามสื่อด้วยตอนแรกมีรายงานว่าพุทธไทยสวรรค์ในวงการพระเนี่ยเขาจะทราบกันดีว่ามีวัตถุมงคลที่โด่งดังมากเลยคือจตุคามรามเทพแล้วเป็นรุ่นแรกๆด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีเหรียญเหนือดวงนะคะถูกแชร์กันในโซเชียลเต็มไปหมดเลยหลายคนตามหาท่านนายกว่าเอ๊ะท่านเคยห้อยสร้อยเหรียญเหนือดวงใช่ไหมทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบพบว่าเป็นภาพที่ท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงปี66จริงๆตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้โชว์คุณยายอายุ70ปีแล้วเสียชีวิตนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะได้ประสานส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทีมข่าวได้พูดคุยกับพนักงานที่คอยรับส่งเจ้าใจแอนเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คุณป้าเจ้าของบ้านต้องการให้มาพาใจแอ้นไปหาหมอเธอบอกว่าเธอคุ้นเคยกับใจแอ้นมา5ปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมดุร้ายเลยส่วนเหตุที่ไปกัดคุณยายเนี่ยน่าจะเกิดจากอากาศร้อนเลยทำให้มันหงุดหงิดตลอดทั้งวันก็จะเดินวนเวียนอยู่แค่หน้าบ้านไม่มีเพื่อนมาคอยเล่นด้วยเลยเบื้องต้นจะนำเจ้าใจแอ้นไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์จากนั้นจะประสานไปที่ผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงสัตว์ดุร้ายให้ประเมินเรื่องการดูแลไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเป็นครั้งที่3เพราะว่าเคยกัดเจ้าของเก่าเสียชีวิตไปเมื่อปี64นะคะส่วนผลชันสูตรของคุณป้าวันดีที่เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตนะคะบาดแผลชะกันหนักมากค่ะก็พบร่องรอยถูกกัดหลายจุดตอนนี้ครอบครัวรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาท
6: หลากหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
5: อ้าวมาแล้วเด็กๆต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
8: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่

0: ลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแชกองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: การประชุมสภาเดือดอีกแล้วนะคะหลังเข้าสู่การพิจารณาเรื่องของงบองค์กรอิสระครับ
2: จับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
1: ทีนี้พยองไปที่เรื่องโกงสวเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าสสภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงเดือดมากจนรองประธานมาริกานะคะต้องพยายามห้ามปามแล้วช่วงที่ดุเดือดที่สุดก็คือช่วงที่คุณสุประชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงค่ะ
3: ท่านเป็นสมาชิกตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงการนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกลียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมาก
2: ไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูด
1: อันนี้แค่เริ่มต้นช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเดือดไปมากกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามได้เราสลับไปดูสกู๊ปดีๆกับทางสสส.นะคะชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษากับแอปพลิเคชัน Persona Health มางดเหล้าเป็นเพื่อนกันแอปที่จะชวนคุณดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสะสมแต้มสุขภาพดีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการงดเหล้าให้ความรู้เหมาะสมกับความเป็นคุณมีการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมพร้อมระบบช่วยบันทึกและแนะนำการลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนมีข้อความคอยแจ้งเตือนและให้กำลังใจคุณและยังมีรางวัลดีๆจากกิจกรรมของแอปให้คุณรักสุขภาพอย่างมีเป้าหมายงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.
0: ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ
5: พบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16 น.เป็นต้นไป

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: คุณขอโทษสักทีได้ไหมฉันมีอย่างอื่นต้องทำหนูอยากตกงาน
3: ไม่ค่ะหนูอยากทำงานที่นี่แต่หนูไม่ได้ทำอะไร
2: เธอไม่ขอโทษฉันจะไล่เธอออกยังไงฉันก็เลือกลูกค้าอยู่แล้ว
4: เอายังไง

เดี๋ยวก่อนไหวแค่นี้ก็ไม่พอสนับน้องคนนั้นช่างมันแต่คนนี้ผมรู้นะว่าคุณไทยชอบกระ Show me

0: ให้ผู้ใหญ่ก็คุยกันเอง
1: ถึงได้มาสั่งผมพนักงานของเราทำร้ายคุณใช่ไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: ไปเอาภาพวงจรปิดมาแล้วก็โทรเรียกตำรวจด้วย
2: ครับอะไรนะ
1: โรงแรมของเรามีนโยบายที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างสูงสุดครับเราไม่ปกป้องคนทำผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพนักงานของเราหรือว่าแขก
2: คุณคิดว่าฉันโกหกใช่ไหมคิดว่าฉันทำผิดใช่ไหมพวกคุณมันงี่เง่าห่วยแตกโรงแรมนี้ของคุณไปไม่รอดลองอ่านรีวิวของผมแล้วกันไอ้พวกขยะ
1: เดี๋ยวก่อนคุณยังไปไหนไม่ได้จนกว่าตำรวจจะมา
2: อยากมีปัญหากับฉันใช่ไหมอยากมีปัญหากับฉันใช่ไหมไอ้พวกลูกหมาฉันทำจริงๆแล้วไงอยากได้เงินใช่ไหมบอกมาเลยว่าเท่าไหร่ฉันรวยไม่มีปัญหา
1: ขอบคุณครับโรงแรมมิราเคิลยินดีที่จะต้อนรับและให้บริการแขกที่มีมารยาทและให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ซึ่งถ้าคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ทางเราก็ไม่สามารถให้บริการคุณได้เหมือนกัน
3: เรื่องจบแล้วแยกย้ายกันได้ไปสิครับ

0: labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไรอ่ะ
3: ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยน

0: ให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
4: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
5: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวพรหมจรรย
6: ์ต้องกลับคืนสู่ทะเล
7: ก็จากนี้ให้คืนลมทะเลพัดพาไป
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
4: ้สนับสนุนโดยรถดี M150
5: แย่ที่สุดเลยถึงจะทำงานบริการแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรเราได้ซะหน่อยดีนะเนี่ยที่ได้คุณคนนั้นมาช่วยไว
6: ้อ๋อแกเบาๆแค่ลูกก็พอเนาะ
5: โอ้โหค่าที่มา
6: น่ารักนะเนี่ยแมวขอบคุณนะที่มาช่วยฉันน่ะฉันรักแกนะ
5: ฉันก็รักแกเหมือนกันนี่แกเห็นหน้าคุณผู้ชายคนนั้นที่เข้ามาดึงฉันไม่ให้เข้าไปกราบปะเขาคือใครอ่ะฉันอยากขอบคุณเขา
6: ฉันไม่รู้ว่าแกฉันไม่เห็นหน้าเขาได้ยินแต่เสียงเสียงเท่ดีนะ
5: เออจริงด้วยเฮ้ยฉันว่านะต้องเป็นระดับผู้จัดการแน่ๆเลย
6: แต่ฉันว่าใหญ่กว่านั้นแกไม่เห็นหรอฟอร์มเมนเจอร์หงอไปเลย
5: เออจริงด้วยแต่ฉันว่านะ
6: เผื่อๆอาจจะเป็นน้อยๆก็ได้
5: แกอยากมาล้อเล่นนะถ้าเป็นนายน้อยจริงๆฉันโอ๊ยไม่ใช่ใช่ไหมแค่นี้ฉันก็ตื่นเต้นมากแล้วแกดูดิมือเปียกมากเลยนายน้อย
7: สลิตาพี่มีเรื่องจะแจ้งเธอ
5: เรื่องนายน้อยหรือเปล่าคะ
7: เธอถูกไล่ออก
8: ผมทำตามนโยบาย
9: นโยบายที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้ามิสเตอร์จอร์จเขาไปเขียนรีวิวด่าโรงแรมรู้ไหมว่ามันจะเสียหายแม้แค่ไหน
8: รู้ครับ
9: นี่น่ะหรอผู้บริหารคนใหม่ยังไม่ทันจะเริ่มก็ส่อแววจะเจ๊ง
8: ลูกค้าสำคัญแต่ไม่ได้สำคัญไปกว่าความถูกต้องถ้าเราไม่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องจะเอาอะไรไปให้พนักงานเคารพ
10: จะว่าใครดีมากที่นี่ไม่มีบ่อนคาสิโนเหมือนเวกัสกับมาเก๊าเพราะฉะนั้นวิธีซื้อใจก็ไม่เหมือนกันฉันคิดไม่ผิดนะที่เอาแกมาบริหารสาขานี้มีใครไม่เห็นด้วยไหม

0: ันไม่โดนอ่ะ
1: ฉันไม่รู้เขาบอกแค่ว่ามีคำสั่งด่วนให้ไล่ออกแค่นั้น
0: คำสั่งด่วนใครสั่งอ่ะ
1: ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ไม่แฟร์แกโดนไล่ออกฉันก็ต้องโดนด้วยดิต้นเหตุเรื่องนี้มันมาจากฉันนะไปแกกลับไปถามกันถ้าไม่มีคำตอบที่ดีฉันจะลาออกด้วย
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกนี่แกต้องทำงานที่นี่ต่อนะฉันโอเค
0: โอเคแกจะโอเคได้ยังไงแกอยากตอบแทนบุญคุณน้อยๆมาตั้งเป็น10ปีอยู่ๆแกจะมาโดนไล่ออกเรื่องแค่นี้นะไม่ได้ฉันจะไปถามฝ่ายบุคคลให้รู้เรื่อง
1: เฮ้ยแต่แกบอล
2: เบลเบลมารู้โทรบอกว่าเบลโดนไล่ออกเหรอ What happened
1: เบลจะไม่ได้ทำงานให้นายน้อยแล้วค่ะพี่โป่ง

0: เชิญครับขอโทษด้วยนะครับที่มาสายพอดีมีปัญหากับแขกนิดหน่อยแต่มาก็เคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: มีเรื่องจะแจ้งไม่ใช่เหรอคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะเราเสียเวลากันมามากแล้วจะได้แยกย้ายกันไปทำงาน
0: ทุกคนคงจะทราบดีนะครับว่าที่ผมเชิญทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าผมจะแต่งตั้งกรรมการใหญ่หรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใน Miracle Thailand คนคนนั้นคือลูกชายผม
1: ยินดีด้วยนะลูกรัก
0: คนคนนั้นคือชาคริตรีฟ
1: คุณพูดผิดหรือเปล่าคะ
0: ผมคงดูเลอะเลือนมากเลยนะชาคริตเป็นลูกชายคนโตของผมผมคิดว่าเขาเหมาะมากที่จะดูแล Miracle Thailand ใช่ไหมชาคริต
2: แดดผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ให้ได้ผิดหวังแน่นอนครับ

0: ด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทุน

0: เสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
1: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
2: ปานค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
4: คุณเป็นอะไรของคุณอะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
5: ่ Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เดี๋ยว
8: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี

0: ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
2: โอ้ยเริ่มสิทธิ์ไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
3: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้ 6:00 น.
1: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
7: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
9: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
11: ้อ้าวพลิ้วออเลดี้
12: ช้อปปิ้งนะคะวันนี้สินค้าเด็ดราคาโดนใจพร้อมเสริมให้กับคุณผู้ชมกับแบรนด์ของเสื้อผ้าชื่อดังคุณภาพดีที่สาวๆและแม่ๆทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีกับแบรนด์ของ On Lady นั่นเองค่ะและวันนี้นะเรามาพร้อมกับกางเกงกรีดทรง5ส่วนคุณผู้ชมใส่แล้วสวยหรูและดูแพงเวอร์วังดูเป็นลุคคุณหนูคุณนายขึ้นมาทันใดและวันนี้เนื้อผ้ามันเบามันสบายมันไม่ระคายเคืองผิวเลยคุณขาจะร้อนจะฝนจะลมจะหนาวจะแดดแค่ไหนรับรองใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายทุกกิจกรรมค่ะ
13: กางเกงกรีดเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เราคิดมาแล้วออกแบบมาเป็นพิเศษเลยเพื่อตอบโจทย์ความสบายและความสวยของผู้หญิงในการใช้ชีวิตประจำวันแบบกับเสื้อสวยๆเสื้อบราวเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยหรือใครอยากสบายๆอยู่บ้านแต่สดใสนิดนึงก็เอากางเกงพลีทไปแบบกับเสื้อยืดธรรมดา
12: โอ้จริงเน
13: า
12: ะ
13: ก็ดูดีขึ้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตัวพลีทที่เป็นทรง5ส่วนแบบเนี้ยต
12: ั
13: วพลีทเขาว่าแน่นสวยไม่แตกคัตติ้งนี่สวยเป๊ะเลยใส่ได้ทั้งเรื่องของความสบายและความสวยไปพร้อมๆกันคือไม่ว่าเราจะขยับทางไหนเมื่อกี้พี่ฝนเต้นแรงมากอะจะเดินเหินลุกอะไรทำกิจกรรมอะไรอะก็คือคล่องตัวมากๆแล้วที่สำคัญที่พูดอยู่กันวันนี้นะไม่ใช่ว่าได้ไป2ตัวหรือเปล่า
12: เฮ้ยไม่ใช่แค่2ตัวตัวนั้นกับตัวนี้ไม่ใช่นะค่ะวันนี้จัดให้ก่อนเลย5ตัว5สีม
13: ี
12: ทั้งสีน้ำเงินที่พี่ฝนใส่อยู่ได้แล้วนะ1ตัวสีแดงที่น้องจ๋าใส่โอ้โหเปรี้ยวปริ๊ดเลยไม่พอวันนี้เรามีสีดำให้พี่ด้วยสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย5ตัว5สีเจอคุณผู้ชมทันที
13: ค่ะ
12: เราก็แถมให้ฟรีๆอีก2ตัวคละสีค่ะแบบพอไหมล่ะน้องจ๋าร
13: วมทั้งหมดนะคะคือ7ตัวไปเลยนะคะ7ตัวที่คุณสามารถใส่ได้ทั้งอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องซัก
12: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วก็แม่ขารีบโทรด่วนนะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาทเฉพาะที่แฮปปี้เท่านั้นเลย Already เซตกางเกงพลีททรง5ส่วนปกติ1ตัวราคา390บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครบเซต5ตัว5สีคือสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีเทาและสีน้ำตาลด่วนสุดๆเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีทันทีไปอีก2ตัวขออนุญาตคละสีคละแบบนะคะคุณจะได้ไปสุดคุ้มมากถึง7ตัวจากมูลค่ารวม 2,730 บาทแต่คุณจ่ายไม่ถึงพันเพราะให้คุณจ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกตัวละประมาณ1433บาทเท่านั้นและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ Line @happycs3 ค่ะ
13: จุดเด่นของกางเกงทรงตรงทรงพีซทรง5ส่วนตัวนี้นะความยาวของขากางเกงเนี่ยกำลังดีมากๆเลยพีซบางตัวนะคะยาวเกินไปสั้นเกินไปรัดเกินไปแต่ว่าความยาวของกางเกงพีซ already นะคะ

0: ความยาวอยู่ที่26นิ้วเท่านั้น
1: นี่คุ้มข่าวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วกำลังดีเลยนะคะจะทำให้ขาของเราเนี่ยดูยา
1: ว
0: ดูสูงชลูดแล้วที่สำคัญเราจะไม่เตี้ยเราจะไม่ตันค่ะพี่ฝนมันช่วยพรางตรงบริเวณต้นขาแล้วก็สะโพกของเราได้เป็นอย่างดีจะตัวสูงหรือว่าตัวเล็กนะคะหรือไซส์จิ๋วไซส์ไหนสามารถ mix and match เสื้อผ้านะคะกับกางเกงพลีตัวเนี้ยได้ทุกแบบทุกสไตล์จริงๆแล้วตัวนี้นะเอาอยู่ทุกที่จริงๆคืออะไรเอาเป็นว่าใส่ไปเที่ยวเราพูดไปละใส่ไปวัดไหมล่ะไปวัดคุณแม่ขาเดี๋ยวดูคุณแม่ดูมันสบายขนาดนั้นแล้วมันไม่โป๊เดี๋ยวจะขอเดินเหินให้ดูนิดเดียวนี่ลองดูเนี่ยเวลาเดินเห็นไหมมันไม่รัดสัดส่วนตรงไหนเลยอ่ะ
1: ก็เนื้อผ้าเราให้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสแปนเด็กซ
0: ์
1: โอ้โหสัดส่วนกำลังดีและถึงคันนะคะอัดพลีทมาให้ทั้งตัวเลยตั้งแต่เอวนะคะไปจนถึงปลายขาเลยคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ง่ายสะบัดตากไม่ต้องรีดจีบพลีทไม่หายแล้วดูนะถ้าเป็นกางเกงทั่วไปยับเป็นแล้วค่ะแม่แต่พลีทออลเรดี้เป็นไงล่ะ
0: นี่ยังสวยเหมือนเดิม
1: สวยและผิวสวยเหมือนเดิมยางยืดของเราเนี่ยนะคะมีขนาดกำลังดีไม่อึดอัดไม่รัดแน่นและเดินได้ตะเข็บคู่เย็บติดไปกับเนื้อผ้าเพื่อความแข็งแรงเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ปลิ้นไม่งอให้เสียทรงหรือให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจสามารถที่จะยืดขยายได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมคะ
0: ขนาดของกางเกงกรีตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกไซส์ทุกวัยทุกคนจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะผอมหุ่นดีนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นแบบมีน้ำมีนวดอวบอั่นก็ใส่ได้คุณผู้ชมลองดูที่จ๋าก่อนใส่อย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วแต่เวลายืดคุณแม่ดูดี
1: ๆยังไงคะ
0: พี่ฝนขาเข้าใหม่คนไหมคะตัวเอลเนี่ยสามารถยืดได้กว้างถึงสูงสุดที่42นิ้วเลยจ้า
1: เดี๋ยวแม่ๆบอกว่ายังไม่เห็นภาพน้องจ๋า
0: ได้
1: ยืดให้คุณแม่ๆแล้วสาวๆดูพร้อมๆกันอีกรอบนึง
0: 1 2 3
1: ว้าวย้ำว่าตั้งแต่24ไปจนถึง42นิ้ว
0: ค่ะและขนาดสะโพกของกางเกงตัวนี้นะคะยืดได้กว้างมากๆเลยค่ะจากขนาด40นิ้วนะคะสูงสุดไปเลยถึง50นิ้วค่ะกางเกงพลีทออลเรดี้ของเรานะคะช่วยอำพรางนะคะทั้งเรื่องสะโพกต้นขาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่เตี้ยไม่ตันด้วยคุณแม่ลองนึกตามไม่งั้นบางพลีทอะมันจะเป็นรัดๆอย่างนี้พี่ฝนเขินขาเขินสะโพกเขินเป้านะคะวันนี้มาสวมใส่พลีทจากออลเรดี้ดีกว่าสวยด้วยสบายด้วยแล้วก็สวมใส่ได้อย่างมั่นใจในทุกๆวันค่ะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจัดสีมาให้แบบโหจัดจ้านนี่5ตัว5สีที่ได้ไปแน่ๆมีสีแดงคุณผู้ชมค่ะน้องจ๋าใส่แล้วดูเจิดมากขับผิวมากคุณผู้ชมใส่แล้วโดดเด่นจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนมั่นใจสะดุดตาแน่นอนสีดำใครที่อยากจะแบบดูเท่ดูโฉบดูเฉียวดูสุขุมนุ่มลึกนะคะและยังช่วยพรางหุ่นได้ดีอันนี้ใส่ง่ายทุกโอกาสเลยแล้วก็ยังมีสีน้ำเงินค่ะมาในโทนเข้มสุภาพแล้วก็สบายตาใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้ทุกกิจกรรมด้วยมันลดนะ3
0: ใช่ไหมมาพร้อมกับสีเทาด้วยนะคะดูเรียบง่ายดูทันสมัยดูสะอาดตาแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายมาพร้อมกับสีน้ำตาลเป็นสีเอิร์ธโทนสุดชิคนะคะใส่แล้วให้ความสบายสบายแต่ก็มีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นวันนี้กางเกงพลีทออลเรดี้ของเราไม่ต้องเลือกเอาไป5สีเลยค่ะ
1: แม่สีสวยสดขนาดนี้น้องจ๋าค
0: ่ะ
1: อู้ตายแล้วสีจะตกไหมแม่แล้วซักยากซักง่ายเอาไปเลยค่ะแม่ขานี่เทลงไปนะคะน้ำยาซักผ้าแบบนี้และใช้กางเกงนี่ค่ะออลเรดี้ของเราแบบนี้นะคะ
0: แล้วใช้สีแดงเลยนะ
1: ที่เราเจอทั่วไปคือสีตกนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: ขยี้ดูค่ะแม่และดูค่ะแม่และเราก็จะทำการนะคะปิดให้ดูแบบนี้นะคะและดูสีที่ออกมาจ้ะสีไม่ตกไม่ซีดไม่จางซักง่ายแห้งไวคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องรีดนะจ๊ะจีบพลิตไม่หายค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไม่พอค่ะจะมาใส่สวยอย่างเดียวไม่ได้พี่ฝนมันต้องใส่สบายด้วย
1: จริง
0: เดี๋ยวจ๋าเทสให้ดูต่ออ
1: ันนี้เปรียบเสมือนกับเป็นความร้อนไอร้อนต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
0: หนึ่งตัวก่อนนะคะ
1: ทะลุ
0: สองตัวนะคะแม่
1: สองตัวก็ทะลุ
0: ยังไม่พอค่ะสามตัวไปค่ะแม่ค่ะให้ดูว่ามันระบายอากาศได้ดีมากมากอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เอาอยู่ทั้งสวยแล้วก็ใส่สบายค่ะ
1: โอ้โหเชียร์เก่งขนาดนี้คุณผู้ชมคะนี่แม่สายเข้าไม่หยุดเลยจริงๆตอนนี้สายถล่มอะไรนะคะเลยนะคะคุณผู้ชมทีมงานบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมเราจำกัดแค่100เซตใช่ไหม
0: ใช่
1: เหลือไปถึง10เซตแล
0: ้วจะทำไหมเนี่ย
1: มันเหลือไม่ถึง10เซตแต่เวลายังเหลืออยู่และพอดีว่านี่เจ้าของแบรนด์ออลเรดี้อยู่ตรงนี้ด้วยสิโอ้ยทันละเขินจังเลยอ่ะขอเพิ่มได้ไหมคะได้ไหมคะออลเรดี
0: ้ลุ้นนะเนี่ยลุ้นนะเนี่ย
1: ได้ไหม
0: ได้ไหมคะ
1: ฮะ 100เซต
0: รอ
1: บขอบคุณท่านผู้ชมกันหน่อย
0: ขอบคุณค่ะ
1: จุ๊บเดี๋ยวที่
0: แต่100เซต100สายสุดท้ายเฉพาะที่แฮปปี้เท่านั้นจริงๆนะคะ All Lady เซตกางเกงพลีสส่ง5ส่วนปกติ1ตัวราคา390บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครบเซต5ตัว5สีคือสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีเทาและสีน้ำตาลด่วนสุดๆเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีไปอีก2ตัวทันทีคุณจะได้สุดคุ้มไปเลยนะคะมากถึง7ตัวจากมูลค่ารวม 2,730 บาทแต่คุณจ่ายไม่ถึง1,000ค่ะเพียง999บาทย้ำนะคะ999บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตัวละประมาณ143บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ค่ะ
1: หมดเวลาของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งพี่ฝนและน้องจ๋าลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะคะโหยทันนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
2: เดี๋ยวไงผมขอตัวก่อนนะครับ
3: นี่คะฉันขอโทษนะคะที่เสียมารยาทในห้องประชุมฉันคิดว่าคุณจะตั้งแง่รังเกียจชาคริสซะอีกแต่จริงๆแล้วคุณก็รู้ว่าชาคริสมีความสามารถในการบริหารไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน
2: มาร์กเดี๋ยวฉันจะมีเรื่องคุยกับแก
3: ปลอบใจมาร์กมากๆหน่อยนะคะคงจะเสียใจมากก็เอาแต่สร้างเรื่องใครก็จะไว้ใจให้บริหารล่ะ
4: ผมไม่ได้อยากทำงานนี้อยู่แล้ว
3: อ๋อเหรอ
2: ที่ผมให้ชาคริตบริหารที่นี่ไม่ได้แปลว่าชาคริตเหมาะสมแต่แปลว่าผมมีงานสำคัญให้มาร์คทำ
3: ฉันรู้ฉันเข้าใจค่ะว่าคุณเนี่ยต้องการถนอมน้ำใจมาร์ค
2: ไม่ใช่แดดไม่เคยใช้วิธีอ่อนแอกับลูกยิ่งถ้ารู้ว่าตรงไหนเป็นปมด้อยแดดก็จะยิ่งซ้ำตรงนั้นเพื่อให้เราผ่านมันไปได้ดังนั้นสิ่งที่แดดพูดทั้งหมดมันคือความจริง
3: จะมีงานอะไรที่สำคัญกับ Miracle Thailand งานอะไรคะ
2: เดี๋ยวตามไปที่ห้อง

0: ดัดเปลี่ยนใจให้ผมทำงานนี้ไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่มามันต้องไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่าดัดเห็นผมเป็นแค่ตัวสำรองไอ้มาผมมีค่าแค่นี้เองเหรอแม่
1: แม่จะไม่ยอมให้มาร์คเหนือกว่าลูกลูกก็อย่ายอมเข้าใจไหมชาคริส

0: แกเคยบอกว่าแกไม่อยากจะบริหารโรงแรมในเมืองไทยฉันก็เลยทำตามที่แกบอกหวังว่าคงพอใจนะ
1: คุณจะให้ผมทำอะไร
0: ฉันจะให้แกบริหารโรงแรมที่มาเก๊าแทนชาคริต
1: พี่ชาคริตก็ทำได้ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไม
0: แกจะได้ไปมาเก๊าบ่อยๆแล้วไปพบเจ้าสัวหยางบ่อยๆตามที่แกต้องการกันล่ะ
1: คุณรู้ได้ไง
0: ฉันควรจะถามแกมากกว่ามั้งว่าแกไปพบเจ้าสัวหยางทำไมนี่แกกำลังจะทำอะไรมั้งแกไปดึงเจ้าสัวหยางมาเกี่ยวข้องกับเมริเคิลทำไม
1: ผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณ
0: แกกำลังจะเปลี่ยนวิธีของเมริเคิลแกอยากจะให้เมริเคิลเป็นธุรกิจสีขาวสะอาดไม่ใช่ธุรกิจสีเทาที่มีแต่ผู้มีอิทธิพลที่ทุกคนเกรงกลัวแกเกลียดฉันเกลียดมิริเคิลอย่างที่แม่แกเกลียดแกรู้ว่าลำพังตัวแกคนเดียวแกทำไม่ได้แกเลยอาศัยบารมีของเจ้าสัวหยางเพราะว่าเจ้าสัวหยางจะทำธุรกิจที่มีคุณธรรมเท่านั้น
1: ถ้าคุณจะรู้ดีทุกเรื่องอยู่แล้วจะมาคาดคั้นผมทำไม
0: ก็เพราะว่าฉันต้องการฟังจากปากแกเอง
1: ผมจะทำในสิ่งที่ผมควรทำมิราเคิลจะต้องไม่ใช่แก๊งมาเฟียและจะต้องไม่มีใครตายเพราะมิราเคิลอีก
0: แกคิดว่าแกทำได้เหรอ
1: คุณเปลี่ยนความคิดผมไม่ได
0: ้ฉันไม่ได้จะเปลี่ยนฉันจะสนับสนุนเธอด้วยซ้ำสิ่งที่แกจะทำเนี่ยมันตรงหัวใจฉันพอดี
2: งานของคุณอยู่ในนี้ครับ

0: มยฮั่วลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวหยางแกรู้จักใช่ไหม
1: คุณจะให้ผมทำอะไร
0: แกอยากจะสนิทกับเจ้าสัวหยางฉันจะให้แกสนิทแกต้องแต่งงานกับหนูหยางเหมยหัว
2: ยิ้มหน่อยสิ
3: เบลทำอะไรผิดอ่ะ
2: ผมเบลช่างมันเถอะนะความสามารถดับเบลนะทำงานที่ไหนเขาก็รับเบลถ้าไม่มีที่ไหนรับเนี่ยทำงานร้านที่นี่ก็ได้
3: ถ้าไม่ได้ทำงานที่เมโคเบลก็ไม่อยากทำอ่ะ
2: เบลเอางี้มะเดี๋ยวเบลเขียนจดหมายแล้วเล่นทุกอย่างให้นายน้อยฟังแล้วเดี๋ยวเราไปให้เขากัน
3: จริงด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้นายน้อยเป็นคนตัดสินใจ

0: เราจะได้ช่วยคิด
1: อ้าว
2: ผมจะไม่ใช้วิธีที่ไม่ซื่อตรงกับเจ้าสัวอย่างเด็ดขาด
3: ไม่ซื่อตรงยังไง
2: คนที่จะใช้ผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการบรรลุผลประโยชน์ถ้าไม่เรียกว่าไม่ซื่อตรงก็ต้องเรียกว่าชั่ว
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าสัวอย่างคงจะเป็นคนชั่วสินะ
4: เพราะเขาเป็นคนเสนอมาเอง
5: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
9: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
10: ้โพลิพัสจะให้
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
14: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
15: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบรกกิ้งโซดา
16: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
17: ่สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
2: ้ถ้าไม่เรียกว่าไม่ซื้อตรงต้องเรียกว่าชั่ว
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าสัวอย่างคงจะเป็นคนชั่วสินะ
4: เพราะเขาเป็นคนเสนอมาเอง
2: ว่าไงนะ
4: เจ้าสัวอย่างกำลังหาคู่ให้ลูกสาวแกเดินมาไปพอดีทำให้เขาถูกชะตาทุกอย่างมันลงตัวหมดถ้าอย่างกรุ๊ปร่วมกับมิราเคิลก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแกก็จะได้ทำงานข่าวสะอาดอย่างที่แกต้องการกันล่ะ
2: ทำไม่ได
4: ้ทำไมทำไม่ได
3: ้แกมีคนรักอยู่แล้ว
2: ไม่มีผมไม่ได้มีใคร
3: ถ้างั้นก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยภายใน1เดือนแกต้องทำให้หนูยางเหมยขัวรักและแต่งงานกับแก
4: แต่อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแอบไปเทคแคร์ผู้หญิงอื่นเพราะว่าฉันไม่เอาไว้นะ
18: บอลแมวแมวแมวเป็นไงบ้างได้เรื่องไหม
19: ได้สิฉันไปสืบมาแล้วเขาแต่งตั้งกรรมการบริหารเสร็จแล้วผู้บริหารของที่นี่ชื่อคุณชาคริสรีฟ
18: ชาคริสรีฟชื่อในน้อยเหรอแล้วนะแกพอจะรู้ว่าท่านหน้าตาเป็นยังไงไหมอ่ะพอดีว่าฉันอยากยื่นจดหมายร้องเรียนนี้ให้ท่านกับมือกลัวว่าถ้าฝากไปทางฝ่ายบุคคลจะไปไม่ถึง
19: ไม่รู้ว่ะ
7: เอ้วนั่นดูดิรถหรูขนาดนี้คิดว่ารถใครอ่ะ
18: พนักงานระดับสูงยืนต้อนรับเต็มเลยอ่ะคิดว่าใคร
7: ใคร
0: ถแล้วยังไม่ทันเห็นหน้าเลยอ่ะรอก่อนค่ะเฮ้ยพี่คะพี่คะ
18: เมื่อกี้ใช่ผู้บริหารโรงแรมไหมคะ
1: ใช่ครับทำไมล่ะครับ
18: แกจะไปไหน
0: แกเฮ้ย
18: ไอ้น้อยแกวิ่งตามรถไม่ได
7: ้โอ้ยเบลไล่ตามรถผู้ชายคิดทำไมอ่ะ
1: เบลขึ้นมาแล้ว
18: โอเคไปก่อนนะแกเฮ้ย
1: ไป
18: ไป
1: เจอกัน
18: ปิดเลยปิดเลย
1: โอเค

0: ชื่อมือพี่พี่ปิดเอง
1: ครับแม่ผมไม่อยากอยู่โรงแรมตอนนี้แม่ไม่อยากเจอหน้าอีกมากแม่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปไหนไกลหรอกได้ครับแม่เจอกันครับ

0: ไรวะ
1: ขอโทษครับนาย
0: เราไปดูเลย
2: นี่น้องมาขวางรถทำไมอะฮะเจ้านายพี่กำลังรีบไปหลบไป
3: จำนายพี่คือนายน้อยมิราเคิลใช่ไหมคะหนูขอพบท่านหน่อยนะคะ
2: ไม่ใช่ท่านไม่ใช่นายน้อย
3: โอ้แต่หนูขอพบท่านหน่อยนะคะพอดีว่าหนูอยากให้ท่านอ่านจดหมายนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะจะไม่ทำให้เสียเวลาเลยค่ะนะคะ
2: เฮ้ยไม่บอกไม่ใช่น้อยไงไปได้แล้ว
4: อย่าผักลุงแบลดิพี
5: ่เขาพูดไม่รู้เรื่องดีกว่า
3: ฮะนายน้อยนายน้อยนายน้อยคะ

0: นี่เธอต้องการอะไรอีก
1: คุณคือนายน้อยเหรอคะ
2: ไม่ทันแล้ว
3: ให้ผมลงไปจัดการเลยไหมครับนายน้อย
0: เรียกฉันว่าอะไรนะ
1: นายน้อยค่ะนี่ค่ะ
0: อะไร
1: จดหมายร้องเรียกค่ะคือว่าเบลแค่ช่วยเพื่อนที่โดนแขกลวนลามเบลไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะแต่อยู่ๆก็มีคำสั่งให้เบลออกจากงานเบลไม่ทราบว่าใครสั่งแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลด้วยค่ะก็เลยเขียนจดหมายร้องเรียนถึงนายน้อย
0: แค่นี้ใช่ไหม
3: แล้วก็หลบไปได้แล้วไป

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่
6: แต่ขอเช็คสายสิริก่อนว่า
7: ช้ำ
6: ย
7: ัง กิน

0: ีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแชะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
3: ์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี
4: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: มีชีวิตที่ฉันทำไม่เคยลบเลย
7: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

ดีแล้วจะได้เลิกยุ่งกับน้อยสักที

อย่าร้องไห้ให้กับเรื่องที่ไม่ควรร้องนายน้อยไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดเขาไม่มีค่าพอที่เธอจะอุทิศชีวิตให้เขาเลิกยุ่งกับแม่ของเธอแล้วใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขแค่นั้นก็พอ

ี่คะแมวจำพี่ได้พี่คือคนที่เคยถูกยิงแล้วเมื่อกี้ที่พี่พูดหมายความว่ายังไงอะคะรู้จักนายน้อยเหรอ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะ
1: นั่นใครอ่ะ

0: เป็นไงครับแม่น้อยบ้านใหม่ถูกใจใช่ไหมครับมองตะลึงเลย
1: มีอะไรหรือเปล่าครับแม่น้อยบ้านหลังนี้มันคุ้นๆนะ
0: จะไม่คุ้นได้ยังไงล่ะครับก็บ้านนี้เนี่ยใกล้กับบ้านที่คุณเบลพักอยู่เลยเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับ
1: ใช่ครับนายน้อยจะได้ดูแลคุณเบลได้ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนเลยไงครับ
2: ฉันบอกพวกแกว่าให้หาบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านเบล
1: เปล่าครับ
2: แล้วทำไมต้องเป็นหลังนี
0: ้พี่ใจเป็นคนเลือกครับ
1: นายไม่ได้สั่งว่าให้หาบ้านใกล้ครับและนายก็ไม่ได้ห้ามใกล้ด้วยครับ
2: นายไม่อยากอยู่ใกล้คุณเบลหรอกล่ะครับ

น้อยครับเมื่อวานคุณเบลเพิ่งจะใจสลายเพราะว่าถูกคนที่คิดว่าเป็นนายน้อยทำร้ายจิตใจมานายน้อยไม่เป็นห่วงคุณเบลหรอกครับ

0: อมเลยอ่ะ
1: ฟังน้องลูก
2: น้องแมวนี่น่ารักจริงๆเลยเนาะลุงปาน
0: ี่เอ้า
1: ลูกเบลเนี่ยเขาไม่เห็นมีท่าทีจะเสียใจอะไรเลย
3: ไม่เสียใจนะแต่ลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาอบไอ้ขนมอบเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเอาไปแจกใคร
2: น้องเบลเขาไม่เสียใจก็ดีแล้วนี่ครับ
1: อ้าวแล้วที่เองมาบอกฮะบอกว่านายน้อยทำให้น้องเบลเสียใจไอ้พูดอะไรนั่นเอง
3: เออ
2: ก็ผมกับเบลเห็นต่อหน้าต่อตาเลยคือน้องเบลเอาจดหมายยื่นให้นายน้อยและนายน้อยก็ฉีกจดหมายออกเป็นชิ้นโผล่ออกมาจากรถเลยต่อหน้าน้องเบล
3: เฮ้ยนายน้อยอ่ะเขาห่วงลูกเบลจะตายไม่ทำอย่างนั้นหรอก
1: ใช่ถูกต้องที่สุด
2: พูดอย่ารู้จักนายน้อยดี
4: พี่ป๋องคะเบลอบขนมเสร็จแล้วค่ะไปส่งเบลหน่อยสิ
2: โอเคโอเค
4: แป๊บนึงนะคะ
2: โอเค

0: ช่วยคุ้มครองให้เบลโชคดีตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจริงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่ว

0: อมเจียว
1: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
4: เราจะบอกกิ๊บเสมอเลยว่าเอาที่ตัวเองมีความสุขที่สุด
5: คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้ไหมก็คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้เหมือนกัน
6: Love Roulette Reality
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดง

0: นายน้อยสามารถมองเห็นหลังคาบ้านคุณเบลได้จากตรงนี้เลยนะครับ
1: นี่เลยครับนายน้อยผมเตรียมไว้ให้นายน้อยโดยเฉพาะครับเพราะว่าผมติดกล้องไว้รอบบ้านคุณเบลแล้วขอเพียงแค่นายน้อยส่องนายน้อยรู้เรื่อง
0: นี่แกคิดว่าฉันเป็นถ้ำมองไง
1: จะมันใช่ครับ
0: นั่นมันคุณเบลใช่ไหมครับเนี่ย

0: งั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมรถให้นายน้อยนะครับ
1: แกจะเตรียมไปไหน
2: ไปตามคุณเบลไงครับ
3: ผมรู้ใจนายน้อยใช่ไหมครับ
1: ก่อนจะรู้ใจฉันเนี่ยรู้ชะตาตัวเองหรือยัง
2: ครับครับนายน้อย
4: นายน้อยจะไปทำงานที่นายใหญ่สั่งหรือเปล่าครับก็เมื่อเช้าคุณเทียนคงโทรมาหาผมครับบอกว่ามีคำสั่งจากนายใหญ่ให้ผมช่วยนายน้อยทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จงานคืออะไรล่ะครับ

0: อร่อยใช่ไหมครับ
1: พี่ขอพูดตรงๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: พี่เป็นคนตรงนะคะ
2: ดีครับ
1: ขนมของน้องนะคะสุดยอดที่จะไม่ได้เรื่องเลยค่ะสากมากหยาบมากพี่ว่ากินทรายชายหาดนะยังไม่สากปากเท่านี้เลยนะคะเบเกอรี่นะคะถ้าไม่มีนมไม่มีไข่มีวันอร่อยค่ะน้องแล้วร้านของพี่นะคะเป็นร้านขายขนมให้คนปกติพี่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะรับน้องเข้ามาทำงานนะคะเกิดน้องมาแพ้อาหารในร้านของพี่อุ้ยพี่ขี้เกียจรับผิดชอบอะค่ะว่าแต่น้องเนี่ยแพ้วัตถุดิบหลักในการทำเบเกอรี่หรอคะ
3: ค่ะ
1: ตายแล้วแล้วทำไมน้องถึงคิดจะทำอีกอะคะเนี่ยเลิกคิดที่จะเอาดีทางด้านนี้เธอค่ะไม่รุ่งหรอกเชื่อพี่ไปหาอาชีพอื่นทำ
4: ป้าครับป้าถ้าป้าไม่รับเนี่ยทำไมป้าต้องพูดกันขนาดนี้ด้วยครับไม่รับก็บอกดีๆครับทำไมต้องพูดจาดับฝันกันขนาดนี้ด้วยครับ
1: พี่ไม่ใช่ป้าฉันพูดความจริงถ้าน้องอยากจะฝันต่อนะพี่บอกได้คำเดียวเลยเสียเวลาป้า
4: เบลเบลจะไปไหนเบลรถอยู่นี่เบลขับรถมาสาแล้ววะโอ้ยเบลช่างเถอะเบลไม่ต้องไปสนใจเบลเบลถ้าเขาไม่ชอบจะไปใส่ใจทำไมล่ะเบลเรากลับไปฝึกหัดทำใหม่ได้นี่เบลเบลร้องไห้ทำไมอ่ะพี่ปู่ดุไปหรอพี่ปู่ขอโทษนะนะ
3: เบลไม่ได้เรื่องเลยอ่ะทำขนมก็ไม่เป็นทำงานโรงแรมก็ไม่ได้ความทรงจำก็ไม่มีครอบครัวตัวเองก็จะไม่ได้น้อยก็รังเกียจแล้ว
4: เบลเบลฟังพี่โป่งนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดเบลเลยนะเบลอย่าโทษตัวเองสินะนะ
5: แต่งงานกับคุณหนูยังไหมหัวเหรอครับ
2: ใช
6: ่ยังเหมยหัวผมเคยได้ยินว่าเธอคือลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวหยางจ้นเธอสวยมากหนุ่มๆทั้งฮ่องกงและมหาเก๊าฆ่ากันตายเพื่อแย่งชิงเธอใช่ไหมครับนายน้อย
2: ใช
6: ่สุดยอดเหมาะกับนายน้อยของผมมากๆ
2: แต่นายได้บอกนายใหญ่ไปใช่ไหมครับว่านายทำงานนี้ไม่ได้อะ
7: ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้แกมีคนรักอยู่แล้วไม่มีผมไม่ได้มีใครถ้างั้นก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยภายใน1เดือนแกต้องทำให้หนูยางเหมยหัวรักและแต่งงานกับแกและอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแอบไปเทคแคร์ผู้หญิงอื่นโอ้ฉันไม่เอาไว้นะ
2: ฉันก็อยากจะปฏิเสธแต่เหมือนว่าเขาจะรู้เรื่อง

0: ุณเบล
1: เดี๋ยวนะครับคือผมงงครับนายน้อยแล้วทำไมนายน้อยไม่จีบคุณหนูหยางล่ะครับทำไมอะฮะแล้วเรื่องนี้ไปเกี่ยวอะไรกับคุณเบลด้วยอะหรือว่านายน้อยรักคุณเบลครับ
0: ไม่ใช่เบลคือน้องสาวแล้วที่นายน้อยจีบคุณหนูหยางไม่ได้เพราะคุณชาคิดเขารักคุณหนูหยางอยู
1: ่ฮะอย่างนี้ถ้านายน้อยไปจีบซ้อนก็ต้องฆ่ากันตายแน่ๆเลยสิครับ
0: นายใหญ่โทรมาครับสวัสดีครับนายใหญ่สักครู่ครับมีธุระอะไรครับผม

แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: ปัญหาศึก2สถาบันนะครับระหว่างอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้มีนโยบายที่อาจารย์เชนยศชนันรัฐมนตรีอว.บอกว่านี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย3เดือนห้ามเข้าพื้นที่เลยอุเทนถวายนี่ต้องย้ายออกส่วนช่างกลปทุมวันก็ต้องเตรียมการเปลี่ยนผ่านปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับฝั่งอุเทนถวายครับโพสต์กันรัวๆมีข้อมูลของคนคนหนึ่งออกมาโพสต์นัดรวมตัวแล้วครับทำเป็นประกาศแบบนี้19กันยายนชุมนุมโดยสงบเพื่ออนาคตอุเทนถวายจะมีการยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อ 1. ให้เปิดข้อมูลและแผนดำเนินงานสู่สาธารณะ 2. ขอให้รับฟังความเห็นนักศึกษาศิษย์เก่าบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 3. คุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพการศึกษา 4. ขอให้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และ 5. ขอให้รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการศึกษาวิชาช่างอุเทนที่น่าสนใจมีคนโพสต์ภาพซึ่งทำโดย AI นะฮะเป็นลักษณะเหมือนเป็นป้ายไปติดอยู่หน้าสถาบันอุเทนถวายไม่เลือกเพื่อไทยถ้าทำกับอุเทนถวายแบบนี
2: ้
1: หรือจะเป็นภาพโปสเตอร์เหมือนกันเป็น AI ฮะคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย3สาเหตุ1ที่ดินมันมีราคา2คนทะเลาะกันย้ายไปมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีเออ3กลุ่มทุนกำลังครอบงำการศึกษาหรือจะเป็นโพสต์ของศิษย์เก่าบางคนออกมาคัดค้านเรื่องการย้ายอุเทนครับที่ต้องการจะย้ายอุเทนถวายก็เพราะมูลค่าที่ดินเขตพญาไทใช่ไหมไม่ใช่ข้ออ้างว่าเด็กตีกันทีมข่าวลงพื้นที่คุณผู้ชมครับวันนี้ฝั่งอุเทนถวายก็ต้องแน่นอนเงียบเหงานะฮะเพราะ3เดือนที่ห้ามเข้าพื้นที่เราไปเจอประชาชนนักเรียนนักศึกษาบอกคุณผู้ชมก่อนว่า

0: ทุกคนที่เราสัมภาษณ์ก็เสียงเป็นเอกฉัน
1: ท์
0: เอาเป็นว่าเราให้ฟังบางคนนะฮะย้ายไปเถอะดีแล้วชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน
2: เคยเจอแบบเฉียวเฉียดคือแบบอันนั้นกันแบบก็มีคือแบบก็ล่อมาแบบอุดบิดเหมือนกันครับก็ตอนนั้นผมขึ้น BTS นะครับตรงนี้ก็เขามีเรื่องกันคือแบบเขาแบบใช้มีดหรืออันนั้นกันคือว่ามันเฉียดไปนิดนึงคือแค่เสื้อขาดอะครับคือแบบเหมือนโดนลูกหลงก็อย่าให้จริงจังนะครับเพราะว่ามันเกินเลยจนแบบว่าคุณพกอาวุธอย่างเงี้ยมานอกสถานที่ได้มันก็เกินไปมันก็มีกฎหมายของเขาอยู่เรื่องข้างนอกแต่คุณก็ยังทำแบบนี้มันก็เกินไปครับข้อดีของถ้าย้ายออกก็จะดีสำหรับคนหมู่บ้านในละแวกนี้แต่ถ้าข้อเสียมันก็คนที่เรียนที่นี่มันก็จะไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนต่ออะไรอะครับ
3: คือของหนูอะเวลาหนูอยู่โรงเรียนดึกใช่ไหมคะหนูกลับบ้านก็จะอยู่ประมาณ 3-4 ทุ่มตลอดก็หนูต้องผ่านเส้นนี้ตลอดเวลาหนูกลับบ้านหนูรู้สึกว่ามันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าบางทีหนูก็เห็นพวกเด็กแบบนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ข้างในเขาก็จ้องมองบ้างเวลาหนูเดินผ่านใช่หนูกลัวว่ามันจะคนอื่นโดนลูกหลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราเดินผ่านเราก็ไม่รู้ตัวอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์ร้ายแล้วเราอยู่ๆเราเดินเราโดนไปด้วยอย่างนี้เรา
4: คิดว่ามาตรการที่ออกมาอยากให้ทำได้จริงไหมคะ
3: สำหรับหนูก็อยากให้ทำได้จริงนะคะเพราะว่าด้วยความที่หนูก็อยู่ที่นี่มาหนูก็ได้เห็นข่าวตลอดว่ามันมีการตบตีกันตลอดแบบอยู่แถบโรงเรียนเลยค่ะเพราะหนูก็แบบมันแถวนี้มันก็มีทั้งนักเรียนด้วยแล้วก็มีทั้งแบบอยู่มหาลัยเด็กนักเรียนมันก็เยอะเหมือนกันค่ะแบบผู้หญิงเดินกับคนเดียวมันก็มีเยอะเช่นกันใช่ค่ะแล้วหนูก็อยากให้จริงจังกับสิ่งที่แบบอยากให้เป็นจริงๆอะค่ะเพราะว่าอยากให้แก้ไขเพราะว่าพวกหนูก็ไม่ได้ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
0: อย่างที่รัฐมนตรีเชนบอกนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็อยู่ยากและครั้งนี้ก็จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็หวังใจทุกคนก็รอติดตามข่าวสารกันอยู่เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะที่เรานำเสนอไปนะคะมีกรณีหมวดโอที่บุกไปยิงภรรยาเป็นคุณครูโรงเรียนเด็กเล็กอะค่ะโรงเรียนอนุบาลเสียชีวิตเสร็จแล้วก็ไปกบดานอยู่ที่บ้านตัวเองที่สุดนี่20ชั่วโมงนะเมื่อเช้านี้คลี่คลายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกลับไปว่าสุดท้ายที่คลี่คลายได้ก็ต้องอาศัยลูกชายของทั้งคู่นั่นแหละหมู่โฟกเป็นคนมาเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อนะคะแต่คุณผู้ชมนี่ล่าสุดนะคะนำตัวไปฝากขังที่ศาลละหมวดโอเปิดปากกับตำรวจซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นผู้บังคับบัญชานี่แหละบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่ไปยิงภรรยาถึงที่โรงเรียนอนุบาลเพราะความหึงหวงจริงๆนะเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมานะคะมีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุมาร่วมกับตำรวจสภ.บางละมุงสอบปากคำหมวดโอค่ะโดยมีลูกชายและญาติร่วมฟังการสอบปากคำด้วยนะคะใช้เวลาสอบปากคำประมาณสัก6ชั่วโมงหลังจากนั้นแจ้ง3ข้อกล่าวหากับหมวดโอหรือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือบางคนเรียกว่าหมวดพงศ์อายุ55ปีรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงนะคะกรณีที่ไปยิงคุณไพลินหรือครูเปิ้ลอายุ48ปีภรรยาของตัวเองเมื่อวานนี้ช่วง 10:30 นข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีข้อหาพาอาวุธปืนไปในตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุค่ะคุมตัวลงมาด้านล่างพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะเจ้าตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียดมีผ้าขนหนูสีเทาคลุมศีรษะจากนั้นช่วงบ่าย3พาตัวไปฝากขังผัดแรกที่ศาลพัทยานักข่าวพยายามถามแต่ก็ไม่ตอบอะไร
6: ครับขอสอบถามหน่อยว่าใจคุณเหตุจูงใจอะไรครับม
7: ีปัญหากันมานานหรือยังมีปัญหามานานหรือยัง
6: เป็นเรื่องปัญหาครอบครัวไหมครับหรือว่าเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเรื่องไหนครับ
8: ปวดอยากขอโทษครอบครัวไหมครับ
9: ปวดครับ
6: ปวดครับ
9: ปวดอยากขอโทษ
10: กูเปิ้ลหน่อยไหม
5: ท่านผู้กำกับการสภ.บางละมุงค่ะบอกว่าหลังจากสอบสวนหมวดโอซึ่งเป็นลูกน้องของท่านเองเนี่ยนะคะก็เลยทราบว่าปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวงแต่รายละเอียดเชิงลึกก็ไม่ขอเปิดเผยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ยืนยันนะคะว่าตัวหมวดโอเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมาก่อนเรื่องการใช้ความรุนแรงก็คือไม่มีเลยค่ะท่านบอกด้วยค่ะว่าตัวเองในฐานะผู้บังคับบัญชาหลังจากนี้ก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆด้วยนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำแล้วก็ในแง่ของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยค่ะ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดจบแบบนี้ได้เนี่ยโดยไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติมจริงๆเมื่อวานก็ลุ้นกันมากนะคะ
0: ใช่ครับ
5: คือตัวหมวดโอเนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงภรรยาเสร็จก็ไปกบดานที่บ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนไปไม่ไกลนะคะแล้วก็เงียบเลยช่วงที่เรานำเสนอไปที่พี่ไก่เล่าเนี่ยค่ะก็คือเงียบแล้วบางกระแสก็บอกว่าได้ก่อเหตุปลิดชีพตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำอะค่ะจนที่สุดแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ 20:50 ลูกชายของหมวดโอคือหมู่โฟกซึ่งเป็นตำรวจประจำการอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ก็มานี่แล้วก็มาพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อโฟกซึ่งก็เป็นตำรวจเหมือนกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้องใช้วิธีที่เรียนมามาเจรจากับพ่อตัวเองนะคะพ่อกอดโฟกหน่อยพ่อไม่อยากเห็นหน้าหลานสาวหรออีก 3-4 เดือนจะได้เจอหน้าหลานแล้วนะเป็นหลานสาวจะได้มาอ้อนปู่ไงจนที่สุด 6:00 นกับอีก20นาทีค่ะหมวดโอก็ใจอ่อนเดินออกจากบ้านมามือเปล่ามามอบตัวนะคะมาถึงก็เข้ากอดลูกชายร้องไห้โฮจากนั้นตำรวจก็เข้าควบคุมตัวนะคะนำไปสู่การสอบปากคำที่สภ.บางละมุงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหมู่โฟกก็ยังพาภรรยาและญาติๆมาเยี่ยมพ่อที่โรงพักนำอาหารนำยามาให้มีประโยคนึงจากพ่อตาของหมู่โฟกค่ะคุณเหน่งอายุ55ปีซึ่งก็เพิ่งจะได้มาผูกญาติกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองคือเพิ่งจะแต่งงานกันนะคะระหว่างหมู่โฟกกับภรรยาคือพ่อตาบอกเลยบอกว่าหมู่โฟกเขาพูดแต่ว่าเขาเสียใจคือตัวเขาเองอ่ะหลังแต่งงานเสร็จเขาไม่น่ารีบกลับใต้เลยถ้าเขายังอยู่เชื่อว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกับหมวดโอเนี่ยก็ดูเป็นคนปกติดีนะดูไม่มีปัญหาอะไร
1: เมื่อคืนที่ไปรับที่ดอนเมืองก็นั่งคุยกันมาตลอดทางเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้ที่ไปสัมผัสกันก็ปกติพ่อก็อัธยาศัยดีแม่ก็อัธยาศัยดีก็เป็นเรื่องปกติที่เราคุยกันก่อนจัดงานก็ไปมาหาสู่กันหลายครั้งเลยไม่มีอะไรผิดสังเกต
10: ได้พูดคุยกับแกไหมครับ
5: พ่อตาหมู่โฟกบอกด้วยค่ะว่าก็รับปากกับหมวดโอแล้วนะคะว่าจะดูแลลูกชายให้ดี
0: ครับเอาท้ายเบรกนี้ครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดย BYD ครับ3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้แฮชแท็กเสพเมถุนยักยอกเงินวัดเรื่องของทิศโชติเอาล่าสุดเลยไปค้นกุฏิตูนเจอทองรวมๆกัน90บาท
5: ค่ะ
0: ไปค้นบ้านสีกาเอ๋เจอเงินอีกจำนวนหนึ่งกำลังนับกันอยู่เดี๋ยวสักครู่มาติดตามฮะ
5: ค่ะ
11: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
12: เด็ก Next Gen อนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมGauss LC Force

0: ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHiQ UHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S School
1: ทำไงจะรสดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clearWeightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน 5 วันลองเลย
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
6: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
7: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
8: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
9: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
10: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
11: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
12: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
13: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
14: ้ปักหมุดรอได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวผัดโบราณสเต็กแล้วก็ไอศกรีมกะทิเจ้าเด็ดเจ้าดังค่ะ
15: และจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะไปล่องห่วงยางในน้ำเย็นๆแบบสบาย
16: ๆปิดท้ายตามย่าไปงานขนมไหว้พระจันทร์ที่มีแต่ร้านอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอย่าลืมเลยทุกคน
17: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
20: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
21: ความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวพรหมจรรย
22: ์ต้องกลับคืนสู่ทะเล
23: พ่อจากเน
24: ร
23: ให้คืนลมทะเลพัดพาไป
25: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงค์ได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
27: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
28: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
29: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
30: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
31: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
32: ชนะแล้ว
33: อีกสักเกมไ
31: หมใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
34: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
35: ศึกแล้วนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศโชตนะคะอดีตพระวัชิรยานหรือว่าอดีตพระอติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคือที่สังคมจะรับรู้ไปเนี่ยมันคือเรื่องเสพเมถุนใช่ไหมคะโต๊ะกลมตัวนั้นแต่ว่าทางคดีอาญานะคะมันคือการยักยอกเงินของวัด90กว่าล้านบาทคุณผู้ชมคะที่สำคัญการกระทำทุกอย่างเหล่านี้เจ้าตัวยอมรับหมดนะ
36: ใช่ครับ
35: แต่ตอนศึกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นห่วงศาสนาศึกเป็นห่วงศาสนาวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางค่ะ

0: หลังจากเข้าจับกุมอดีตพระวชิระญาณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่อยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในฐานความผิดฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทและเสพเมถุนเมื่อช่วงเที่ยงค่ะก็มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวชิระญาณหรือพระอติโชติอายุ66ปีได้สละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะได้กลับมาใช้สถานะคฤหัสถ์สวมชุดขาวโดยตำรวจได้นิมนต์พระชั้นผู้ใหญ่อย่างรองข้าเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสหรือเจ้าคุณดิษฐ์รวมถึงพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนเจ้าคณะตำบลที่ดูแลรับผิดชอบวัดพุทธไทยสวรรค์มาทำการลาสิกขาค่ะระหว่างดำเนินการนะคะตัวอดีตพระอติโชติเนี่ยนอกจากจะยอมรับถึงพฤติกรรมที่กระทำความผิดแล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นห่วงศาสนาค่ะตำรวจก็ได้คุมตัวไปสอบต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปนะคะที่ดำเนินการในพิธีนี้เนี่ยท่านก็ได้เล่าให้สื่อมวลชนฟังนะคะอย่างเจ้าคุณดิษฐ์หรือพระวชิโรภาสค่ะท่านบอกว่าหลวงพ่อโชติลาสิกขาเรียบร้อยแล้วสีหน้าท่าทางท่านก็ปกติก็ไม่ได้ดูมีความกังวลอะไรแต่ว่าพระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องสีกาหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีค่ะส่วนตัวท่านก็คือท่านพระวชิโรภาสเนี่ยค่ะท่านมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความตั้งใจเป็นความคิดของตัวอดีตพระอติโชติเองนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าจะไม่ตั้งใจเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าทำให้คณะสงฆ์ด่างพร้อยแม้ว่าที่ผ่านมาอดีตพระอติโชติจะไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเรื่องใดๆมาก่อนก็ตาม
1: ท่านได้พูดหรือท่านได้หลั่งน้ำตาอะไร
2: ไม่มีไม่มีอะไร
1: ท่านปรึกษาไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ไม่มีท่านไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านทำไมเองไม่ได้ถามรายละเอียด
1: สีหน้าตอนที่ท่านลาสิกขาเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ปกติ
3: ท่านกล่าวขอโทษหรืออะไรไหมครับ
2: ไม่มี
3: ขอศาสนาตอนนี
2: ้ไม่มี
1: แสดงว่าท่านไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไหมครับหรือว่าท่านกำลังช็อกอยู
2: ่ไม่ใช่เราวิเคราะห์อะไรแทนท่านไม่ได้อะ
1: ท่านมีความต้องการที่จะสละสมณเพศหรือมีการโดนบังคับหรือตามกระบวนการกฎหมายหรือ
2: เราไม่สามารถที่จะบังคับได
1: ้ครับ
2: แล้วก็ตั้งใจของท่าน
1: แสดงว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะลาสิกขา
2: ก็ต้องอย่างนั้นนะเน
1: า
2: ะคงเราไอ้ทุกอย่างน่าจะเป็นความตั้งใจแล้วหรอกน่าจะเป็นความคิดของท่านเองเพราะเราถ้าตั้งใจไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะ
1: ครับ
3: ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปบ้างไหม
2: ไม่มีไม่มีเรื่องคณะสงฆ
3: ์ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคร
2: ับ
1: ท่านด่างพลอยเรื่องเงินบ้างไหมครับท่านเจ้าคุณ
2: ก็ไม่มีนะ
3: มีไปหยิบยืมจากวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมชาวพุทธหน่อยไหมครับตอนนี้ชาวพุทธ
2: ก็อันนี้น้องแต่ชนชาวพุทธเรามุ่งมั่นตั้งใจแต่จะไปคิดอะไรสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าท่านสละแล้วก็ให้พี่น้องชาวพุทธเรารักพระพุทธศาสนา
0: ส่วนพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าคณะตำบลสำเภาล่มค่ะท่านนี้แหละค่ะที่บอกว่าตอนศึกอดีตพระอติโชตินี่แหละพูดเลยว่าเป็นห่วงศาสนา
4: ให้โจรก็รับศีลได้หลวงพ่อครับ
5: ก็ไม่ได้อะไรคือท่านก็ยอมรับสภาพแล้วท่านก็ไปนุ่ง
3: ท่านได้พูดอะไรไหมครับ
5: ไม่ได้พูดอะไรโยมเพราะท่านยอมรับโดยดุษฎีและท่านก็เขียนในใบสุทธิสลักเรียบร้อยโยม
3: เห็นบอกว่าตอนแรกท่านขอทําใจก่อนล่ะ
5: ฮะอ๋อไม่นะท่านพูดกับหลวงพ่อรองจังหวัดกับเจ้าคณะอําเภอแล้วก็อาตมาเป็นเจ้าคณะตําบลท่านก็ยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วขอช่วยท่านก็ยอมรับเลยยอมเอาแค่นี้ก่อนอ๋อฉันไม่ได้ดูอะไรกับเขาเลยแค่มาเป็น
3: เครียดไหมครับ
5: มันก็เป็นธรรมดานะโยมสีเดียวกันก็เป็นห่วงพระศาสนานะโยมนะเจริญพรฝากโยมด้วยช่วยกัน
3: นะถึงแล้วนะครับ
0: หลังจากที่สึกเรียบร้อยนะคะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะอดีตพระอติโชติเนี่ยก็เดินทางมาที่โบสถ์และมาที่กุฏินะคะก็เข้าใจว่ามากับตำรวจเพื่อมาสอบปากคำและชี้จุดเก็บพยานหลักฐานค่ะมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวอยู่ด้านนอกรั้วนะคะและนักข่าวก็ได้เห็นภาพด้วยอดีตพระอติโชตินี่สูบบุหรี่นะอยู่บริเวณด้านหน้ากุฏิค่ะเนี่ยค่ะนั่งคุยกับตำรวจแบบนี้ในชุดขาวนะคะมีรายงานว่าที่กลับมาจุดนี้เนี่ยก็คือค้นกุฏินะคะเก็บหลักฐานต่างๆแต่น่าจะไม่จบในวันนี้

0: นี่ค่ะเพราะว่าอดีตพระอติโชติอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานหลายสิบปีและในกุฏิก็มีกล้องวงจรปิดกว่า30ตัวอยู่มานานแค่ไหนคุณผู้ชมย้อนมาดูประวัติของอดีตพระอติโชติค่ะพระวชิรยานหรืออติโชติธรรมวโรอายุ66ปี30พรรษาค่ะอุปสมบทเมื่อ22มกราคม2540ตอนอุปสมบทก็ที่นี่แหละที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นเมื่อปี59ก็ได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ปี64ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และปี65ถึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นหมายความว่าอดีตพระอติโชติเนี่ยอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมายาวนานมากๆก็เรียกได้ว่าบวชก็บวชที่นี่แล้วก็เติบโตตามตำแหน่งต่างๆขึ้นมาที่วัดนี้ตลอดค่ะด้านสมณศักดิ์นะคะเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรยานค่ะนอกจากนี้ที่รู้จักกันดีนะคะก็คืออดีตหลวงพ่ออติโชติเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะค่ะเป็นที่นิยมมากในวงการพระเครื่องนะคะตอนนั้นที่จัดสร้างขึ้นมาก็เนื่องในวาระที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั่นเองแต่ในคดีนี้นะคะนอกจากอดีตหลวงพ่ออติโชติแล้วนะคะตำรวจเนี่ยจับกุมอีกคนนึงไปพร้อมๆกันก็คือสีกาเอ๋ค่ะเป็นสีกาคนสนิทที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละค่ะนางสาวปุญญวีอายุ47ปีนะคะคืออันนี้เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะว่าการเสพเมถุนในแง่ของพระเนี่ยผิดพระธรรมวินัยก็คือต้องสึกแต่ในแง่ของสีกาเนี่ยจริงๆในกฎหมายอาญาไม่มีอะไรผิดเลยแต่เธอโดนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังทรัพย์หรือว่ายักยอกเงินวัด92ล้านไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็คือข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะตำรวจกองปราบก็นำหมายไปคุมตัวเข้ามาเมื่อเกือบบ่ายสองนะคะเจ้าตัวเนี่ยพอเข้ามาที่กองปราบเจอนักข่าวก็นิ่งนะคะไม่ตอบอะไรเลยแต่ถ้าผู้ชมสังเกตนะคะที่คอของเธอเนี่ยยังห้อยเหรียญเหนือดวงอยู่เลยเหรียญนี่แหละค่ะอดีตหลวงพ่ออติโชติเป็นผู้สร้าง
1: เราทำมานานหรือยังคะเรารับสารภาพไหมคะเราอยากจะบอกอะไรไหมคะ
0: คุณผู้ชมคะปรากฏว่าพอโดนจับจากคดียักยอกเงินทรัพย์ของวัดเนี่ยนะคะปรากฏก็เลยไปรู้ว่าสีกาเอคนนี้หรือนางสาวปุญญวีมีหมายจับค้างเก่าตั้งแต่ปี63ค่ะพี่ไก่แต่ตำรวจยังไม่ได้จับคือตอนนั้นนะคะเธอไปผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยที่ผลิตออกมาถูกตรวจสอบว่าไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้กรมวิชาการเกษตรก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะและศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับเอาไว้ตั้งแต่ปี63แต่ยังไม่ถูกจับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ค่ะคดีปี63เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าอ๋อพอรู้ว่าถูกจับเรื่องยักยอกเงินวัดเดี๋ยวจะไปอายัดตัวเหมือนกันก็ดำเนินคดีเรื่องเงินวัดเสร็จก็จะมาดำเนินคดีเรื่องปุ๋ยปลอมต่อนะคะอีกคนนึงค่ะที่ถูกนำตัวเข้ามาที่กองปราบเหมือนกันนะคะคือวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะชื่อนายเชษฐานะคะเมื่อถูกนำตัวเข้ามาก็ถูกพาขึ้นลิฟต์ไปทันทีนะคะนักข่าวก็ได้เจออยู่แต่เจ้าตัวไม่ตอบอะไรค่ะข้อมูล
2: ของหลวงพ่อหรือไงครับพี่เป็นไงที่คุณฟังโทษนะครับครับผมไปกินหน่อยนะ
0: นอกจาก3คนนี้นะคะมีของกลางที่ตำรวจนำมาที่กองปราบด้วยและแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งนี้ค่ะนี่โต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มนะคะที่ปรากฏในวงจรปิดก็คือที่ใช้ในการเสพเมถุนตัวนั้นล่ะค่ะรวมไปถึง มีกล่องลังสีเขียวซึ่งด้านบนติดป้ายข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านข้างวงเล็บกุฏิเจ้าอาวาสองค์ก่อนก็คาดว่าน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดนะคะ
3: ครับส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์คุณผู้ชมครับต้องย้อนไปตั้งแต่10โมงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าใน Facebook ของวัดเนี่ยขึ้นประกาศว่าปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ลงวันที่วันนี้พฤหัสบดี10กันยายนก็ปรากฏเป็นไปตามคาดนะครับทัวร์ลงด่าสนั่นโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วแล้วจริงๆโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานเนี่ยจะต้องเป็นการออกประกาศโดยกรมศิลปากรจริงๆช่วงบ่ายที่ผ่านมากรมศิลปากรเข้าพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวมุมของชาวบ้านมีทั้งบางคนบอกรู้มานานแล้วในขณะที่บางคนก็ตกใจฮะเอาที่ตกใจก่อนชาวบ้านท่านนึงบอกว่าตกใจมากไม่เชื่อด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านทำแต่เรื่องดีๆมาตลอด
4: คิดว่าจริงไหมเอาแค่นี
5: ้ผมว่าไม่น่านะเราดูแล้วเราว่าไม่น่า
4: เนาะถ้าภาวนาได้ภาวนาว่า
5: อย่า
4: อย่า
5: ใช่อ
4: ย่าแหละครับ
5: อย่าเป็นอย่างนั้น
4: อย่าเป็นจริง
5: ใช่
4: ยังเชื่อว่าท่านทำดีเยอะ
5: อืมใช่ใช่โหเขาช่วยเหลือคนต้องเยอะแยะอะไรต้องเยอะไม่ใช่ว่าแบบใจหายเนี่ยหนูเลยขับรถมาดูเนี่ยแบบส่งเคาะพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยเยอะแยะของกับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
3: ขณะที่ทีมข่าวไปคุยกับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนี่เป็นอดีตลูกศิษย์ของหลวงพ่อหวนหลวงพ่อหวนเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสองค์เดิมฮะบอกได้ยินมานานพูดต่อๆกันตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เดิมสิ้นพอขึ้นพอรูปนี้ขึ้นคิดอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเลี้ยงหมาบางแก้วไว้ล้อมกุฏิเลยเป็น10ตัวมันต้องมีเหตุผลแล้วล่ะเคยเห็นสีกาบ้างไหมคุณบอสชยศก็ถามลูกศิษย์หลวงพ่อหวนท่านนี้บอกไม่กล้ายืนยันแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าเวลาเข้ามาไหว้หลวงพ่อเข้ามาเช่าเครื่องรางของขลังเนี่ยมันมีอยู่รายล้อมตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็น10คนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
6: เคยละแคะละคายหรือได้ยินเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องสีกาเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ไหมครับ
7: ได้ยินแต่ชาวบ้านก็พูดกันเนาะก็เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันมีอยู่มานานแล้วเขาพูดกันมาเยอะแยะแล้วก็หลายปีงั้นไปถามชาวบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปการใส่ร้ายท่านเอาสรุปว่าท่านมาอยู่ใหม่ๆแล้วกันก็เห็นมีสีกาก็มาอยู่มาช่วยจำหน่ายเครื่องมาช่วยจำหน่ายอะไรวัตถุมงคลเสกสัตว์คามหรือคามมีทั้งสีกามีทั้งผู้ชายอยู่คนเต็มเป็นสิบคนมีประจำอยู่แล้วแต่พี่ก็ไม่ได้พูดเลยหมาก็เต็มเลยหมาพันบางแก้วเป็นสิบตัวท่านก็อยู่ในกุฏิของท่านนี่แหละจะพฤติกรรมยังไงแล้วก็ไม่ทราบเลยเน
6: า
7: ะ
6: เคยมีโอกาสเห็นเนี่ยสีกาค่อนข้างโทษนะครับใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อโชติ
7: คือใกล้ชิดนี่ไม่คือไม่ค่ายืนยัน
6: อย่างเรื่องเหรียญเหรียญเนี่ยดวงนี้ที่มาที่ไป
7: เหรียญนี่ไม่ทราบเลยเพราะตอนหลวงพ่อหวนอยู่ไม่กล้าสร้างหรอกเพราะหลวงพ่อท่านไม่ให้สร้างคือส่วนตัวนะก็เหมือนกับชาวบ้านเขาเชื่อกันแหละอย่าให้พี่ตอบว่าพี่เชื่อไม่เชื่อพี่ว่าก็เหมือนกับชาวบ้านเขาเชื่อกันแหละ
6: คร
7: ับ
6: เพราะเราเองเคยสนิทเคยเข้าไป
7: คือไม่สนิทนะจะเข้าไปดูแต่ไม่ได้เข้าไปนับถือนะเพราะว่าไม่ได้ไปนับถือไม่เคยเข้าไม่ข่าวไม่ตกใจอ่ะมันน่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วคิดว่ามันก็ไม่เกินความคาดคิดไว้ตั้งแต่มาเดิมๆเพราะว่าถ้าหลังหลวงพ่อท่านละสังขารเมื่อไหร่อ่ะมันเหตุการณ์ท่านจะเกิดขึ้นวัดนี้ไม่ธรรมดานะนี่หลวงพ่อหัวนี่ปฏิบัติจริงแต่หลวงพ่อช่วยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
6: คิดว่าหลังนี้วัดจะเป็นยังไงในเมื่อตรงนี้เนี่ย
7: มันก็จะดีขึ้นนะคาดว่าจะดีขึ้นแต่ก็ต้องดูอีกนะว่าถ้าตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่จะเป็นอย่างไร
6: ค
3: ุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามนะฮะค้นเสร็จสิ้นแล้วทั้งกุฏิทั้งบ้านสีกาเจอทองทั้งสองที่เลยมูลค่าไม่อย่าพูดถึงเลยเดี๋ยวไว้รอดูเบรกหน้า
0: ได้ค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเฉลี่ยใกล้เคียงวันหนึ่งอ่ะตั้ง14ชั่วโมงพี่ไก่นานมากนะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกวัยทั้งเด็กเยาวชนวัยทำงานตลอดจนผู้สูงอายุค่ะการที่เราอยู่ในท่านั่งหรือว่าเอนนอนต่อเนื่องนานเกินไปนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถ ดูทีวีเล่นเกมหรือเอ็นหลังเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้เวลาสะสมนานเข้านานเข้าเสี่ยงเป็นสาเหตุให้เกิดโรค NCD ค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดสสส.อยากชวนคนไทยขยับค่ะเพื่อลดเหนื่อยนิ่งด้วยการส่งน้องลุกค่ะเทวดาคุณอ่านถูกนะ
8: ลุกค่ะ
0: ลุกลอลิงอะค่ะไม่ใช่ลุกค่ะเทวดาที่ดูแลต้นไม้นะคะน้องลุกค่ะ
8: ลุกขึ้นนะ
0: เป็นตัวแทนความห่วงใยค่ะมาเตือนให้ทุกคนลุกขึ้นมาขยับทุก30นาทีขยับก็แค่สัก3นาทีใช้ได้ละแล้วก็มีเพลงมี MV สนุกด้วยนะคะที่ไม่ได้อยากแค่ให้ติดหูแต่อยากให้คนลุกตามค่ะหยิบพฤติกรรมจริงของคนมาเล่าแบบตรงไปตรงมาและมีอารมณ์ขันทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นตัวเอง
3: ทีนี้น้องลุกค่ะลุกค่ะเทวดาคือเขาร้องเพลงด้วยเนื้อเพลงเนี่ยบางส่วนนะคุณผู้ชมอิ่มนิ่งเป็นหลับไม่ขยับอาจเป็นโรคมนุษย์ติดจอติดพักนั่งนานจัดๆไม่ค่อยอยากจะลุกซีรีส์เรื่องไหนว่าดีก็บอกพี่มาเลยดิคืนนี้เอาให้จบตี2ตี3ยังไม่หลับไถฟีดนิ้วสะบัดจัดเต็มระบบเลยนะลุกค่ะลุกค่ะไอ้ประโยคเนี้ยประโยคทองตูนลุกค่ะลุกค่ะ
0: ท่อนฮุกค่ะ
3: เป็นท่อนฮุกเลยฮะคือไม่ได้ต้องการสะท้อนแค่เป็นท่อนฮุกนะฮะแต่ทำหน้าที่เหมือนเสียงเตือนมันจะติดอยู่ในความทรงจำเราเลยเรากำลังนั่งนานเนี่ยคำนี้มันจะดังขึ้นมาในหัวเลยแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวจริงแคมเปญนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงให้คนจำเพลงได้นะครับแต่ต้องการให้เมื่อเพลงดังขึ้นมาแล้วร่างกายต้องอยากจะลุกตามเลยลุกค่ะลุกค่ะและวันนี้ฮะพร้อมให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงกันแบบเต็มๆแล้วนะครับและเอาไว้ใช้เตือนตัวเองให้ลุกขยับลดเหนื่อยนิ่งกันได้แล้วชวนคุณผู้ชมนะครับสแกนเลยฮะหน้าจอเรานะขณะนี้ไปดู MV ตัวเต็มแล้วขยับไปพร้อมๆกันตาม QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะฮะไหนฟังสักนิดนึงออกเบรกนี้หน่อยฮะ
9: อย่าลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปราณ

0: มแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ฉีดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
3: เล็กกระซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กกระซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
4: เล็กกระซอยอร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: เราได้จุกเช
7: ิญเดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
9: เบนโต
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียวอันสลักใช้ยาก
12: ันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโมเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
13: จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1%มาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี10กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
14: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
15: ปานค่ะ
16: มือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
17: คุณเป็นอะไรของคุณอ่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
18: ่ Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ดื่มนมแคลเซียมสูง
21: แคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%
22: ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
23: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair

0: งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: ไปหน้าขุมทรัพย์

0: ให้ลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: เสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ฝ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจเนี่ยเข้าไปค้นทั้งที่กุฏิและที่บ้านของศรีกาเอเมื่อสักครู่ค้นบ้านสีกาเอเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับไปดูภาพกันปรากฏเจออะไรบ้างรู้ไหมฮะมีพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์มีทองคำแท่งรวมถึงทองรูปพรรณรวมน้ำหนักณตอนนี้นะ90บาทนะฮะมีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งกำลังนับกันอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้เจอที่บ้านสีกาเอนะฮะนอกจากนี้เนี่ยดาว8แฉกดาว8แฉกเนี่ยบอกว่าค้นเจอเงินสดจำนวนมากซุกในลังพลาสติกภายในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสอันนี้จะเป็นที่กุฏิแล้วนะฮะที่กุฏิอยู่ในลังพลาสติกคุณผู้ชมดูจำนวนเงินฮะโอ้โหเงินสดแบงค์พันนี่นอกจากนี้ที่กุฏิเช่นกันไทยรัฐรายงานว่าพบทองคำแท่ง12แท่งแท่งละ10บาทนะฮะรวมมูลค่าคร่าวๆนะตอนนี้มากกว่า7ล้านบาทนี่กำลังรวบรวมเป็นหลักฐานสำคัญที่กุฏิเนี่ยจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเลยฮะเจ้าหน้าที่เอาเครื่องนับเงินเข้าไปภายในกุฏิเอาเข้าไปแล้ว1เครื่องนะ
3: ค่ะ
2: ตอนบ่ายโมงครึ่งสงสัยจะไม่พอนักข่าวบอกเมื่อสักครู่นี้เอง4โมงครึ่งเอาเข้าไปอีกเครื่องนึง
3: มันต้องเงินเยอะขนาดไหนคะเครื่องเดียวไม่พอ
2: หรือยังไงหรือเครื่องมันพังไปแล้วหรอฮะต้องเอาไปเพิ่มกันอีกนี่ฮะนี่ฮะเอาเข้าไปเพิ่มกันอีกและแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญมีการเอาโต๊ะไม้กลมนี่ออกจากกุฏิมาแล้วมาวางแล้วก็นำส่งสน.ก็ที่ถกเถียงกันอยู่ในออนไลน์ว่าเป็นไม้หรือเป็นปูนนักข่าวบอกว่าน่าจะเป็นปูน
3: ค่ะ
2: น่าจะเป็นปูนนะฮะแข็งแกร่งมันคงเอาขึ้นรถกระบะครับแล้วก็เอาออกไปมีกระเป๋าเดินทางอีก1ใบมีกล่องพลาสติกทึบอีก1ใบนักข่าวที่ปักหลักรออยู่ที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงสุนัขหลายตัวอยู่ภายในกุฏินะครับก็มีรายงานว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยชอบเลี้ยงสุนัข ก็ตรงตามที่ลูกศิษย์บอกเมื่อสักครู่เลี้ยงไว้รอบกุฏิเลยเป็น10ตัวระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญไวยาวัจกรของวัดออกมาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของเรื่องเงินครับรวมไปถึงพฤติกรรมของสีกาเจ้าตัวไม่ตอบคำถามขึ้นรถตู้ไปเลย
4: อย่างเรื่องสีกานี่มีบ่อยไหมพี่ฝั่งนู้นละแค่ละคายมาก่อนไหมครับพี
5: ่สำหรับตัวเรื่องสีกาเนี่ยนะครับพี่เขาแกเข้ามาหาหลวงพ่อนานหรือยังครับบอกตรงที่ผ่านมาตัวสีกาเข้ามาหาหลวงพ่อนาน
6: หรือยังลบนิดนึงลบนิดนึง
5: พี่เห็นพฤติกรรมของหลวงพ่อที่นี่ไปทำอะไรครับพี
7: ่เรื่องเงินนี้ไม่ทราบเลยเหรอพี่พอรู้บ้างไหมครับ
2: นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถ้าจะย้อนเรื่องราวทั้งหมดของวัดแห่งนี้พุทธไทยสวรรค์มันเกิดอะไรกันขึ้นต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการแชร์คลิปอนาจารนั้นตำรวจไซเบอร์ออกเป็นโพสต์แล้วนะครับถ้ามีการโพสต์หรือแชร์คลิปอนาจารระวังคุก5ปีปรับ 100,000 บาทขออนุญาตนะครับวงจรปิดเราจะนำเป็นภาพนิ่งเป็นบางช่วงเพราะว่าก็จัดเป็นคลิปอนาจารครับคุณผู้ชมจากความตั้งใจของตำรวจอย่างที่เราบอกนะครับจะสืบเรื่องเส้นเงิน92ล้านแต่กลายเป็นวงจรปิดบอกให้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกุฏิทั้งหมดครับคลิปที่เห็นนี้คือพฤติกรรมนะครับที่กล้องวงจรปิดติดอยู่ที่หน้ากุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติถ้าดูจากเวลาเนี่ยคือประมาณ 5:30 ของวันที่17กรกฎาคมก็จะเป็นภาพในขณะที่นายโชติเจ้าอาวาสเดินมานั่งดูคลิปมือถือมีการมีพฤติกรรมบางอย่างตรงนี้แล้วนะครับดูคลิปไปแล้วก็มีพฤติกรรมไปที่โต๊ะกินข้าวนี่แหละครับสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินถือของมาวางพอผู้หญิงคนนี้เดินมา

0: ก็คุกเข่าก็มีลักษณะของการกอดจูบกันอยู่หลายนาทีครับวางของก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คุกเข่านะครับแล้วก็ขึ้นโต๊ะครับช่วงขึ้นโต๊ะเนี่ยมีลูกศิษย์วัดชายหญิง2คนเดินเข้ามานะครับทุกอย่างหยุดครับลงจากโต๊ะแล้วแต่งตัวทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ก็จะเห็นว่าเหมือนตัวพระรู้ก่อนว่าจะมีคนเดินเข้ามา
1: ค่ะ
0: ลุกขึ้นแต่งตัวในคลิปเนี่ยตัวพระเนี่ยดูมือถือตลอดเวลาพี่หนุ่มกัญชัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการดูภาพกล้องวงจรปิดเลยทำให้รู้ว่าใครจะเข้าจะออกจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเดี๋ยวตูนจะเล่า
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเห็นปุ๊บก็เลยแต่งตัวทันแล้วแยกย้ายหยุดพฤติกรรมคุณผู้ชมครับคลิปที่ปรากฏเนี่ยหลายจุดครับไม่ใช่แค่ที่โต๊ะตัวนี้นะครับพฤติกรรมการกอดจูบรูปคำมีไปรอบๆเลยครับ
1: นี่อย่างในครัวเนี่ยค่ะ
0: หน้าเตานะฮะจุดเตาอยู่ด้วยคือคลิปเนี่ยบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปัจจุบันมันก็เลยจะเห็นได้พฤติกรรมเยอะมากยังมีบริเวณใกล้ๆกับโต๊ะหมู่บูชาที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ใกล้ๆโต๊ะหมู่บูชาก็มีด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยการที่เข้าไปจับกุมตัวในโชติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุมาจากคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องเงินวัด92ล้านข้อหาของตัวในโชติเนี่ยคือ5ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินแล้วก็อย่างที่บอกนำไปสู่การค้นกุฏิต่างๆทีนี้ในคลิปเราอาจจะเบลอเห็นไม่ชัดมันจะมีชายเสื้อน้ำเงินอยู่คนหนึ่งเดินๆอยู่แถวๆนั้นปรากฏว่าวันนี้คุณบดชยศเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอคนนั้นฮะคือด้วยความที่เสื้อเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับในคลิปและโบ๊ทเนี่ยดูคลิปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจำรายละเอียดได้หมดเลยจำเสื้อตัวนี้ได้พอเห็นปุ๊บรู้ทันทีโบ๊ทพยายามถามหลายเรื่องนะฮะเจ้าตัวบอกไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบ
2: คือเรารู้มาก่อนไหม
3: ไม่ทราบอะไรเลยครับผมครับผม
2: อันนี้คือแล้วเราเคยเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างนี้ไหม
3: ไม่เคยครับผม
2: ที่ผ่านมาเคยระแคะระคายเรื่องเงิน92ล้านนั่นต้องไหม
3: ไม่ทราบเลยครับ
2: ไม่ทราบเลยอยู่กับหลวงพ่อมานานเท่าไหร่แล้วคร
3: ับไม่ทราบเลยครับผมโทษทีนะพระพระพระพุทธนะครับโทษทีนะ
2: แล้วเครียดไหมครับหรือมีทั้งโทษทั้งเครียดนะฮะก่อนหน้านี
3: ้ไม่ทราบเลยครับอยู่คนละส่วนกันครับ
0: และคุณผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยเปิดเผยถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ในโหนกระแสทีมงานเตรียมเสียงของท่านในโหนกระแสได้เลยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์เนี่ยบอกว่าสักเดือนกรกฎาคมครับมีอดีตลูกศิษย์คนหนึ่งของอดีตพระโชติให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบเกี่ยวกับการยักยอกเงินและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องเงินมาก่อนจริงๆเป็นเรื่องเงินมาก่อนเอามาให้ตำรวจสอบก็พบว่าเงินของวัดเนี่ยควรจะเข้าบัญชีวัดเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่มันมีการเปลี่ยนเส้นเงินครับแล้วต่อมาก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาบังหน้าเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดจากการตรวจสอบเนี่ยในช่วง2ปีกว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทเบื้องต้นอาจมีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คนกำลังอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจก็เลยเปิดปฏิบัติการค้นทั้งหมด5จุดใน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครซึ่งบ้านของผู้หญิงอยู่ที่ปทุมธานีก็อย่างที่เราบอกนะครับก็เจอทั้งเงินสดเจอทั้งทองคำเจอทั้งพระเครื่องเลี่ยมทองประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตพระโชติกับศรีกาคนสนิทจากการสืบสวนเนี่ยตำรวจเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันได้ประมาณ2ปีแต่ก็อย่างที่ทราบว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายเป็นการผิดพระธรรมวินัยสำหรับการพิจารณาการคัดค้านประกันตัวเนี่ยต้องพิจารณาจากพฤติการของผู้ต้องหาและข้อกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นว่า

0: ่าจะมีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผู้ให้ความเคารพจำนวนมากส่วนรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการแถลงข่าววันพรุ่งนี้11โมงนะครับคุณผู้ชมจะมีการแถลงอีกครั้งทีนี้ในโหนกระแสเนี่ยก็เข้าสายท่านนี่แหละฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจากลูกศิษย์นี่แหละฮะส่งข้อมูลทั้งคลิปภาพคลิปวงจรปิดครับ
1: เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครับที่ส่งคลิปให้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับแต่ก็เรียนว่าตรงๆว่าท่านก็ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเราก็มาดูในพฤติกรรมนะครับจากการสืบสวนใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็พบว่ามีการพยาลักษณะของการเบียดบังทรัพย์ของทางวัดเนี่ยไปเป็นทรัพย์สินส่วนตนเองนะครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้นเนี่ยเงินส่วนมากเนี่ยที่ถูกเบียดบังเอาไปเนี่ยเป็นลักษณะของการจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับเมื่อสักครู่ผมน่าจะได้ยินคุณนัทพูดว่าการจำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยก็ต้องเข้ากับทางวัดหรือพระอาจารย์ท่านอาจารย์จตุรงค์พูดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีวัดหนึ่งถ้าการเรียนตรงๆก็เป็นวัดเข้าบาทน้ำพุนะครับที่มีข่าวดังเนี่ยก็มีการจดมูลนิธิเพิ่มเติมเข้ามาแบบของพระบาทน้ำพุนะครับแล้วก็เอาเงินเบียดบังไปเข้ามูลนิธินะครับแล้วก็เอาไปเข้าส่วนตัวการออกใบอนุโมทนาเนี่ยก็ออกว่าในนามวัดก็เป็นการยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเหมือนกับว่าทำบุญกับทางวัดนะครับแต่เงินไม่ได้เข้าวัดโดยตรงครับ
2: อ๋อก็คือซ้ำรอยกับวัดพระบาท
1: คือพอวัดพระบาทดังก็มาจดมูลนิธิตาม
2: มีแค่คนเดียวคือคนนี้ใช่ไหมฮะหรือท่านมีคนอื่นอีกครับ
1: อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับเรื่องที่หนุ่มอย่างนี้นะครับเรามีข้อมูลบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวขอเป็นซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปครับ
2: มีบุคคลอื่นอีกแล้วฮะ
1: มีข้อมูลครับมีข้อมูลเดี๋ยวเราขอพิสูจน์ทราบแล้วก็ดำเนินการต่อเมื่อกี้อาจารย์จะลงบอกแล้วว่าน่าจะมีพัวพันกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินพอสมควรในเรื่องของการฟอกเงินนะครับ
3: คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้ค่ะอยากให้ดูปรากฏการณ์นี้ที่หน้าวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะมีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อคุณเคคุณเคมาไลฟ์เรียกว่าไลฟ์สดนั่นแหละผ่านทาง Facebook คุณเคเป็นคนฮ่องกงที่อยู่ไทยมา8ปีค่ะแล้วบอกวันนี้มาเพราะว่าคือตัวคุณเคเองอะค่ะก็อยู่ในแวดวงนี้แหละแวดวงพระเครื่องแล้วตอนนี้คนก็กังวลกันว่าพอมีข่าวแล้วราคาวัตถุมงคลจะตกไหมก็เลยมาเพื่อมาดูสถานการณ์แล้วก็มาไลฟ์สดไปด้วยคุณเคบอกว่าที่ผ่านมามีลูกค้าชาวฮ่องกงมาเช่าเหรียญของอดีตหลวงพ่อโชติกันเยอะเลยค่ะนิยมกันมาเช่าเนี่ยราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไปหลักล้านก็มีนะคะชาวฮ่องกงศรัทธาเพราะว่าหลวงพ่อก็คืออดีตหลวงพ่อโชติเป็นที่รู้จักในประเทศไทยชาวต่างชาติก็ชอบเก็บสะสมวัตถุมงคลของไทยอยู่แล้วจตุคามหรือว่าเหรียญของอดีตพระโชติเนี่ยก็ดังในไทยเลยทำให้ชาวฮ่องกงมาสะสมเช่นกันทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะการเข้าพบนี่ยากหรือเปล่าในฐานะที่คุณเคเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้แต่เป็นคนฮ่องกงนี่เข้าพบยากไหมคุณเคบอกเคยได้ยินเหมือนกันนะจะเข้าพบหลวงพ่อได้ต้องใส่ซองก่อนใส่มากเท่าไหร่ไม่ทราบลองฟังเสียงคุณเคปิดเบรกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
4: ครับรบกวนถามนิดนึงอันนี้น้องเป็นชาว
5: ฮ่องกงครับ
4: ฮ่องกง
5: ครับผมเคยมาแค่2ครั้ง2ครั้งเนอะพี
4: ่ครับทำไมถึงมาที่นี่ฮะ
5: เพราะว่าจริงๆพระอาจารย์เขาก็ตั้งอยู่ที่ประเทศเราครับก็เคยอยากมาตูบ้างถวายบ้างครับ
4: ครับครับก็เห็นบอกว่ามีลูกค้าเป็นชาวฮ่องกงนับถือเหรียญ
5: ใช่ครับใช
4: ่ของพระโช
5: ติใช่เยอะๆครับเยอะ
4: เยอะมากเลยเหรอครับ
5: ก็ถือว่าเยอะแล้วครับพี่จริงๆผมเห็นตันชาเขามันก็ชอบเก็บของพระอาจารย์ บางทีราคาหลักพันก็มีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีครับมีหลายราคาครับ
4: ส่วนใหญ่แล้วได้เข้าพบ
5: บาดเห็นลูกค้าใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: เข้าอยู่ครับเห็นลูกค้าบอกว่าก็เข้าอยู่ครับปกติแล้วถ้าสมมติเขาเข้าไปแล้วเขาต้องใส่ซองก่อนจะถือว่าเข้าไปเจออาจารย์ได้พาอาจารย์ได
4: ้ใส่ซอง
5: ใช่
4: เยอะกี่มากน้อยครับทราบ
5: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ใช่แต่ว่าเห็นส่วนใหญ่หลักร้อยก็มีหลักพันก็มีครับ
4: ที่ผ่านมาทำไมคนฮ่องกงถึงศรัทธาขนาดนี้ครับ
5: เพราะว่าจริง

0: จริงๆผมว่าพระจังอยู่ไทยมันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับแล้วก็บางทีคุณที่ต่างประเทศครับต่างชาติเขาก็ชอบเก็บวัตถุมงคลของที่ไทยจริงๆอ่ะจตุคำของพระจังเขาก็ตั้งอยู่ที่ไทยเหมือนกันนี่แหละแล้วบางคนเขาอยากเก็บของที่มีค่าสมมติวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเขาก็เก็บตามที่คนชอบอ่ะคนเล่นกันบ่อยเล่นกันเยอะเขาเก็บประมาณนี้ครับ
1: เห็นบอกว่าที่เรามาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็กังวลใจกลัวราคาเหร
0: ีย
1: ญจะตกนี่แหละ
0: ใช่ครับเหรียญที่ว่ามีค่าเหลือทองคำเหลือเงินอย่างเงี้ยตอนที่เขาชอบมาเป็นแสงเขากลัวว่าเวลาข่าวออกมาแบบนี้ราคาจะตกหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเวลาขายโตเขาจะขายได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเหมือนกันครับ
1: สิกาผู้หญิงอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นคนคอยจัดการคิวหรืออะไรให้ไหมครับ
0: อ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับ
2: DITP กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ารุกตลาดเมืองรองของจีนเปิดตลาดใหม่ขยายโอกาสสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนในมณฑลซานซีตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า DITP ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทางการค้าในระดับมณฑลเพื่อใช้ศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นช่องทางใหม่ให้สินค้าโดยเมืองยุ่นเฉิงมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านสินค้าเกษตรพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทั้งคลังควบคุมอุณหภูมิระบบตรวจสอบคุณภาพและช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจึงมีศักยภาพเป็นจุดกระจายสินค้าสำคัญสำหรับผลไม้เมืองร้อนและสินค้าเกษตรคุณภาพจากไทยสู่ตลาดจีนภาคเหนือตอนในการนำคณะร่วมงานณเมืองยุ่นเฉิงยังมีการลงนามความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทยจีนเพื่อเชื่อมภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมต่อยอดแนวทาง Two-way Trade ทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนของไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวของจีนสร้างโอกาสทางการค้าไทยจีนในระยะยาว DITP ยังนำเสนอผลไม้ไทยหลากหลายชนิดพร้อมเชื่อมผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าและคู่ค้าในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ในคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลไม้ไทยควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นจริงนี่คืออีกก้าวของ DITP จากการเปิดตลาดสู่การสร้างเครือข่ายและจากเมืองรองของจีนสู่โอกาสใหม่ของสินค้าเกษตรไทยเดินหน้าพาผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดใหม่และเติบโตในตลาดจีนได้อย่างต่อเนื่อง
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
6: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
7: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกันเทคเมียวไทยแลนด์
8: เราจะบอกกิจเสมอเลยว่าเอาที่ตัวเองมีความสุขที่สุด
9: คิดว่าไอซ์สุดจะรับดอกไม้ไหมก็คิดว่าไอซ์สุดจะรับดอกไม้เหมือนกัน
10: Love Roulette Reality
11: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
12: ้ภูริพัฒน์จะให้
13: เอาไปทำอะไรฮะพี่ดาวพี
14: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
15: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
16: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกันไหม

0: ัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เครมิล
3: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
4: เคมั้ยอ
3: ัศลักษณ์ชยาง
5: านเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
6: Formos Omega 369
8: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
9: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดง

0: แหล่งเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Bcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: เรื่องของอดีตพระอติโชตเนี่ยนะคะวันนี้โหนกระแสก็เชิญหลายฝ่ายมานั่งในรายการนะคะหนึ่งในนั้นคือลูกศิษย์ลูกหาก็เสียใจอ่ะแล้วก็มีประโยคนึงที่น่าสนใจนะคะจากลูกศิษย์ท่านนี้ชื่อคุณนัทนะคะเสื้อสีดำที่นั่งข้างพี่หนุ่มดำอีกท่านที่ไม่ใช่ทนายตุ๋ยอะค่ะ
2: ค
1: ุณท่านนี้คุณนัทหลวงพ่อเหมือนพูดเป็นในก่อนหน้านี้นะคะมีการบอกว่าเนี่ยเห็นพระผู้ใหญ่โดนคดีกันเยอะช่วงที่ผ่านมานี่นั่งคิดวันต่อวันเลยนะว่าจะรอดหรือไม่รอดคุณนัทบอกฟังอย่างนี้ปุ๊บพอมาเจอข่าวโอ้โหย้อนคลิปเลยย้อนคิดเลยว่านี่ประโยคนี้มันแปลว่าคือท่านรู้อะว่าท่านมีเรื่องอย่างนี้เพราะอะไรอดีตพระผู้ใหญ่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ทราบโดนเรื่องอะไรบ้างล่ะคะเงินสีกามีอยู่เท่านี้
2: ใช่แล้วก็ตื่นมาตีห้าทุกวันอ่ะตูน มันก็ต้องรู้อยู่แก่ใจอ่ะ
1: ค่ะคุณนัทเนี่ยนะคะคุณนัทแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเรียกกันว่าเซียนนัทนะคะนอกจากนั้นยังมีแขกรับเชิญมีอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพุทธศาสนามีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ค่ะตัวคุณนัทเนี่ยตั้งแต่เริ่มรายการก็อาการคือตาแดงๆเหมือนร้องไห้อยู่ตลอดนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็ยื่นกระดาษซับน้ำตาให้ตลอดรายการคุณนัทก็หยิบทิชชู่มาซับน้ำตาอยู่ตลอดเลยค่ะ
3: จะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมาไหม
4: ไม่ได้พี
3: ่เอาถือไว้ก่อน
4: ขอบคุณครับ
3: คุณนัทวันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
4: ได้ผม
3: ไม่โกรธกันนะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
4: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
3: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
4: ไม่เป็นไรพี่จริง
3: คุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
4: พี่สบาย
3: นะ
4: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
3: ่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
1: คุณนัทนี่บอกว่ามันมากกว่าอกหักนะคือแบบรู้สึกว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เราอะคุณนัทก็เล่านะคะบอกว่ารู้จักอดีตหลวงพ่ออติโชตมาตั้งแต่ปี2545ตอนนั้นท่านเป็นพระธรรมดานี่แหละแล้วช่วงนั้นมีการสร้างองค์พระจตุคามรามเทพก็ได้เจอหลวงพ่อโชตอยู่ในพิธีท่านเป็นหนึ่งใน3พระที่สอนเขียนยันทีนี้ช่วงที่สำคัญมากเลยค่ะคุณนัทเล่าว่าไปหาท่านเมื่อวานอยู่เลยท่านก็ยังมอบกระดาษดวงตราพญาราหูส่งมาให้ผมกับมือทุกอย่างก็ยังปกติดีนะยังได้กราบตักท่านยังได้ถ่ายคลิปท่านเอาไว้เลยท่านน่ะยังสอนว่าคำว่าซวยกับคำว่ารวยอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกัน
5: รวยกับซวยคล้ายก
6: ันไม่เอาเดี๋ยวไปโพสต์กูไม่เอาย
5: ังไม่โพสต์
6: ไม่เอาร
5: วยกับซวยคล้ายๆกันอ่ะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
6: ไม่เอา
7: เพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเฮ้ยรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าเฮ้ยไม่เอาเองอย่า
1: พี่หนุ่มก็ถามอะค่ะว่าตอนที่เห็นข่าวออกมาเชื่อไหมคุณนัทบอกตอนแรกไม่เชิงว่าไม่เชื่อแต่พอเห็นภาพเห็นคลิปมันหนีไม่ออกแต่ก็เอะใจตรงนี้แหละเมื่อวานตอนไปเจอหลวงพ่อโชตนะคะท่านคือปกติแล้วเนี่ยคุณนัทจะพูดตลอดว่าหลวงพ่ออย่าสึกนะก็ยอมรับตามตรงว่าคุณนัทเนี่ยแกก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับองค์พระนี่แหละคือถ้าหลวงพ่อสึกอะมันก็จะทำมันมีผลกระทบอะพูดตรงก็จะบอกท่านเสมอว่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งสึกนะอย่าเพิ่งสึกนะทุกครั้งก็จะตอบกลับมาว่าสบายสบายแต่เมื่อวานท่านตอบกลับมาว่านี่นะตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเห็นข่าวพระผู้ใหญ่โดนคดีเยอะก็เลยคิดไตร่ตรองเป็นวันๆเลยนะว่าเราอ่ะจะรอดหรือไม่รอดคุณนัทบอกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอวันนี้มาเห็นข่าวท่านทำแบบนี้แล้วโดนจับโอ้โหคำพูดเมื่อวานท่านมันย้อนกลับมาเข้าหูกลับมาเลยอ่ะแต่ก็แยกแยะคุณนัทบอกแยกแยะศรัทธาในตัวท่านก็คงเว้นไว้ในอดีตก็ยังจดจำในสิ่งที่ท่านเคยทำดีกับเรา
7: ผมรู้จักอาจารย์โชตก่อนผมรู้จักปี45ครับ
3: ปี45
7: 2545พี
3: ่ตอนรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็น
7: พระธรรมดาย
3: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
7: ยัง
3: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้

0: ใช่
1: แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
2: ท่านโชติก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่แล้วก็เราก็เลยเจอท่านท่านเป็นหนึ่งในสามพระโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่ผมเนี่ยผมเพิ่งมาไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
1: มีคุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
2: ไปเมื่อวาน
1: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
2: ให้
1: กับมือเมื่อวานเลย
2: ใช่ทุกคนก็จะเอากระดาษนี้ไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี้เซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
2: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
1: ดอกมะลิ
2: ดอกรักบอกมึงมาปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ยเขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่ง
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอได้ยินเรื่องตกใจไหมเชื่อไหม
2: ตอนแรกพอมันมีภาพอะเราหนีไม่ออกแต่ว่า
1: ตอนแรกไม่เห็นภาพ
2: ไม
1: ่
2: เห็น
1: ไม่เชื่อ
2: ใช
1: ่ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชิงไม่เชื่อพี่มันมีความรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานตอนที่กราบท่านพูดผิดปกติพ่ออย่าสึกนะปกตินะถ้าเป็นปกติที่เราคุยกันมาตลอดพี่ถ้าจะบอกว่าเออสบายสบาย
1: เมื่อวานท่านตอบว่า
2: ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดมาเนี่ยเจอพระผู้ใหญ่เจอเรื่องต่างๆทำให้คิดไต่ตองและพิจารณาเป็นวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูว่า
3: เป็นวันวัน
2: เป็นวันวันว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วฮะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเห็นคลิปกับเมื่อวานมันคำพูดนี้มันเข้าหูมาเลยเพิ่งแค่คิดดูเลยพี่บวช30ปี
4: คุณนัทพูดไปยิ้มไปตาก็คอไปตลอดเลย มันความรู้สึกไงเหมือนคนอกหักไหมครับ
2: อกหักมันน้อยกว่าพี่แต่ว่าเนี่ยมันครูบาอาจารย์เราพี่นึกออกไหมมันเหมือนกับว่าเรามีครูที่สอนเรามาตั้งแต่มัธยมก็ได้อนุบาลก็ได้แต่ครูจะมาทำอะไรกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยมันคือความฟิลนั้นเลยพี่นึกออกไหมแล้วความศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราชวนคนไปไหว้เป็นร้อยอ่ะใครว่าท่านผมไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยท่านดีท่านดีท่านดีแต่เราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านไงพี่นึกออกว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าท่าน
1: ครับ
2: เราเสียใจเรามากพี่เสียใจมาก
5: อีกช่วงหนึ่งที่สำคัญก็คือโต๊ะกลมตัวนั้นนะคะคุณนัทบอกว่าตรงนี้คือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เปิดเผยอ่ะคือคุณนัทก็วาดแผนผังเลยนะคะว่าจุดนี้มันคนมันเดินเข้ามาได้อะไรยังไงอ่ะฟังเลยดีกว่า
2: เริ่มอยู่ตรงนี
1: ้ท่านนั่งนี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ที่คุณไปไหว้เมื่อกี้ที่คุณถ่ายคลิปมานะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็
2: เสร็จก็จะมีห้องกั้นตรงนี้นึงแล้วก็องค์พ่อจะอยู่เยื้องมานิดเดียวเองเนี่ยเยื้องท่านมา
1: องค์พ่อนี่องค์พ่อจะตรง
2: ใหญ่เลยท่านขายที่ระลึกของที่ระลึกนะแล้วก็พอเดินหลุดห้องตรงนี้เราก็มาไหว้องค์พ่อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะที่มีรูปนะครับแล้วก็โต๊ะไหว้ของมันก็ติดกัน
1: ที่โต๊ะกลม
2: อันนี้โต๊ะกลม
1: โต๊ะกลมโต๊ะสำคัญ
2: แล้วเตาก็อยู่ตรงนี้
1: โต๊ะสำคัญเตาอยู่ไหนเตาติ้ง
2: เตาอยู่นี่ฮะเตาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้รอบตรงนี้ครับรอบเป็นตัว L เนี่ยครับ
1: นี่เตาอยู่นี่นะ
2: ใช่ครับ
1: เตาอยู่นี่ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ตรงนี้คือโต๊ะกลมเมื่อกี้ทำกิจตรงนี้ก่อนแล้วก็เตาติ้งอยู่นี่แสดงว่าเดินทะลุกันได้หมดเลย
2: เดินเป็นตัว U เลยครับเดินออกเข้าเป็นตัว U แล้วก็มีขายจุดขายประทัดเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ต้องวนออกเป็นตัว U ครับ
1: สีกาที่ชื่อปุญญวีเนี่ยเป็นใครไปมาหลายครั้งเจอทุกครั้งใช่มั้ย
2: ทุกครั้งพี
1: ่แล้วอากับกิริยาของสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงเขาแนะนำตัวเขาเป็นใคร
2: ไม่เขาไม่มีเฉิดฉายพี่เขาไม่ได้เฉิดฉาย
1: แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าเป็นใคร
2: ไม่มีการแนะนำใดๆเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่ประจำตำแหน่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาทำอะไร
2: ก็เขาก็อยู่ช่วยงานตรงนั้นแล้วบางทีก็นั่งอยู่ในจุดที่ขายประทัดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็แต่ละจุดจะมีคนทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ
1: เขาเป็นหนึ่งในพนักงาน
2: ใช่ครับใช
1: ่ขายประทัด
2: อยู่ผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดขายประทัดด้วยลูกศิษย์นี่แหละเป็นคนเอาคลิปมาให้เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ต้องระแคะระคายลูกศิษย์ที่รักพระศาสนาหรือลูกศิษย์ที่รักองค์พ่อจริงๆอ่ะคงทำแบบนี้ถ้าเป็นผมก็ทำผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ต้องแจ้งเบาะแสก่อนผมเชื่อมั่นว่ามีลูกศิษย์ที่สงสัยแล้วก็แอบเอาคลิปกล้องเนี่ยออกมานี่คือกล้องวงจรปิดของในวัดถ้าผมระแคะระคายว่าหลวงพ่ออะไรมันต้องมี
1: อาจจะมีคุณอาจจะมีลูกศิษย์
2: เพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่มึงที่อยู่ในนั้นมึงเห็นดีกับเขาหมดเลยเหรอนึกออกป่ะมึงไม่มีใครรักองค์พ่ออย่างนี้สักคนเหรอวะพี่เข้าใจความรู้สึกผมไหมถ้าไม่มีคนไหนพี่ถามใครจะเห็นนะ
5: ลองขึ้นแผนผังมาอีกทีได้ไหมคะทีมงานคือตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่เป็นจุดปิดอะไรเลยอะค่ะ
3: ใครก็ได้เดินเข้าเดินออกได้หมดเลย
5: เนี่ยโต๊ะมันคือมุมขวาล่างเห็นไหมคะแล้วอยู่ใกล้โต๊ะไหว้อยู่ใกล้องค์พ่อคุณนัทยังบอกเลยโต๊ะตัวเนี้ยผมไปนั่งประจำเวลาเอาของมาไหว้ผมก็ไปตั้งของตรงโต๊ะนี้แล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนี
3: ้มันเลยเป็นที่มาว่าพี่หนุ่มก็เลยวิเคราะห์ทำนองว่าอ๋อที่ดูมือถือตลอดในคลิปเนี่ยอาจจะดูวงจรปิดว่ามันจะมีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
5: แล้วก็หยุดการกระทำส่วนตัวสีกาคนนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่รู้ที่มาที่ไปก็คือคุณเวกัสเซียนพระค่ะโฟนอินเข้ามาค่ะ

0: บอกว่าทราบว่าผู้หญิงคนนี้เขาลำบากเขามีปัญหาในชีวิตก็เลยเข้ามาขออาศัยวัดอยู่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ปีนะคะแล้วหลวงพ่อก็เลยช่วยเพราะเห็นเขาลำบากมาพฤติกรรมหลวงพ่อก่อนหน้านี้ไม่มีเลยน่าจะเพิ่งมามีปี2ปีนี
1: ้ช็อกไปครับตกใจอยู่ครับมันก็เข้าทางที่ลูกศิษย์ตั้งขายแน่นอนก็ผมนับถือว่า10กว่าปีก็ตั้งแต่แรกๆอ่ะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมว่าอาจจะมีนี่แหละช่วงหลังเพราะว่าเริ่มมีลูกศิษย์ผู้หญิงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ล่อแหลมอ่ะเขาก็มาอาศัยวัดนี้อยู่แหละหลวงพ่อให้อยู่เพราะว่าผมเคยคุยกับเขามีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองลำบากมาหลวงพ่อก็ให้มาช่วยงานที่วัดอยู่ที่วัดนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มาเป็น10ปีหรอกครับเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองไปมาตลอดผมเห็นอยู่ไม่มีมาก่อนไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นอยู่ไม่กี่ปีนี่เองผมก็กล้ายืนยันว่าพฤติกรรมหลวงพ่อแต่ก่อนหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรแหละคิดว่าถ้าจะมีก็คงช่วงไม่กี่ปีนี่แหละครับหรือไม่ก็
0: ในรายการนะคะยังมีการพูดถึงวัตถุมงคลต่างๆของอดีตพระอติโชตเนี่ยค่ะบอกที่ดังที่สุดเลยคุณนัทบอกเหรียญเหนือดวงมูลค่าสูงสุด3ล้านนะคะพี่ไก
2: ่ครับ
0: แต่ก็แน่นอนว่าราคาตอนนี้มันก็กระทบอ่ะนะคะคุณนัทยังบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะมีการคืนเหรียญคืนพระมายังตนก็ยอมรับแต่ว่าจะขอค่อยๆผ่อนนะเพราะว่าตอนนี้คนทักแชทมาหาจะคืนเหรียญเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือคุณนัทอะแกเป็นคนให้เช่าบูชาไงเออแกบอกคนทักว่าเต็มเลยจะพยายามแก้ไขนะแต่จะขอเป็นค่อยๆผ่อนแล้วกัน
2: ทีนี้พูดถึงเหรียญนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับแชร์กันสนั่นเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเคยโชว์เหรียญนี้จริงๆแกไม่ได้ตั้งใจจะโชว์เหรียญนี
0: ้จะโชว์เชือกร่มที่ห้อย
2: เป็นนวัตกรรมเป็นเหมือนกับว่าซอฟต์พาวเวอร์
0: ภูมิปัญญาคนไทยนะมันรูดเข้ารูดออกได้ท่านอนุทินบอก
2: แล้วมันเป็นภาพตั้งแต่24ตุลาปี66สมัยนั้นคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์มันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอ้าวดูคลิปนี้ซะหน่อยละกันปิดท้ายเบรกนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวอื่นๆกันละครับ
3: นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นี่สร้อยคอลูดขึ้นลูดลงนี่ภูมิปัญญาคนไทยทั้งนั้นน่ะฮะนี่เห็นไหมคนไทยน่าไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนรูดเข้ารูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
4: สนใจพามากเลยค
3: ่ะอย่างเงี้ยรูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาจะสินค้าที่ใช้ได้ดูเด็กผมไม่ต้องไปใส่ทองเลยว่าใส่เชือกล่มนี่แหละสบายดี
5: มันคืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้ว
3: ใช่
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจินสเก็ตแผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
14: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ
15: เริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำร้ายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาส
16: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
17: ไม่รู้เรื่อง
18: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
19: โอ้ยเริ่มสิ้นไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยมันจะมาท่าไหนดีเนี่ย
6: ล้วงลึกความสัมพันธ์นักธุรกิจปากร้ายกับสาวนั่งริ้งตัวท็อปไปกับลีน่ามิวในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลห้ามพลาดพฤหัสบดีนี้6โมงเย็น
7: มันรู้สึกมันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
1: ดูทีวีกด33

0: ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แรกอยากไปพบคุณอาพุทธชาติไหม
2: ถึงอยากจะพบรูปเพียงไหนแต่เราคงทนเห็นหน้าผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได
3: ้ลูกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของลูกเนี่ยเขาเกลียดพ่อแค่ไหน
4: ผมจะตามหาคุณอาพุทธชาติให้พบให้เร็วที่สุดผมสัญญา
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
7: ์เ
8: ดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
11: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ลุกใหม่ปะเนี่ย
13: เหมือนเดิม
0: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะโตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
15: ผู้ชมคะน้องขลุนโซโล่ค่ะวันนี้ลูกพี่ลูกน้องก็คือคุณมอสโพสต์แจ้งเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลการชันสูตรปรากฏว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบนะคะว่าขลุนเนี่ยมีลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติค่ะเนี่ยค่ะคุณมอสโพสต์นะคะบอกว่าขณะนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานงานกับอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากจอร์เจียเพื่อจะได้นำมาประกอบกับผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยก่อนเบื้องต้นผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามต้องรอข้อมูลจากทางจอร์เจียเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปผลให้ชัดเจนนะคะซึ่งคุณมอสก็บอกนะคะว่ากระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในจอร์เจียเนี่ยครอบครัวยังไม่ทราบเลยว่าเรื่องอยู่ขั้นตอนไหนดำเนินการถึงไหนแล้วก็ไม่รู้กรอบระยะเวลาแน่ชัดค่ะว่าจะมีการสรุปผลหรือได้รับข้อมูลเมื่อไหร่ข้อมูลที่ครอบครัวได้รับในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสถานทูตเองก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างการประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับจอร์เจียต่อเนื่องแต่ขณะนี้ก็อย่างที่บอกคือยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมรวมถึงกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนให้ครอบครัวทราบฉะนั้นที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะจุดที่พบที่สำคัญว่ามีการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจแล้วอาจจะส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเนี่ยอันนี้คือของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะต้องรอของจอร์เจียมาประกอบค่ะคุณมอสก็บอกว่าก็ยังคงรอคอยอยู่ค่ะรวมไปถึงทรัพย์สินสิ่งของต่างๆของขลุนนั้นครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนมีแค่พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้รับกลับมาพร้อมร่างของน้องในวันนั้น
16: ครับคุณผู้ชมครับมาตามนัดหมายนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับนำทีมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลทวงคืนประเทศไทยวันนี้ก็มาพร้อมกับคือถ้าเป็นแกนนำเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีคุณไซสก็อตมาร่วมในการชุมนุมด้วยนะครับใส่เสื้อ Not For Sale ในมือก็ถือธงชาติไทยแล้วก็มาร่วมชุมนุมแล้วก็จะมีคุณปานเทพคุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลครับช่วงนึงหลังจากที่การชุมนุมดำเนินไปสักระยะคุณสนธิออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็นี่ยังไม่ใช่การเริ่มต้นการลงถนนนะแค่แสดงพลังนะฮะแล้วก็ไม่ได้ประเมินว่าจะมาอะไรกันยังไงกี่คนแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยเพราะคนที่ควรกังวลคือรัฐบาลอยากจะฝากอะไรถึงคุณอนุทินไหมนักข่าวถามคุณสนธิตอบว่าไม่ต้องฝากหรอกเพราะเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศอะโง่กว่าเขาหมด
17: ผมไม่เคยสนใจว่าจะต้องมากี่คนผมสนใจว่าผมได้นำพาคำพูดของผมและคนเข้าใจหรือเปล่าถ้าจะพูดถึงครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ยังมากกว่าสมัยครั้งแรกที่ผมประท้วงทักษิณเมื่อ20ปีที่แล้วของพวกนี้ผมไม่กังวลเพราะว่าคนที่ควรกังวลก็คือนักบาทมาก

0: ราะผมไม่ได้ล้มเขาผมเพียงแต่กดดันเขาคำตอบผมชัดเจนถ้าคุณทำไม่ดีคุณอยู่ไม่เป็นสุข
1: มีอะไรฝากถึงนายกอนุทินโดยตรงนะว่า
0: ผมไม่ต้องฝากถึงก็หรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศไทยโง่เขาหมด
2: แต่ตัวท่านนายกบอกว่าคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่จำเป็นต้องไปท
0: วงก็ใช่ไงไรไอ้400,000 บาทที่คุณกู้มาติดหนี้ใครวะพูดจาไม่รู้เลยว่าไม่รู้4 รู้ 8ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความไม่โปร่งใสมีตลอดเวลาแล้วเมืองไทยไม่ติดหนี้ใครติดหนี้คุณอนุทินเนี่ยติดหนี้ประชาชนที่เดือดร้อนเพราะประชาชนของอนุทินกับประชาชนของผมมันคนละประชาชนกันประชาชนของผมเนี่ยต้องการประเทศไทยที่มีหลักนิติรัฐที่มั่นคงแน่นอนด้วยความมีนิติธรรมจนวันนี้คุณอนุทินแล้วก็พรรคพวกที่ปากแจ๋วยังไม่บอกผมเลยว่าไอ้โม่งตัวไหนเนี่ยกักตุนน้ำมันวันที่14คือวันชี้ชะตาอีกวันหนึ่งของอนุทินและรัฐบาลชุดนี้เพราะ14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชูนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยา
3: คุณสายสก็อตบ้างครับให้สัมภาษณ์บอกว่าคือจริงๆที่มาร่วมชุมนุมเพราะเคยร่วมประท้วงเรื่องอิสราเอลมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าถ้านักการเมืองรับเงินง่ายๆเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นง่ายๆเขาก็เข้ามาง่ายๆประเทศไทยไม่ใช่ของคนไทยหรอและก็ตั้งคำถามรัฐบาลชุดนี้คงต้องการให้เราเป็นหมูเป็นหมาไม่ตื่นตัวทำตามเขาทุกอย่างอย่าออกแถววันนี้เลยต้องออกมาทรายไม่ได้มาเพราะสีทางการเมืองทรายเป็นสีทะเลแต่อนาคตคนรุ่นใหม่มันเหมือนได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนอยุธยาล่มแล้ว
4: ถ้าเกิดนักการเมืองเรารับเงินได้ง่ายๆก็อิสราเอลเข้ามาง่ายครับเลยนี่คือเหตุผลที่เรามาเห็นไปแล้วว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วครับตอนนี้เลยเราก็ต้องมาก็การที่เขามาอยู่แบบเกินเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือปัญหาที่ใหญ่มากเลยครับมันไม่ถูกต้องครับถ้าเกิดพวกเราไม่โกรธไม่ออกมาแสดงความรู้สึกอ่ะเขาก็จะเอาอนาคตของเราไปหมดเลยนะครับรัฐบาลชุดนี้เขาต้องการให้เราเป็นหมูเป็นหมาที่ไม่ตื่นตัวทำตามทุกอย่างเหมือนเดิมอย่าออกแถวแต่นี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนทำได้ตอนนี้ก็คือออกแถวครับคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดก็แสดงความรู้สึกเลยครับอย่ารู้สึกว่าเราต้องกดหัวไม่พูดอะไรนี่คืออนาคตของเรานะถ้าเกิดเราจะไม่พูดตอนนี้ใครจะพูดถ้าเกิดคุณไม่พูดอ่ะแล้วคุณจะพูดตอนไหนครับทรายไม่ได้มาเพราะทรายมีสีทางการเมืองนะครับทรายเป็นสีทะเลอยู่แล้วครับทรายเป็นทรัพยากรประเทศชาติของเราแต่เห็นเลยว่าอนาคตของคนรุ่นใหม่มันไม่มีแล้วครับแล้วมันถูกกวาดซื้อขายไปหมดครับมันเหมือนได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยของตอนที่อยุธยามันล่มครับทรายยืน
3: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับบอกว่าจะใช้สิทธิ์อะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าลงถนนแล้วคนเดือดร้อนขออนุญาตก่อนมันมีกฎหมายอยู่นะ
5: คุณสนธิเขาก็เชิญชวนมาหลายครั้งแล้วส่วนวันนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมันก็อยู่ที่เหตุผลในการที่เขาจะเชิญคนมาร่วมลงถนนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะเชิญลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบการเดินทางของคนกรุงเทพและปริมณฑลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำให้มีผลกระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือคุณต้องขออนุญาตก่อน
6: คุณสุรชัยก็ไม่ได้ใส่ใจกับการที่ออกมาเ
5: คลื่อนไหวไอ้คำว่าไม่ใส่ใจนี่มันไม่ได้นะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารต้องใส่ใจในทุกมิติแต่การใส่ใจตรงนี้เนี่ยให้น้ำหนักเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเอง
6: คุณต้องลองมองว่ามีเวลาต้องเป็นอะไร
5: ผมบังเอิญเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยเก่งผมเลยมองไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นให้คนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเมืองดีกว่าให้เขามาเป็นผู้วิเคราะห์แทน
7: ไปที่สภากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ต่อนะคะที่ชัดเจนแน่ๆแล้วก็คือว่าจะไม่มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกกต.ก่อนจะถึงวันที่14กันยายนที่กกต.นัดจะลงมติคดีหัวสว.คือตอนแรกก็พยายามฝ่ายค้านก็พยายามจะให้มีการอภิปรายเรื่องการดำเนินงานของกกต.ให้ได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยอภิปรายงบเมื่อวานไม่จบนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาต่อแล้ว ที่ชัดเจนก็คือก่อนเที่ยงเนี่ยประธานโสภณสารัมก็แจ้งผลการหารือของวิป2ฝ่ายค่ะว่าการอภิปรายงบจะจบวันนี้ก็ตกลงกันว่าให้จบสักประมาณทุ่มหนึ่งส่วนพรุ่งนี้ไม่มีการประชุมค่ะแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปเพิ่มขึ้นมาสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนแน่นอนรวมถึงยัตติภาคใต้แล้วก็รายงานกกต.ด้วยนะคะปรากฏประธานโสภณแจ้งปุ๊บก็ไม่มีการคัดค้านโดยเฉพาะไม่มีฝ่ายค้านคัดค้านด้วยทีมข่าวการเมืองเราก็สงสัยมากนะคะว่าทำไมฝ่ายค้านยอมง่ายก็เลยไปถามแหล่งข่าวพรรคฝ่ายค้านท่านหนึ่งบอกว่าคือยังไงเสียงมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอะเราจะใช้วิธีอย่างนี้ละกันขอเพิ่มวันในการประชุมสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันแล้วเดี๋ยวเรื่องงบนี่แหละเดี๋ยวตอนไปถึงมาตรา32งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการเมื่อไหร่เดี๋ยวพูดเรื่องสว.เลยพูดเรื่องกกต.เลยแล้วพอมาถึงมาตรา32ก็มาจริงๆคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายพุ่งเป้าไปที่งบกกต.ค่ะบอกว่ากกต.ของงบ 2,700 ล้านจะใช้ให้กระบวนการเลือกตั้งน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมแต่จากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาคุณภริศบอกไม่มั่นใจเลยว่างบประมาณจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยแล้วก็ไปแตะเรื่องคดีโกงเลือกสว.ค่ะบอกตอนแรกผมยังนึกว่ากกต.แค่ปล่อยปละละเลยให้มีการโกงเลือกสว.หรือเปล่าแต่ดูข้อมูลไปๆมาๆผมเริ่มกังวลว่าบางส่วนของกกต.รู้เห็นเป็นใจตั้งแต่แรกเมื่อนำเส้นทางเรื่องการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบกันหลักฐานมันฟ้องชัดเลย2เส้นทางเนี้ยเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อเหมือนถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทที่มีซอยใหญ่ซอยเล็กเชื่อมโยงกันตลอดเส้นทางแถมยังไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายแยกพระโขนงไม่มีศาลหรือคุกรอท่านอยู
8: ่หลักฐานมันฟ้องครับว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
7: พอคุณไอติมอภิปรายไปถึงคดีโกงเลือกสว.นะคะส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงหลายท่านแต่ที่ดุเดือดที่สุดคือคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะบอกว่าคุณภริศนำเอกสารที่เป็นความลับในสำนวนมาเปิดเผยเหรอคุณภริศก็ย้อนว่าคุณสุภชัยล่ะยังเคยปล่อยข่าวเท็จกลางสภาเลยมาแถลงข่าวว่าตนเอาเอกสารสำนวนมาเผยแพร่ทั้งที่ตนไม่เคยทำคุณสุภชัยเลยบอกอะไม่อยากเถียงกับเด็กละแต่อย่ามาฮึกเหิมมากคุณภริศก็เปิดคลิปเสียงตอนคุณสุภชัยแถลงข่าวถึงคุณภริศอะค่ะระหว่างนั้นรองประธานมาริกาจิรพันธ์วณิชที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็พยายามจะห้ามปรามทั้งสองฝ่าย
9: ท่านภริศ
10: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้ตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมากแค่นั้นแหละครับ
8: ท่านประธานครับผมขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
11: ท่านสส.ภริศวัชรศิลป์ก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
8: ชัดเจนไหมครับเพราะท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ทั้งที่ผมไม่ได้นำเอกสารไป
7: จริงๆคุณสุภชัยก็จบแล้วนะคะแต่ต่อมาก็มีส.ส.พรรคประชาชนท่านอื่นบอกให้คุณสุภชัยถอนคำว่าฮึกเหิมคำว่าเด็กเจ้าตัวก็ยอมถอนค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคารเป็นธนาคารธนชาตสาขาตลาดไทยนะครับคุณผู้ชมได้เงินไปล้านห้าแล้วดูวงจรปิดนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บจริงๆเปลี่ยนป้ายนะจะเปิดเป็นปิดแล้วเอาไม้ขัดไว้เสร็จปุ๊บเข้าไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยไปเอาเงินจากเคาน์เตอร์ 500,000 แล้วจี้ให้พนักงานไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินไปได้อีกล้านหนึ่งเชื่อมั้ยคุณผู้ชมขับรถไปจนถึงจุดกลับรถไปรษณีย์คลองหลวงแล้วจอดรถแล้วเผารถตัวเองเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Toyota แล้วหลบหนีไป ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได
7: ้นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เกิดเนี่ยช่วง 3-4 วันมาเนี่ยจริงงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาได้ทานอะไรดีๆเลยค่ะก็เลยว่าจะหาอะไรให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวเองสักนิดนึง
1: proper
0: ในเรื่องของการกินเนี่ยจะให้ความรู้สึกมากกว่าคำว่าอร่อยไปอีกขั้นนะคะทุกคนเพราะจะเน้นไปที่เรื่องของความครบเครื่องความเต็มรูปแบบเหมาะมากๆกับมื้อพิเศษแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยเซนตั้งใจจัดเต็มที่ I'm having a proper meal I'm having a proper meal ฉันกำลังจัดมื้อใหญ่อิ่มแบบคุณภาพจัดเต็มทั้งหนวดหมึกกรอบหมึกสดเต็มโต๊ะอย่างกับจัดงานเลี้ยงเลยค่ะทุกคน It looks like a proper feastIt looks like a proper feast มื้อนี้จัดเต็มสุดๆค่ะจัดเต็มเหมือนจัดงานเลี้ยงเลยค่ะคุ้มแบบ proper มื้อที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Meal X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกต้องหาทางดึงคุณทรงศักดิ์เจ้าของเครือโรงแรมหกดาวมาร่วมลงทุนกับเราได
2: ้คุณทรงศักดิ์ไม่ง่ายนะแต่จะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยอย่างนางฟ้าจากขับพาราไดซ์แบงคอก
3: เป็นเรื่องของคนรักกันที่คนหนึ่งปากแข็งมากไม่ยอมพูดว่าตัวเองรู้สึกยังไงรักเขาแค่ไหนชีวิตเราต้องการเขามากขนาดไหนส่วนอีกคนนึงก็รู้สึกว่าแบบฉันเหมาะสมพอหรือยังที่จะรักเธอมันก็เลยออกมาเป็นรักได้ไหมมากกว่า
4: สำหรับคุณเมื่อคืนมันคืออะไร
5: ฉันพลาดเมื่อคืนฉันเมาถือว่าฉันจ่ายค่าผิดพลาดของตัวเองก็แล้วกัน
6: และรักเขาและรักมากด้วย
4: ดิ
7: บอกคนอื่นอยู่เหรอถึงเปิดไม่ได้อะ
8: ปัจจุบันก็จะเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่โดนกดดันอยู่เหมือนอยู่ในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยทำให้เขากลายเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนหัวไวเป็นคนเด็ดขาดเป็น strong woman อีกคนนึงในสังคมเลยแหละคือหนูรู้สึกว่าพีมอ่ะจะเป็นมนุษย์ที่กำแพงความรักเขาค่อนข้างหนาด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งแล้วเขาทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะแต่สุดท้ายแล้วจุดอ่อนของตัวละครเนี้ยมันคือการที่เขาอะหวยหาความรักแล้วก็ความอบอุ่นอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเติมเต็มมาฟูลฟิลเขาได้อะจะต้องมีความเป็นเหมือนเป็นมันมีความเป็นมนุษย์แม่ที่เขาไม่ได้รับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการคนที่ทำให้ชีวิตเขาสบายใจให้เขาสบายใจให้เขารู้สึกสบายรีแลกซ์เป็นตัวเองได้ 100% โดยที่เขาไม่ต้องเป็นแบบพีมพัคคินีมาดนักธุรกิจอยู่ตลอดเวลาม
9: ึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
10: พ่อแม่เห็นอย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
11: จะขายตัวเป็นคนตาย
12: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
13: ป่านจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตด้วยคำที่เราเกิดมาแบบอาจจะไม่ได้เพียบพร้อมซะทุกอย่างเราก็ต้องหาเงินให้ครอบครัวใช้หนี้แทนพ่ออะไรอย่างนี้

0: ค่ะให้ครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัย
1: เอาจริงๆสำหรับป่านอะมุมมองความรักมันน่าจะเป็นสิ่งรองด้วยซ้ำเราไม่ได้หอยหาความรักด้วยความที่เรามีภาระหน้าที่การแบบการงานแล้วก็ภาระจากที่บ้านค่อนข้างเยอะเรื่องความรักมันเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราแบบ prioritize หรือเราไม่ได้ให้เป็นที่หนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้มาเจอความรักที่แบบเราไม่เคยได้รับมาก่อนอะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งใหม่ๆมากในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าทำงานไปด้วยแบบแฮปปี้ไปด้วยแล้วก็ได้เจอคนที่เขารักเราแล้วก็ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางฟ้าที่สู้ชีวิตแต่ว่าพอได้มาเจอความรักก็ค่อนข้างเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนเราก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เรามีเขาเองก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาสามารถให้เราได้มันเหมือนแบบต่างคนต่างซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ย
3: คืนนี้มีแขก VVIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
4: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากฉัน
5: ถ้าความรักเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่อยากรักอ่ะมันยากมากเลยอ่ะอู้กังวลใจนะเพราะอู้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้คนที่มีอคติรักกันอ่ะนี่คือสิ่งที่อู้กังวลจะทำยังไงให้สมมติว่าอู้รักคนคนหนึ่งแต่อู้มีอคติกับเขามากๆเลยอ่ะทำยังไงให้เขารักกัน
4: สัญญาตั้งใช่ไหมมันเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะฮะ
6: พี่พิมพ์อาจจะต้อง
5: เข้ากับอูอ่ะต้องดีมากๆเนาะเขาถึงรักอูอ่ะและอีกคนนึงเขาต้องทำยังไงเพื่อก้าวข้ามกำแพงอคติมารักผู้หญิงคนนี้ได้นึกออกไปอย่างพิมอ่ะพิมแสดงออกด้วยความก้าวร้าวรักแค่ไหนก็พยายามปฏิเสธความรักของตัวเองเพราะมันมีกำแพงอคติกั้นอยู่ระหว่างเขากับป่านะแล้วป่านจะทำยังไงเพื่อจะให้แบบตัวเองก้าวข้ามกำแพงนั้นนะมาหาพีมให้ได้หรือพีมจะก้าวข้ามกำแพงนั้นไปหากันและกันให้ได้ว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะห้ามตัวเองไม่ให้รักคนคนนึงแต่ใจมันรักไปแล้ว
7: คงเอเนอร์จี้ของเพจซิ่งมืออยู่นะในเบอร์ที่มันเท่าเทียมกันสเตตัสที่เท่าเทียมกัน
0: ช็อกสำหรับมิวคือช็อกฉันจะทำออกมายังไงฉันจะ deliver เหมือน deliver ความเป็นปานับสอนหรือว่าความเป็นแบบคาแรคเตอร์นี้ออกมาได้อย่าง 100% ยังไงอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่มันค่อนข้างยากแล้วมันก็ยากมากๆไม่ใช่ค่อนข้างด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วยากสำหรับมิวในฐานะนักแสดงมากๆก็กังวลค่ะกังวลว่าแบบเราจะทำยังไงเราจะเล่นยังไงกลัวว่าเราจะไม่สามารถเล่นออกมาให้ได้แบบที่ปานับสอนเขาเป็นจริงๆ
2: ตอนที่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้คาแรคเตอร์ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเราอยากทำการบ้านกับมันแล้วก็อยากรู้ว่าเราอ่ะจะเลือกวิธีไหนในการถ่ายทอดพีมออกมาเพราะว่าคือหนูว่าในบนโลกเนี้ยมันไม่ได้มีตัวละครที่ถูกบัญญัติว่าตัวนี้ร้ายตัวนี้ดีตัวนี้เลวมันไม่มีอ่ะทุกตัวละครมันคือมนุษย์จริงๆที่เราต้องทำการบ้านว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงปากร้ายทำไมเขาถึงเลือกที่จะใช้คำนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นหนูเองก็เหมือนแบบไปทำการบ้านนั่นแหละว่าพี่มันไม่ได้ร้ายนี่มันเหมือนจะเป็นคนร้ายในแบบที่ทุกคนคิดอ่ะในแบบซับเซตของทุกคนเนาะว่าแบบพีมคือตัวละครที่ปากร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำความเข้าใจกับเขาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนร้ายเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำการบ้านตัวเนี้ยมันเหมือนเราต้องเข้าใจเหตุผลของเขาเราถึงจะเล่นออกมาได้แบบอ๋อพอมันมีเหตุผลไงมันถึงพูดออกมาแบบนี้มันถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยสนุกรู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้รับบทแบบนี้ที่เราได้ทำการบ้านกับมันในทุกดีเทล
8: เอาเงินที่เธอได้ไปเปย์เด็กมองเธอก็เลยเอาเงิน
9: พี่เทไ
10: ม่
9: ท
10: ำไมพี่ทำซื้อได้สาม
4: เงินที่หามาได้ก็เลยเอาไปเปย์ให้เด็กโฮสต์มาเอาใจเงินที่หามาได้ก็เลยไปเปย์ให้เด็กโฮสต์มาเอาใจ
2: เราจะถ่ายทอดออกมายังไงเพราะเราเป็นนักแสดงมานานเรารับบทมาค่อนข้างหลากหลายอะไรเงี้ยคนอ่ะเห็นภาพเราถี่แล้วว่าลีน่าเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ได้แต่หนูอยากให้คนเห็นหนูในแบบลีน่าก็เป็นแบบนี้ได้อีกเหมือนกันไม่ได้อยากให้มันไปซ้ำกับคาแรคเตอร์ไหนที่หนูถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยตอนแรกเครียดว่าแบบจะพูดยังไงจะทำยังไงให้ไดอะล็อกแต่ละอันที่มันถูกเขียนออกมามันเข้าปากเราที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราพูดออกมาโดยที่เราไม่แบบติดอ่ะ
11: ต้องจ่ายเท่าไหร่
12: สีหน้าพิมพ์จริงจังเริ่มโชว์
11: 30

0: 9
1: ระวังหนวยนะ
2: ฉันอยากเจอหนวย
0: เออ
2: ฟ้า
0: ไอ้เย็นค
2: ุ
0: ณหาอะไรอยู่ล่ะคะ
2: ฉ
0: ัน
2: อยากเจอนางฟ
0: ้
2: าต
0: ้
2: องจัด
0: หน่อยเออ
2: ใช่มั้ยบิดนี้ใช่ป่ะพี่อู
3: ใช่ฉันอยากเจอนาง
0: ก็เลยไปค้นหาสิ่งเนี้ยในห้องเวิร์คช็อปกับครูบิวกับหมิวแล้วก็กับพี่อูรวมกันว่าแบบยังไงดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือมันโชคดี

0: าในเรื่องของบุคลิกนะหนูเป็นคนที่พูดยานด้วยความเป็นคนเหนือเนาะจะติดแบบตอนยอน
1: จริงเหรอ
0: ใช่เนี่ยฮะใช่แต่ตามจริงพีมอ่ะเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะใช่ใช่โอเคเธอทำสิทุกอย่างมันจะถูกแบบตึกตึกตึกตึกตึกไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่แบบหนูต้องปรับให้มัน differentiate กับตัวจริงของเราอะไรเงี้ยมันจะแล้วมันจะมีอีก magic moment นึงที่เราหาคือแบบสายตาที่เราใช้มองสิ่งต่างๆรอบกายที่การมองหมิวการมองตัวละครป่านการมองมนุษย์คนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่เทียบเท่ากับเราอะเราใช้สายตาแบบไหนใช้คำพูดแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูต้องไปค้นหาเพราะว่าลีน่าก็คือมนุษย์ปกติอ่ะมันเราคงไม่ได้ไปใช้สายตานี้กับใครที่อื่นแต่พอเป็นพีมปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อโพซิชันนิ่งเราอยู่ตรงไหนในสังคมเราก็ต้องหาสิ่งนั้น
1: งานที่ผ่านมากับฉันมันก็คืองานหนูใช่ปะใช่ไหมป่ะตอบสิ
2: อู้คิดว่าพีมเป็นผู้หญิงที่แข็งนอกอ่อนในคือแสดงออกความแข็งแกร่งแต่ข้างในแล้วอะเหลวเก๋วมากเรียกว่าเหลวเป๋วมากๆพยายามจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองลีน่าเองมีความคล้ายพีมอะอูว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเข้าถึงตัวพีมได้ง่ายแล้วก็รักตัวพีมมากๆลีน่าเป็นคนที่พยายามจะเข้มแข็งอยู่เสมอเซนซิทีฟข้างในแต่ข้างนอกเขาเป็นคนดูเข้มแข็งใช่เขาพยายามจะบอกทุกคนว่าเขาโอเคแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะโอเคหรือไม่โอเคไม่มีใครรู้เลยน้องมีความสุขที่จะได้มาเป็นพีมในทุกๆเช้าเวลามาทำงานนะแล้วก็เดินมาบอกอูทุกครั้งว่าหนูชอบจังเลยอ่ะหนูชอบสิ่งที่เขาแสดงออกมาอูก็ว่าเขาน่าจะรักตัวละครตัวนี้มากนะเขาตื่นเต้นตั้งแต่ตอนรีทรูจนแบบอยากออกกองวันแรก
3: นี่หมวยทำตัวดีมากหมวยมาแต่เช้านี่แต่งหน้าลิปทำผมมายืนรอเข้าฉาก
4: มิวจะดรากคาแรคเตอร์จากแบบศักดิ์ศรีจากสิ่งที่เรารักตัวเองมากๆและสิ่งที่เราเป็นจริงๆอ่ะคือแค่รู้สึกว่าการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนอ่ะมันจะทำอาชีพอะไรก็ได้ไม่ว่าเราจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเรามีตรงนี้ก่อนอ่ะมันก็สามารถ drive ชีวิตไปได้ในเชฟนั้นอยู่ดีซึ่งถามหมิวว่ายากไหมยากนะการหาจุดนี้ให้เจอเพราะว่าตอนแรกทุกคนก็จะเหมือนแบบเฮ้ยมันต้องทำอาชีพนี้หรือว่ามันต้องสู้ชีวิตนะมันต้องเป็นคนที่ติดลบก็คือชีวิตมีแต่หนี้สินไม่มีเงินที่จะมาแบบปนเปื้อนตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจะทำยังไงหาในห้องเวิร์กช็อปกับครูบิวนี่แหละว่าจะทำยังไงให้เราเข้าใจตัวละครนี้จริงๆก็คือเริ่มจากคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแล้วก็อ่านบทแล้วก็ทำให้มัน drive ชีวิตอะเหมือนเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะทำอะไรก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เป็นอย่างแรกในการหาคาแรคเตอร์ปานับสอน
1: คุณพูดเรื่องระบบทำไม
5: ไม
6: ่แม่ยืนได้อีกแม่ตอนแม่เหนื่อยนะ
1: ล
6: ุ
1: กเลยเนาะไม่ต้องมาตอบ
2: เอาจริงๆบ้าเป็นเรื่องที่กังวลมากตั้งแต่เริ่มทำแต่แรกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้หมวยเข้าใจคำว่าบาไม่มีเงินเปิดกระเป๋าตังมาแล้วต้องคิดคำนวณว่าวันนี้เราจะใช้ตังยังไงพ่อแม่ต้องการเงินแบบรีดไถจากเราอยู่ตลอดเวลาหมวยจะทำยังไงให้หมวยเข้าใจสิ่งนี้ได้อะยากมากต้องพูดคุยอธิบายอู้เข้าใจว่าน้องไม่มีประสบการณ์แบบนี้หรอกแต่ต้องจินตนาการให้ได้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงอู้เคยถามหมวยว่าหมวยเราลองออกไปใช้ชีวิตแบบมีเงิน20บาทกันไหมแบบไปลองใช้ชีวิตจริงว่าเรามีแค่20บาทเราจะทำยังไงการเดินเข้าไปแล้วตัวเล็กที่สุดในห้องอ่ะมันเป็นยังไงอู้ว่าน้องเข้าใจอันนี้เลยทำให้น้องเข้าใจป่านในมุมของป่านนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบเข้าใจโลกของเขาทั้งหมดอ่ะแต่เขาเข้าใจว่าการที่เดินเข้าไปแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงการถูกมองว่าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในห้องหนึ่งอ่ะมันรู้สึกยังไงเพราะบางทีอ่ะการที่เขาเป็นป่านอ่ะป่านเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมกับอะไรที่ดีมากๆเขามองตัวเองตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีเขาเรียกอะไรนะมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้มีคุณค่าเยอะถึงขนาดแบบ

0: เทียบเขาเทียบตัวเองกับพีมอะเขารู้สึกว่าเขาดีไม่พอ
1: ไม่ได้เงินเท่าไหร่จะซื้อได้

0: เงินเท่าไหร่จะซื้อเธอได้
1: เงินเท่าไหร่จะซื้อฉันไม่ได้
0: เงินเท่าไหร่จะซื้อเธอได้
1: เงินเท่าไหร่จะซื้อฉัน
0: เงินเท่าไหร่จะซื้อเธอได้
1: เงินเท่าไหร่จะซื้อฉันไม่ได้
0: เงินเท่าไหร่จะซื้อเธอได้
2: หนูว่ามันมาเองหนูจำได้ว่าครูบิวอ่ะพูดว่ามันมาเองตอนที่พวกเราไปสุดนั่นแหละไอ้ซีนไอ้ช็อตที่หนูเขย่าเขานั่นแหละแล้วเป็นรอยอ่ะอันนั้นครูบิวบอกว่าเนี่ยเจอละมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันแค่มาในเวลาในเวลาที่หมิวเป็นป่าและหนูเป็นพีมอย่างเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยมันจะมาของมันเองโดยธรรมชาติ
3: ก็มันเหมือนความเป็นลีน่าหมิวทั้งสองคนเหมือนตอนอยู่ด้วยกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเหมือนแบบอเมซกับสิ่งนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราแค่เพิ่มความเป็นคาแรคเตอร์ของเจนอลินกับพิมป่านเข้ามาในความสนิทสนมหรือว่าความของพวกเราใช่

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
3: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
4: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
5: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกัน
6: เทคเมียวไทยแลนด์
7: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
8: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
9: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวโรมจัน
10: ต้องกลับคืนสู่สวรรค
11: ์พ่อจากเน
12: ยให้คืนลมทะเลพัดพาไป
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ที่ในใจมันร้อง
15: บอกว่ารักเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็คือ Drive Ender เดิมเลยแหละ
16: ไหนพูดติตะกี้ทำไมนะ
15: ถ้าถูกได้ถูกไปแล้วเมื่อกี
16: ้โอ้ยเริ่มสิไม่ผ่อนคลายเลยเรื่องเนี้ยลองเล่นเองกับผู้ช่วยทุกอันฉันก็คือกิ้งไปทั่วห้องบอกว่าเรื่องนี้คือนางทุกที่บนโต๊ะในครัวห้องน้ำที่ไหนอีกกลางห้องรับแขกข้างหน้าต่างคือเธอจะไปไหนอีก
17: ส้มตำไทยพริก10เม็ด
18: เฮ้ยฉันคิดเหมือนกันเลยอ่ะฉันคิดถึงส้มตำเหมือนกัน
17: จริงป่ะ
18: แต่ว่าไม่ใช่ส้มตำไทยเป็นส้มตำใส่ปูนิดนึง
17: ปลาด้วยป่ะ
18: ไม่ปลา
17: อร่อย
18: เพราะไม่กินปลาแต่ว่าพริก10เม็ดแบบคิดถึงภาพเห็ดส้มตำอ่ะไม่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคืออ่ะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องแรกใช่ไหมคะตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเพสไม่เหมือนกันแล้วเพสนั้นเนี่ยมันจะถูกอัพพลายกับเลิฟซีนด้วยเพราะฉะนั้นพีมในความที่เขาเป็นคนที่แบบตึกเป็นคนเร็วเนี่ยเลิฟซีนเขาก็ต้องป๊อปป๊อปวุบป๊อปป๊อปคือจู่โจมเอาเลยแบบว่าอย่าคิดเยอะเข้าใจไหมทุกคนแบบเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วอย่าให้ป่านได้มีสักเสี้ยววินาทีที่แบบจะหยุดฉันหนูไม่มีทางไม่มีสักวินาที
17: ไม่ป่านอาจจะขัดแล้วก็บอกอะไรดูป่ะแรงกว่านี
18: ้อะไรแบบนั้น
19: แล้วก็มาถูกจบ1 2ไปทีละตึ้งขึ้นนี้ขึ้นนี้ไข่ปลา

0: มันรุนแรงมากมันรู้สึกมันแบบเลยหรอ
1: คือทุกซีนในเรื่องเนี้ยจะเป็นพีมที่แบบจู่โจมป่านใช่ไหมแล้วซีนนั้นเป็นซีนเดียวที่เขาจะต้องเริ่มก่อน
0: โอ้ my god
2: แล้วทำให้หมิวคนพบว่า
0: คือจะบอกให้นะหมิวลีน่าเป็นได้ให้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้เลยว่าอย่าให้เริ่มแม้กระทั่งแค่แบบเริ่มจุ๊บเบาๆก่อนอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: น้องเขาไม่ชินหนูว่าหมิวอาจจะยังไม่ชินคือเราแบบเหมือนจู่โจมเขามาทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จังหวะรู้ว่าแบบต้องทำอะไรแล้วให้เขาตามเอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
2: แล้วถ้าเขารู้คือจะยอม
0: ถามเขาก่อนดีกว่าอย่าว่าแต่หมิวเป็นคนเริ่มเลยคนรับตอนแรกอะรู้สึกยังไง
1: ไม่คือชีจะเป็นจังหวะเหมือนติดสโลติดสโลจังหวะปั่นก็จะติดสโลไม่ค่อยรวดเร็วไม่ค่อยได้ดั่งใจพี่ไม่อยากจะจับตัวมาแล้วก็นั่งเดี๋ยวฉันทำเองเลยแตกต่างจากเลิฟซีนทุกอันในเรื่องนี้นะมันมีความแบบอะไรนะ
0: อีโรติก
1: อีโรติกแต่สวยงามอ่ะสวยงาม
3: อยู่ในห้องนี้ห้อง
4: เลยใช่กูยังไม่ได้ซ้อมเลยจะลองจบตามซ้อมยังไงล่ะ
0: ตอนซ้อมเท่ากับเล่นจริงจบนะคะทุกคนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมซ้อมเท่ากับเล่นจริงแค่ไม่ได้เรคคอร์ดกล้องจบ
1: ไม่เราอ่ะสมมติอ่ะทุกคนแบบจูบเนี่ยมันก็ไม่รู้ไงนึกออกปะมันต้องจูบว่าอ๋อจังหวะกี่วิใด
0: ๆฟังไปเถอะให้เขาพูดไปเถอะอันนี้
5: จูบปั๊บจูบปั๊บดัน
6: วันแรกอ่ะวันแรกที่เข้าฉากมันจะมีวีคแรกมันจะมีเลิฟซีนเลยมันเขินกันมากเนาะมันเหมือนแบบมันห่างการถ่ายทำมานานพอสมควรการที่จะเข้าเลิฟซีนอ่ะมันต้องการแบบสกินชิปค่อนข้างสูงแล้วก็บางทีอ่ะจังหวะของการจูบอ่ะมันต้องถูกเหมือนพอเราจูบกันมานานเราจะรู้แล้วเราจะเข้าแบบไหนขยับยังไงแต่พอเราไม่ได้ถ่ายกันมานานอ่ะเราต้องเข้ากันใหม่เหมือนแบบซ้อมกันใหม่ว่าเราจะงับยังไงเราจะบิดหัวองศาไหนมันถึงกับพอดีทั้งทางกล้องแล้วก็ความสบายของการจูบกันของน้องทั้งสองคนเนาะฝรั่งก็ซ้อมตลอดจนจะจบเรื่องก็ยังไม่เข้าใจทำไมซ้อมก็ยังต้องซ้อมตลอดคือวันแรกอะฉันเข้าใจได
1: ้พี่มงไม่ใช่นักแสดงเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจนักแสดงว่าแบบคือเราห่างหายกันเล่นเลิฟซีนไปนานแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราต้องรูเพซซิ่งว่าแบบเนี่ยชีแบบ
0: แป๊บนึงนะแต่ทีนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่อูไม่ใช่นักแสดงเลยไม่เข้าใจนักแสดงที่ชื่อวิวก็ไม่เข้าใจนักแสดงที่ชื่อลีน่าเหมือนกันค่ะ
1: ไม่แต่เขายอมให้เราซ้อมเพราะแหละเพราะเป็นลีน่าและลีน่าไง
0: ใช่
1: เขาเป็นคนอื่นมาขอซ้อมก็คือเป็นอะไรโทบี้เป็นโทบ
0: ี้เออโทบี
5: ้หมั่นไส้
6: เดี๋ยวก่อนนะพี่อู๋เดี๋ยวหนูขอลองก่อนถ้ามีต้องลองสาวลองบางทีแต่อู๋ว่าการลองเขาอู๋เข้าใจนะบางทีอ่ะท่าที่มันเข้าทางเราอ่ะมันยังไม่พอดีกับเขาต้องหาจังหวะที่อ่ะท่าใกล้เคียงกันแล้วมันพอดีกับเขาด้วยเอาจริงแม้อู๋ขาสั้นเขาขายาวพอสมมติอู๋กับผู้ช่วยสมมติค่อมกันให้ดูอย่างเงี้ยของอู๋ว่ามันลงพอดีเลยหน้าลงพอดีแต่เขาไม่พอดีเขาต้องไปหาจังหวะเขามันจะพอดียังไงคุณก็หาเหตุผลให้ลูกด้วย
2: คุณยิ้มต่อไปนี้เธอจะทำอะไรไปไหนกับฉันเธอต้องไปงานฉันความต้องการของฉันเข้าใจไหม
1: เอาเงินไปซะเธอทำอะไรฉันได้บ้าง
0: ซึ่งจริงๆแล้ว
1: ปากแข็งไง
0: ตามจริงคือป่านไม่ได้ให้ใครไม่มีใครเคยซื้อตัวป่านได้นะซื้อเวลาได้แต่ซื้อตัวป่านไม่ได้นี่นะคะคีย์เวิร์ดของป่านซื้อเวลาเราได้แต่ซื้อตัวเราไม่ได้ค่ะ
1: เออ
2: แ
1: ล้ว
2: ที
1: ่
2: จะซื้อเธอได้ต้องใช้อะไรแม่
0: พิม
1: พ์ เกิดมาเป็นพิมพ์สิแล้วเธอจะได้เขา
0: คือถ้าจะมีใครอยากเข้าหาป่านพิมพ์ต้องเดซมอลเล่ไปก่อน
1: จริง
0: ข้ามศพพิมพ์ไปก่อนค่ะถึงจะมาหาป่านได้
1: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
0: ่ฉันไม่ได้ขาย
7: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
1: 1ล้าน
7: ฮะล้านนึงกูจะรั่ว
0: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise

0: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: วันนี้ฮะเราจะมีเป็นสแมชเบอร์เกอร
2: ์ชื่อก็ยาก
3: ชื่อดูยากมากแต่ดูแล้วไม่น่ายากคนหล่อเวลาตีเบาๆก็หล่อแล้วเมื่อกี้ล่ะมันดูแบบดูอึดอัด
1: เกลือนิดนึง
3: ไม่เค็มไหมหรอพี่เค็มข้นเค็มข้นนิ้วก้อยกระดกทำไม
1: เดี๋ยวโดนมีดบาด
4: เห็นผู้ชายแล้วมืออ่อน
5: แต่ไม่มืออ่อนได้ยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องหนุ่มซีรีส์น
4: ะอันนี้คือเมนูเด็ดเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค
4: ่
6: ะ
5: แซ่บมาก
7: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
8: ้ภูริพัฒน์จะให้
9: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
10: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้า
9: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
11: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
12: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: นี่มึงหาเงินได้กูขอเงินมึงนิดๆหน่อยๆเนี่ยมึงด่ากูเหรอ
17: ปมของครอบครัวเราก็คือพ่อหาหนี้ให้เราได้ทุกวันถึงแม้ว่าเราจะทำงานแทบตายแค่ไหน
18: จริงรวยนะถ้าพ่อไม่เอาเงินไปนี่รวยกว่าลีน่าและลีน่าอีกนะคะ
19: หาไม่ได้เลย
20: พูดอย่างนี้มา3วันแล้วนะ
21: ขอเวลานิดเดียวนะพี
17: ่ไม่คือประเด็นคืออะไรว่าสมมุติตัวเองหาเงินได้คืนละแบบอ่ะ7หลักหรือ6หลักคือถือว่าสำหรับ1วันถือว่าเยอะมากๆแบบมากๆแล้วแต่สำหรับปาหลับสอนไม่มีหามาปุ๊บหมดหามาปุ๊บหมดภายใน1วีคได้เลยพ่อก็จะเสิร์ฟหนี้ให้เราตลอดเวลาม
20: ึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
22: พ่อแม่เห็นอย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
23: คาแรคเตอร์เจมอนเป็นฟิลแบบเจ๊ๆอ่ะมีความแบบกล้าตัดสินใจคุมผับคุมบาร์คุมร้านอาหารคุมเด็ก
24: เต็มละหมื่นร้านที่เยอะๆด้วย
25: รับบทเป็นพัชชาค่ะเป็นคนน่ารักขี้เล่น
24: เอ๊ะเออ
25: น่ารักขี้เล่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบรักเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ
26: แม่เดี๋ยวที่วันเปลี่ยนอันนี้เรื่องของ
27: ค่ะเอาไว้เ
26: ฮ้ยไปค
27: ่
26: ะ
27: ค่ะเอ็ดเอาคอย
26: ขายโอ้แม่หน่อยได้มั้ย
24: ได
26: ้
24: ค
26: ่
24: ะ
26: ไม่มี
24: ต้อง
26: รี
24: บติดกับเธอเออมาติดกับเธออ่ะ
26: แม
24: ่รู้เลยเคยเลี้ยง
23: ไม่ได้เป็นครอบครัวทางสายเลือดเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเป็นบ้านที่เซฟโซนของป่านอะคือเวลาที่ป่านมีปัญหาหรือว่าอะไรใดๆอย่างนี้เนาะเราก็เหมือนเป็นคนที่คอยแบบให้คำปรึกษาหรือว่าแบบให้ความช่วยเหลืออย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็มีความหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีจริงๆอะไรเงี้ยคือเราก็รักแล้วก็เอ็นดูป่านแบบเหมือนเป็นแบบถ้าเป็นภาษากระเทยก็คือลูกสาวอ่ะเออเหมือนเป็นลูกสาวเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเออคืออย่างอันนี้เขาก็เหมือนเป็นเพื่อนรักกันอะไรอย่างงี้ที่เราแบบว่าหวังดีจริงๆคืออยากให้เด็กคนนี้ได้ดีอ่ะมีชีวิตที่ดีเพราะว่าเราก็รู้ว่าครอบครัวของป่านะมีปัญหาอะไรอยู
25: ่ถูกต้องค่ะแต่ว่าเจมอนน่ารักมากเลยนะคือเจมอนไม่เคยที่อยากจะใหทั้งป่านแล้วก็หนูทำงานไปเรื่อยๆตลอดคือถ้าใครแบบเจอแฟนแบบเอ้ยดีๆดูแลได้ก็คือผลไปเลย
23: เราก็อยากที่จะให้เด็กอ่ะได้ดีนึกออกไหมคือไม่มีการบังคับคือเจไม่ได้บังคับนะจะแบบจะรับงานเลือกแขกอะไรคือสามารถได้หมดเลยอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะป่านเพราะว่าเป็นแบบนางฟ้าของพาราไดซ์เราก็เลยเหมือนแบบให้สิทธิ์ในการที่จะแบบเลือกแขกหน่อยอะไรอย่างนี้เออในการที่จะรับงานเขาก็จะ

0: ีแบบข้อจำกัดของเขาอย่างนี
1: ้คลับพาราไดซ์เป็นอีกที่หนึ่งที่เราเรียกได้เลยว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราอาจจะไม่ใช่บ้านที่เราเกิดมาแต่เป็นบ้านที่เราแบบโตมาจริงๆอะไรเงี้ยกับทุกๆคนเพราะว่ามีป่านในทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเหมือนกันที่เราโตมาด้วยกันแล้วก็คำสอนของเจกับเรา
2: อูพูดมาตลอดเลยในการถ่ายทำของป่านที่คลับพาราไดซ์อูพูดกับหมวยเสมอว่าเจมนอะเหมือนแม่อีกคนเลยนะเจมนเป็นแบบ emotional support ของป่านอยู่เสมอป่านเวลาเจอปัญหาคนแรกที่เขาพูดด้วยอ่ะคือเจมอนนะเพราะเขารู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อบอุ้มเขามาตั้งแต่เล็กวันที่เขาอยากเป็นแบบเด็กเอ็นน่ะผู้หญิงคนนี้พูดว่าอย่าเป็นเลยมันเข้าแล้วออกยากนะ
3: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
4: 1ล้าน
3: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
5: ตัวละครธันวามันต้องเป็นคนที่แบบทอล์กทีแบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าพี่นายตาสามารถดีลิเวอร์สิ่งนั้นออกมาได้ตอนแคสด้วยกันอ่ะเฮ้ยมันคือแบบ you're the one you're my bestie for like 10 years อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเคมีความเพื่อนสนิทหนูกับพี่นายตาดามันเข้ากันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเขามีธรรมชาติที่มันน่ามองมันน่าคุย
3: เขาได้ยินเสียงอะไร
6: หัวใจครับ
3: เออหัวใจ
7: ว้ายเอ็นเด้งอุ้ยตายมานานหรือยังคะเนี่ย
5: หนูว่าเขาเป็นเซฟโซนของหนูอะหนูกล้าที่จะร้องไห้กับเขาได้จากปกติที่พิมพ์คงไม่ได้ไปร้องไห้กับใครให้ใครเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครธันวาเป็นตัวละครที่พิมพ์สามารถแบบเอาไหล่พิงได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีความแบบอื้อฉันเอาไหล่พิงเธอหรอแต่ว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อเราเสมออะไรอย่างเงี้ย
8: ถึงแม้ว่าเขาจะ
0: ใช
8: ่แบบพูดแบบว่าคอยว่าพิมพ์ตลอดเวลาแต่ว่าเขาว่าด้วยความรักอะมันเหมือนเขารักเพื่อนสนิทเขามาก
5: คือเวลาเขาซีนกับพี่ธันวานะธันวาพี่นายตาจะพูดประมาณแบบ10ประโยคพิมพ์จะพูดประมาณ3ประโยค
8: ใช่
5: ประโยคพี่นายตาคือยาวมากเป็นคนทอล์กทีสุดๆพูดแต่พิมพ์ก็
8: ไม่
5: เขาพูดเยอะกับคุณนะแต่ว่าอยู่กับเพื่อนสนิทก็คือให้เขาพูดค่ะ
8: ส่วนมากก็เป็นนอนร้องไห้หรือไม่ก็หลับ
5: หรือไม่ก็นั่งฟังเขาเออจริงแบบเขาเตือนสติเราไง
9: มันจะ
10: อ้าวเราไม่ได้สนใจที่อยู่ตรงนี้กันเลย
11: หลายมาตั้งมัน
9: คนแต่ว่ามาทำอะไรตรงนี
5: ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะมี
12: สิ่งที่หนูเห็นบ่อยมากพี่หมิวไม่ว่าจะพี่หมิวหรือพี่ลีน่าใครสักคนนึงออกไปนอกกองใช่ไหมเวลาเขากลับมาเขาจะมีของมาฝากด้วยกันของมาฝากกันแล้วเขาจะรู้ว่าเมนูโปรดของกันและกันคืออะไรใช่แล้วถ้าสมมติแบบพี่ลีน่ามาตอนบ่ายเงี้ยแล้วพี่หมิวมาตั้งแต่เช้าแล้วอะแล้วถ้าพี่ลีน่ามาถึงกองปุ๊บพี่หมิวก็จะแบบเอ้ยขับไปเติมพี่หมิวเอ้ยไม่พี่หมิวไปเติมพี่ลีน่าใช่
8: น
12: ่
8: ารักมาก
12: ต่อให้ตัวไม่อยู่แต่เขาก็ยังมีความแบบเมนชั่นถึงกันตลอดในกองอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอีกคนนึงยังไม่มาเหมือนที่น้องบอกเขาก็จะมีการแบบเมนชั่นถึงหรือเรื่องของกินเขาจะมีความแบบสั่งเผื่อไว้ให้เหมือนอย่างวันนั้นที่น้องหมิวเอาก๋วยเตี๋ยวมาที่กองแล้วตอนนั้นเหมือนลีน่ามาตอนเย็นเนาะนันลีน่ามาตอนเย็นน้องก็มีความแบบรู้ใจมีความแบบอุ๊ยเป็นห่วงว่าต้องสั่งให้แบบว่าลาลีนาไว้ด้วยนะต้องเก็บไว้ให้ชีเก็บอะไรไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือของกินก็ต้องเก็บหรือว่าเวลาจะสั่งของสั่งอะไรคือเขามีการแบบสั่งเผื่อกันตลอดอะไรอย่างงี้แล้วก็เวลาอยู่ในซีนอย่างเงี้ยเวลาถ่ายเสร็จหรืออะไรเขาก็จะมีแบบมันจะมีโมเมนต์นึงที่เคยเห็นแบบเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบคุยกันอยู่สองคนแบบมันจะมีความแบบน่ารักอ่ะเออมันจะมีความแบบว่าคือแบบยูอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างงี้เขาจะแบบเรียกกันแบบยูนู่นนี่นั่นเหมือนเขาจะมีเรื่องคุยเรื่องภาษาอะไรเขางุ้งงุ้งงี้อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วก็เออน่ารักดีบันดูแบบว่าเออเคมีเคใจอะไรเงี
13: ้ยเรื่องสัญญาผมจะจัดการให้วันพรุ่งนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
14: สวัสดีครับผมไผ่ภาทิตย์ครับผมรับบทเป็นทรงศักดิ์ครับผมนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของโรงแรม7ดาวผู้มีความทะเยอทะยานมั่นใจในตัวเองสูงอยากได้อะไรต้องได้ซื้อง่ายจ่ายคล่องครับผม
15: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
16: รับบทเป็นเตชินครับเป็นเจ้าของธุรกิจ

0: อสังหาหมื่นล้านทำเกี่ยวกับเรื่องห้างสรรพสินค้าครับผมและที่สำคัญก็เป็นคู่แข่งกับคุณพีในเรื่องแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ไผ่ในเรื่องด้วย
1: ครับผมส่งสัตว
0: ์ก็เป็นคู่แข่งกับคุณพีโดยตรงครับทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านความรักด้วย
2: อย่าพูด
3: พี่สมิธเหมือนกาเมลเฮเวอร์คนนี้แบบสุดเซอร์เซลกาเมล G A R G A M E L
4: โอ้โหเลิกคุยเลย
1: เขารู้สึกดีต่อการใช่ไหม
0: ใช่
1: เราก็รู้สึกดีก็มีความเป็นห่วงไงเอาผมก็รู้อีก
5: เออไปรู้เรื่องของเขาได้ไง
1: ผมแอบอ่าน
6: เพื่อสัญญาผมจะจัดการให้วันพรุ่งนี้แล้วผมจะส่งคืนให้คุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
1: คนดูจะรู้ว่าเขาอะรู้จักกับปากแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่รู้ใช่
5: แต่ผมเล็งไว
1: ้ผมก็เล็งไว้ครับผมไม่รู้แต่ผมก็ไม่สนเหมือนกันคือเราไม่ได้สนไงว่าเขาจะอะไรยังไงเรารู้แค่ว่าอ้าวปากโอ้นางฟ้าคลับพาราไดซ์แปลว่าอะไรแปลว่าเขาทำงานที่นี่นะแปลว่าเราก็สามารถเรียกว่านะเริ่มมานั่งคุยนั่งดิ้งนั่งอะไรได้ซึ่งเราสนใจในเพราะว่าเขาเป็นเรื่องงานเนาะไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่า2คนนี้เขาอะไรยังไงกันใช่
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกด้วยเพราะว่าเราดีลธุรกิจกับเขาอยู่ซึ่งเหมือนเราก็มีความแบบโหถ้าเขาอยากได้อ่ะเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วเราจะเอายังไงเพราะเราก็ชอบคนนี้เหมือนกัน
1: อืม

0: ็นแค่อาชีพเขาเขาทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
1: ฉันขอผู้หญิงของฉันคืน
0: เธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียวเข้าใจไหม
2: พี่ไผ่ต้องมารับบทเป็นคุณทรงศักดิ์ที่เขาจะต้องพาเราขึ้นห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเล่นออกมาได้แบบเฮ้ยสายตาเขามันมีความหมายอ่ะเมื่อเขาพูดอ่ะแบบ eyes talk อ่ะรู้สึกป่ะ
1: ใช่
2: รู้สึก
1: มัน
2: ใช่รู้สึกว่าเขาส่งเก่งแล้วก็เหมือนจังหวะทุกอย่างมันแบบมันซิงกับพวกเรามากเลยอ่ะเขาเก่ง
1: ที่ทุกคนเห็นในเทรลเลอร์อ่ะที่มันออกมาเป็นมวลแบบนั้นได้อ่ะเป็นเพราะเขาด้วยนะ
2: ใช่
1: ที่เหมือนเขาส่งสายตามาหาพวกเราตลอดแบบในความเป็นทรงศักดิ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาแบบส่งมาให้ทั้งคู่อ่ะรู้สึกจริงๆเลย
3: 500ดิวคืนนี้นางฟ้าต้องอยู่กับผม
4: ทำไมเสียทศเตชินและทรงศักดิ์ถึงต้องเป็น3คนนี้ใช่ไหมกูรู้สึกว่าผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของป่านต้องทำให้พีมหึงได้เพราะพีมอ่ะมี EQ นะพีมเป็นผู้บริหารพีมว่าปกติทุกเรื่องเลยในการดีลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรพีมจะเป็นคนเก็บอารมณ์เรื่องเดียวที่พีมเก็บอารมณ์ไม่ได้เลยคือความหึงของเขาเองก็คือผู้ชายคนไหนที่ดูมีความเป็นไปได้ที่เข้าใกล้ป่านพีมก็จะหึงมากจนเกิดอารมณ์โมโหทุกคนต้องดูดีหน้าตาดีและเข้าข่ายทำให้พีมหึงได้อย่างหนักควายเขวเหมือนกันใช่ไหมล่ะทุกคนก็ควายเขวเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
5: นี่เลยพี่ไผ่ดูผมเต้น
6: ยังไงนะยังไง
5: คือตอนที่ถ่ายละครแล้วมันก็มีแบบคลิปนี้กำลังดังเพลงแบ
7: ด
5: วงเอทีสแล้วแบบเราก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าชื่อวงอะไรยังไงแล้วเห็นเขาท่าเต้นแล้วก็มาคุยกันนะเออเฮ้ยสมัยนี้เขาเต้นกันอย่างนี้ว่ะเคยดูปะอะไรเงี้ยดูปะแล้วพอถามทุกคนเฮ้ยทุกคนรู้จักหมดเลย
7: ทุกคนรู้จัก
5: มันก็เลยทำให้เรารู้จักพอเรารู้จักแล้วก็ลองเต้นดูดิอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกันพร้อมกันอย่างนะมันอย่างนี้นะแล้วระหว่างที่มันลงมันก็ได้อึ
6: ตลอดทั้งซีน
7: มันติดใจไงตอนนั้นน่ะ
5: ระหว่างที่ว่างนะครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะง่วง

0: านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
2: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่พี่ยาดเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
4: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์
6: กลับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับ
7: นี่มาโกงแผ่นดินชีวิตจะเจริญได้ยังไงครับ
8: คุณเป็นเมียทำไมสนับสนุนผัวเมียอย่างคุณผมก็ไม่ต้องมี
7: ท้องต้องโกรธมากกว่านี้อีกครับ
9: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
12: ปานค่ะ
13: มือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
14: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
9: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แค่รู้สึกว่าจริงๆตัวละครป่านอ่ะมันยากมากตรงที่มันดราม่าเยอะแล้วหมิวว่าไม่ได้มีสกิลมากพอหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เก่งพอที่จะดราม่าออกมาเดลิเวอร์ออกมาได้แบบเฮ้ยเทคแรกมาเลยทุกอย่างมาเลยอันนี้คือความยากของหมิวที่จะต้องเจอกับเรื่องนี้ดราม่าช่ำร้องไห้ทุกที
15: ดราม่าเยอะ
3: จริง
15: น้องดราม่าเยอะเรื่องนี้

0: เอาจริงปะไม่เคยมีวันไหนของการเป็นนักแสดงที่รู้สึกว่าแบบมันง่ายเลยอะไม่เคยมีวันเล่นอยู่วงการมา10ปีไม่เคยมีวันไหนที่แบบเฮ้ยมันง่ายจังเลยไม่มีเลยนะถึงเล่นเรื่องล่าสุด Please Love ก็ยังรู้สึกว่ามันมีความยากอ่ะมันมีความที่เราจะต้องโฟกัสต้องหาอยู่ดีต้อง explore อยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นความท้าทายที่หนูสนุกกับมันมากๆแบบอินอ่ะพูดถึงแบบมันคือการหาที่เราสนุกแล้วก็อินแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญมันในทุกวันของการถ่ายทำอะไรเงี้ย
1: ไม่ต้องร้องจะร้องทำไม
2: ซีนที่หนูประทับใจที่สุดก็คือพวกซีนดราม่าต่างๆถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากสำหรับหมิวมากๆแต่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะนี่อวยก่อนหมิวรู้สึกว่าพอเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะมันรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วมันก็คือรู้สึกดีมันแบบมันเมดไมเดย์ถึงแม้เราจะต้องร้องไห้มากแต่ว่ามันรู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่าซีนพวกนี้มันทำให้เราประทับใจทุกครั้งจริงๆเขาไปนั่งเล่นกินขนมก็ได้เขาไปนั่งกินข้าวอะไรก็ได้หรือไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นซัพพอร์ตคอยดูว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันตอนที่เขามีดราม่าซีนหมิวก็จะแบบจะไม่หายไปไหนอ่ะ
0: จะแบบห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยของหนูถ้าซีนที่ประทับใจเป็นซีนที่มันทัชมากในความเป็นตัวละครพีมที่มันสวนทางกับทุกอย่างที่เป็นเขาอะเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากเป็นคนมีอีโก้ด้วยซ้ำเขาไม่มีทางทำสิ่งนี้ให้กับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขารักป่านมากๆแล้วเขายอมทำทุกอย่างอ่ะอันนี้คือเหมือนเป็นซีนที่ให้คนดูได้รู้ว่าตามจริงพีมรักป่านมากๆแล้วเขายอมทำทุกอย่างจริงๆเพื่อผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ย

0: ทัชมากเลย
1: คือไม่รู้สึกคนทั่วไปมันยังพีคเลยแต่กับความเป็นพีมพักที่มีอ่ะเขาไม่มีมันก้มหัวให้ใครแน่นอนคือเขาจะต้องเป็นคนที่แบบอยู่ตรงนี้อ่ะตลอดเนื้อออกมาแล้วพอวันที่เขายอมเพื่อผู้หญิงที่คนอื่นมองว่าไม่มีค่าด้วยซ้ำโผตายไปเลย
2: ปกติเธอขายเท่าไหร
3: ่3ล้าน
2: ถ้าฉันจ่ายอ่ะเธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
4: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
5: เก่งโง่ถูกหลอกอยู่หรือเปล่า
6: ป้า
5: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
7: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
1: หนูแค่รู้สึกว่าตัวละครป่านะสอนให้มิวได้เรียนรู้ของชีวิตแห่งความเป็นจริงทำให้มิวได้เห็นอีกแอสเปกต์ของโลกทำให้มิวได้เห็นมุมมองหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เราแบบเหมือนไปใช้ชีวิตอีกแบบนึงอะเหมือนที่เราไม่เคยใช้มาก่อนแล้วมิวก็แค่รู้สึกว่ามันทำให้เรามันทำให้เรารักชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ากับชีวิตเรามากขึ้นมันสอนหลายอย่างมากแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราอัพเลเวลสกิลในการแสดงด้วยค่ะร้องไห้ทุกวันอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึง
0: ต้องขอบคุณเขาอ่ะหนูว่าต้องขอบคุณพีมที่เขาพาเราไปท่องโลกของเขาที่มันแบบมันอารมณ์มันขึ้นลงตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณที่ทำได้ให้เราได้เข้าใจว่าตามจริงคนที่ดูแข็งแรงมากๆอ่ะข้างในมันเขาบอบบางมากๆแล้วเขาทำให้หนูเข้าใจในความมนุษย์แบบเนี้ยที่แบบหูคุณดูแข็งแรงมากเลยอ่ะแต่ข้างในคุณแบบโอ้โหแทบจะไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบบอบบางมากอะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นเขาอ่ะแล้วหนูรักตัวละครนี้มากหนูพูดเยอะเดี๋ยวร้องไห้แต่ว่ารักตัวละครพีมมากรู้สึกว่าพอได้เป็นเขาอ่ะเรารู้สึกไปหมดเลยแบบขนลุกง่ายมากอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณตัวละครป่าแล้วก็หมิวด้วยแหละที่เหมือนแบบมันเป็นความรักที่แบบไม่รู้ว่าชาติเนี้ยมันจะได้เจอไหมด้วยซ้ำว่าแบบโหตัวละครนึงมันรักป่าขนาดนี้เลยหรอมันรักผู้หญิงคนนึงขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ให้รู้ว่าแบบความรักที่มันให้ได้หมดทุกอย่างมันเป็นยังไง
4: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
3: ป่านค่ะ
1: คุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
0: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
8: ่ขอฝากพรีสเลอร์ไปด้วยนะคะทุกคนเรื่องนี้ก็คำว่ามันก็ได้แง่คิดในเรื่องของครอบครัวด้วยเนาะหนึ่งแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ความรักและความปรารถนาดีของเพื่อนของพี่ของแบบความรักคนรอบตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่เราแบบว่ามีความรักมีความหวังดีต่อกันจริงๆแล้วก็ความน่ารักของคู่นี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือมีเลิฟซีนให้ดูฉ่ำๆแน่นอน ซึ่งแบบว่าคือเคยดูหน้ามองไงเคยนั่งดูหน้ามองไงคือแบบว่าอุ๊ยแบบมันดีมากทุกคนคือแบบว่าแทบจะแบบว่าจิกหมอนขาดแน่นอนคืออยากให้แบบรอดูเลยคือแค่อ่านบทก็คือขนลุกสู้แล้วเอาจริงแค่อ่านบทเป็นตัวหนังสือก็ขนลุกสู้แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าจัดเต็มแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากคลับพาราไดซ์ของเจมมอนด้วยนะคะแล้วก็ไปรอดูปมปัญหาแล้วก็การแบบคลี่คลายปัญหาของแต่ละคนด้วยว่าจะเป็นยังไง
9: ฝาก Peace Love ด้วยนะคะก็สำหรับคาแรคเตอร์หนูก็จะได้เห็นฟิลเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะสำหรับกับพี่ป่านใช่แล้วก็เห็นพาการทำงานของแบบการทำงานกลางคืนแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันคือแค่อาชีพนึงอย่าไปแบบมองไม่ดีนะ
10: ครับผมก็ฝากตัวละครเตชินด้วยครับผมว่าสิ่งที่คนจะได้จากตัวละครนี้คือให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองให้กล้าที่จะเป็นตัวเองเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะอยู่กับเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือตัวเราเองนะครับผมก็อย่าปล่อยให้มันถึงวันที่สายเกินไปครับครับ

0: สำหรับตัวทรงศักดิ์นะครับก็คุณไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยคุณต้องใช้ใจนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีความลงมีความรักอะไรก็อย่าเก็บไว้ครับมีอะไรก็เขาเรียกอะไรอ่ะบอกกันดูแลกันให้ดีครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดกันจะเสร็จผมนะครับ
1: โอ้จะหล่ออยู่แล้ว
2: กูว่าเรื่อง please love มันเป็นของทุกคนเลยอ่ะคือมันบอกเล่าความรักในแบบของครอบครัวแบบครอบครัวของพีมที่ทำทุกอย่างเลี้ยงดูให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดแต่ไม่เคยพูดว่ารักไม่เคยได้กอดกันจริงๆแต่ถามว่าเขารักไหมพีมคือทุกอย่างของพ่อเลยในขณะเดียวกันอีกบ้านหนึ่งคือความรักของเขามันเป็นอีกแบบอ่ะมันคือถ้าเธอรักฉันเธอต้องดูแลฉันสิฉันลำบากเธอก็ต้องจ่ายตังมาสิสำหรับป่านก็เหมือนกันเขารักเขาให้ทุกอย่างสำหรับครอบครัวของตัวเขาเองเลยอะแต่มันพอไหมทุกอย่างมันคือแบบแค่นี้ความรักมันพอไหมอะอู้เลยว่ามันคือแบบรักได้ไหมจริงๆอะมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่ต้องพูดคำว่ารักแค่นี้มันเพียงพอไหมอู้ว่า please love อะทำมาเพื่อเสิร์ฟความสนุกแหละอย่างแรกเสิร์ฟความรักของคนสองคนที่เขามีให้กันแล้วเผื่อแผ่ไปถึงแฟนคลับแล้วก็คนดูแต่ใดๆก็ตามอ่ะเรื่องนี้สอนให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆดีกว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบจุดใหญ่ว่าการแสดงความรักของแต่ละคนมันอาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าความรักที่เขามีให้กันอ่ะมันมากมายแค่ไหนมันอาจจะไม่ต้องถูกพูดออกมาแต่เราต้องดูว่าการกระทำของเขาอะมันคือคำว่ารักหรือเปล่า
3: ฝากซีรีส์ของพวกเราสองคนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สองแล้ว Please Love รักได้ไหมออนแอร์ทางช่อง3ค่ะ
4: ยังไงก็ฝากตัวละครพีมแล้วก็ป่านด้วยหวังว่าทั้งสองตัวละครจะทำให้ทุกคนได้ไปสัมผัสของความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักอบอุ่นซาบซ่าใดๆอะไรเงี้ยขอให้มันมีแต่มวลของความสนุกในการดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะ

0: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเบาหน่อยคุณพี่สะกิดก่อนถึงพี่เจ้าคะ
1: โอ้ยไปก่อนนะพ่อชายพ่อเพื่อน
2: พ่อได้เป่าเจ้าค่ะ
3: น้องว่าอะไรนะ
2: เป่าเจ้าค่ะเร็วเกินไปแล้ว
3: อ๋อให้เร็วกว่านี้

0: น้องหยุดเวลาได้หรือ
1: ก็ถ้าหยุดไม่ได้ทำไงล่ะเจ้าคะคิด
0: ไปซ้าย
1: เข้าฟุตบาท
0: ไปขวา
1: ขึ้นเกาะกลางถนนดิคุณพี่รู้ไหมว่าเวลารถชนเนี่ยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงปะทะเทียบเท่ากับตกตึก8ชั้นเลยนะเจ้าคะยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตายคุณพี่ไม่ตายชาติโน้นแต่ได้ตายชาตินี้แน่นอนเจ้าค่ะ
0: พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแม่บุญตาแล้วพี่จะทำอย่างไร
1: รถเร็วรถเสี่ยงผิดเจ้าค่ะในเขตชุมชนน่ะขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะคนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลาได้นะเจ้าค่ะขับขี่ช้าหน่อยถึงที่หมายช้านิดแต่ก็ถึงกันนะเจ้าค่ะคุณพี่ขับความเร็ว

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ไอ้สลันมึงกับกูต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
2: มันกับฉันถ้ามันไม่ตายฉันก็ต้องตาย
3: หนังโลกไม่รักดิแกโกหกพวกเราสองคน
4: คิดถึงบ้านในสวนของหล่อน
3: แกจะแย่งผัวฉันไม่ได้เลยใช่ไหมแกจะแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหมฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็น
5: ย้อนกลับไปดูสวัสด
6: ิ์แค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมดูแลเมื่อเช้าคุณหญิงแก้วโทรไปสั่งที่อำเภอครับว่าถึงบ้านคุณมนัสตับแล้ว
7: ทุกคนขึ้นรถไฟกลับไปหมดแล้วใช่ไหม
6: ร้านทองปิดไปแล้วครับส่วนนางจิ้มลิ้มเนี่ยก็เฝ้าบ้านให้คุณดวงสวัสดิ์คุณดวงสวัสดิ์เนี่ยไม่อยากไปร้องไห้ตลอดเวลาเลยแต่พ่อแม่คุณดวงสวัสดิ์นะครับดุมากเลยครับไม่ยอมพูดกับคุณหญิงแก้วขอให้จองตั๋วรถไฟไปคนละโบกี้ด้วยร้ายกาจจริง
7: เขาไม่คุยกับฉันแล้วก็แม่มานานแล้วยิ่งตอนเนี้ยเขาคงหาว่าฉันไปทำลูกสาวเขาเดือดร้อน
6: กลับมาเถอะครับนะครับคุณหนูหลอกคนอื่นว่าจะไปพักที่บ้านในอำเภอเพื่อไม่ให้คุณหญิงเป็นห่วงใช่ไหมครับ
7: ถ้าฉันปิดบ้านนี้ไปอยู่คนอื่นไอ้เสือขาวมันจะสมน้ำหน้าว่าฉันกลัวมันฉันปิดบ้านนี้ไม่ได้หรอกอย่าบอกคุณแม่นะให้เขาเข้าใจว่าฉันพักอยู่ที่บ้านพักในอำเภอดีแล้ว
6: ครับคุณหนูรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าก่อน

0: น้าหวานน้าหวานน้าหวาน
1: สวยใช่ไหมล่ะ
0: มาจากไหนไม่รู้น่ารักน่ารักมากเลยน่าหวานจริงด้วยน่าหวานจังเลย

0: ฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบที่ตรงไปตรงมา
0: ถึงฉันไม่ชอบแต่ฉันก็ต้องรักษาสิทธิ์ในเมื่อฉันทำหน้าที่ของฉันหล่อนก็ต้องทำหน้าที่ของหล่อนเสื้อผ้าอาหารบ้านหลังนี้ต้องมีมาตรฐานเพราะมันคือหน้าที่ของภรรยา

0: ุณจะไม่เป็นดอกทานตะวันของฉันแล้วฉันก็จะไม่เป็นดอกทานตะวันของคุณ
1: คุณเคยบอกกับตัวเองว่าจะไม่เป็นทานตะวันให้กับพระอาทิตย์ดวงไหนจำได้ไหมคะ
2: จำได้
1: เราสองคนจะไม่ปลูกความจงรักภักดีต่อกันให้กันแค่เพียงสักครั้งบอกฉันเราจะไม่สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นหากไม่รักจะได้ไปอย่าให้ใจต้องจมอยู่

0: เย็นนี้อยากทานอะไรดีคะ
1: ทำไมหล่อนไม่กลับพระนคร
0: คุณเขียนคำว่าคิดถึงบ้านเอาไว้ทั่วเลยคำว่าบ้านมีความหมายสำหรับคุณมากใช่ไหมคะ
2: ชุดราคาแพงที่ไหนก็ไม่เหมือนกับชุดธรรมดาที่อยู่หลังครัวนั่งทำครัวทำสวนปักผ้าทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านตอนเย็นพอฉันเห็นหล่อนฉันรู้สึกเหมือนฉันได้กลับบ้าน

0: ล่อนดื้อกับฉันฉันบอกให้หล่อนกลับพระนครแต่ว่าหล่อนไม่กลับแล้วนายอรุณเลิกยอมให้หล่อนอยู่ที่นี่ได้ยังไง
1: ข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเตี่ยของพี่อรุณโกรธมากค่ะแต่ต้องรีบเอาทองไปคืนก่อนไม่มีเวลาวุ่นวายเรื่องอื่น

ลูกสะใภ้ที่คุณหามาให้เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์หล่อนไม่ทอดทิ้งสามีในยามป่วยไข้ในยามอันตรายหล่อนก็ไม่กลัวจะมีภรรยาที่ดีแบบนี้ที่ไหนอีกขอบคุณนะคะที่หาภรรยาดีๆแบบนี้มาให้ลูกของเรา

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพนิษฐ์คุณพนิษฐ์อยู่ไหมนี่เงียบๆหน่อยลูก
0: ไม่ได้ยินเลยอะค่ะ
1: หยุดเลยนะเดี๋ยวโดนทั้งคู่เลยเนี่ยคุณพนิษฐ์ไปตามคุณพนิษฐ์มาที
0: คือไม่ทราบว่าจะให้เรียนสายว่าใครโทรมาคะ
1: ไปตามมาทันหน้านี่ลูกบอกว่าให้เงียบๆเลยอะ
0: คุณพนิษฐ์คะโทรศัพท์คุณค่ะ
2: ขอบคุณครับฮัลโหลไปเอาเบอร์นี้มาจากไหนเนี่ยที่รังอย่าโทรมาเนี่ยรู้ละเดี๋ยวให้เด็กเอาเงินไปให้แค่นี้นะ
0: ใครโทรมาเหรอคะ
2: แม่บ้านที่บริษัทลูกเขาไม่สบายนะจะขอเงินล่วงหน้าไม่รู้จักกาลเทศะเลยเบอร์บ้านแท้ๆ
0: น่าสงสารเนาะค่ะแกคงเดือดร้อนมากอย่าไล่แกออกเลยนะคะ
2: จะไปสนใจเลยมาดูนี่ดีกว่า
0: อะไรล่ะคะ
2: ในซองนี้คือสัญญาส่งข้าวเกือบล้านเลยนะคุณ
0: หอนี่ขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ย
2: เราจะรวยกันใหญ่แล้วเรารวยแล้วรวยแล้ว

0: ใจมีเธอคนเดียวทุกอนุของหัวใจ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: อุ้ยขี้นก
5: เฮ้ยเขาโทรเรียกใครอ่ะ
4: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรค่ะ
4: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้เกิดอะไรฉุกเฉิน
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนโตะ
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: ซี่ปลายเนี่ยจะเป็นเนื้อสันส่วนในตรงซี่โครงไอ้โคขุนนี่จะเป็นเนื้อส่วนนอกเนื้อธรรมชาติเลยแบบสดๆธรรมชาติมันจะหวานเนื้อธรรมชาติโดยเฉพาะเลยซี่ปลาย
16: โคขัน
15: โคขุน
16: โคขุนเนื้อโค
15: ไม่ใช่ไก่โคขัน
17: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
18: ไม่รู้เรื่อง
19: ฝัน
10: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
9: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
19: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
10: ่พุทธศักราช2487
19: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
10: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
4: ความดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
8: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
14: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์
2: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอเคเฮอร์เบอร์
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
20: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ประหลัดคนนั้นเป็นคนรักเก่าของคุณเหรอคุณคงรักเขามาก
1: คุณชายถ้าไม่พอใจเนี่ยดวงจะหย่าให้ก็ได้นะคะอุ๊ยลืมไปเรายังไม่เคยจดทะเบียนกันสักหน่อย
2: ไม่แล้วคุณดวงผมไม่หย่าผมไม่ยอมผมไม่เลิกกับคุณ
1: คุณชาย
0: ผมลาออกจากงานมาพักนึงแล้วแล้วก็มาทำงานกับคุณพ่อคุณแม่คุณเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับ
1: นี่คุณไม่โกรธดวงเหรอคะ
0: ไม่เลยครับผมรักคุณผมอภัยให้คุณได้เสมอคุณพ่อคุณแม่คุณบอกว่านายสลันนั้นแต่งงานไปแล้วอ่ะคุณจะไปใยดีเขาอีกทำไมล่ะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับนะคะคุณดวง
3: เชื่อคุณชายเถอะไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะให้อภัยลูกได้เท่ากับคุณชาย
4: เรากว้านซื้อที่ดินเพื่อมาทำห้างนี้พ่อเนี่ยเทหมดหน้าตักเลยนะแล้วคุณชายเนี่ยจะมาช่วยบริหารให้เรา
3: ลืมไอ้กระจอกนั้นซะกลับมาช่วยงานที่นี่เป็นภรรยาคุณชายนฤทธิ์เจ้าของห้างโกรยอกใครที่ไหนลูก
0: นะครับคุณดวงผมเข้าใจดีว่าความรักเก่ามันลืมยากแต่ผมรอคุณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับคุณดวง

0: หน้าบูดไม่ยอมพูดกับฉันเลยคงโกรธที่ฉันไม่เชื่อฟัง
1: ไม่ใช่โกรธหรอกครับเป็นห่วงมากกว่าเวลาได้คุณหนูปกป้องคุณนายไม่ได้ก็เลยห่วงว่าถ้าเสือขาวบุกมาจริงๆจะทำยังไงผมขอไปเช็คตัวคุณหนูก่อนนะครับเช็คตัวหน่อยนะครับคุณหนู
2: บราลีหล่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมาเช็ดตัวให้ฉันหน่อยสิ

0: นายเหนือน่าจะทำสะอาดกว่ามั้งคะ
1: หล่อนนั่นแหละมาทำให้ฉัน
2: คุณหนูหงุดหงิดอะไรครับเนี่ยเอาหน้าคุณหนูผมน่ะล้วงควักสะดวกมือกว่ารับรองสะอาดแล้วก็สนุกด้วยคุณหนูจะต้องติดใจ
1: พูดมากจะไปไหนก็ไปเลยปะหล่อนนั่นแหละถ้าอยากจะอยู่ก็ต้องมาทำถ้าไม่ทำก็กลับไปเลยปะอยากเป็นเมียอยากปรนนิบัติผัวก็ต้องมาเช็ดตัวให้ผัวสิ
2: เอาหน้าคุณหนูผมทำให้

0: นี่ไม่เห็นต้องขวยเขินหล่อนอาสามาอยู่เองไม่ใช่เหรอฉันบอกให้กลับพระนครไปก็ไม่กลับ
1: จะกลัวอะไรล่ะคะตำรวจก็เฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วอีกอย่างนึงเสือขาวก็คิดว่าคุณดวงสวัสดิ์เป็นคุณนายประหลาดส่วนฉันน่ะแค่แม่บ้านไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเฮ้ยคุณเดี๋ยวก็โดนแผลหรอกค่ะ
0: หล่อนจะเอายังไงกับฉันตอนฉันไม่ตามให้มาก็ไม่มาตอนฉันไม่อยากให้อยู่ก็ยังจะอยู
1: ่ทีคุณล่ะพอฉันอยู่ก็แกล้งฉันสารพัดแต่พอฉันจะกลับคุณก็มาตามกี่รอบแล้ว
2: หล่อน
3: ตามมาทำไม
2: ฉันเป็นปลัดหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นหน้าที่ของฉัน
3: นี่ปล่อย
2: ฉันจะไปส่ง
3: ปล่อยฉันไปเองได
2: ้เราต้องกลับไปถล่มค่ายเสือขาวไปเร็ว
3: คุณไปคนเดียวเถอะ
2: ลังเลชักช้าคิดเยอะน่ารำคาญ
3: ตายแล้วระวังระวัง
2: ลาลี
3: คุณชลัน
2: กล้าหนีฉันมากล้ามากนะ
3: คุณมาได้ยังไงคะเนี่ย
2: ไอ้รุนเลิกอยู่ไหนบอกว่ามันอยู่ไหน
3: หยุดหยุดมาสักที
0: เราสองคนคงมีกรรมต่อกันเป็นแน่แท้
1: เสือขาวมีความแค้นเป็นยาชูกำลังมันคงเร่งวันเร่งคืนให้หายเพื่อมาสู้กับคุณถ้าคุณเป็นห่วงฉันเป็นห่วงชาวบ้านคุณต้องรีบหายให้เร็วกว่ามันนะคะอย่าโกรธอย่าหงุดหงิดเลยนะคะ

กรธหรอกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันโกรธหรือเปล่า

0: คุณรู้ครับคุณรู้ครับ
1: ผิดเวลาอีกแล้วนี
2: ่มีอะไรหรอ
1: คุณพนิษฐ์กับคุณบาลานีมาหาครับ

0: ี่มาโกงแผ่นดินโกงเงินของประชาชนทั้งชาติชีวิตจะเจริญได้ยังไงครับ
1: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่

0: ยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหนียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
1: อุ๊ยดูคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
9: ปานค่ะ
10: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
11: คุณเป็นอะไรของคุณอะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะ
12: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
13: ่ Please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
16: ์เ
17: ดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
19: ่เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
22: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
23: ้าหรือ
22: ย
23: ัง
22: ใครตะโกนแบบวันแม
24: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
25: แอบรักเธอโดยไม่รู
26: ้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
27: มีตำรวจผาดเวรมาเฝ้าค่ะ
28: คนน้อยๆดูแลกันง่ายกว่าเสนอเขาก็ชกต่อยยิงปืนได้บราลีคงต้องเรียนวิธีการเอาตัวรอดแต่ผมจะเริ่มสอนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ
27: ฉันต้องเรียนด้วยเหรอคะ
29: ผมว่าอย่าเพิ่งเครียดเลยครับเสือขาวมันคงไม่บุกมาตอนนี้หรอกครับเล่นกีตาร์ทานของอร่อยๆที่ผมเอามาฝากดีกว่านะครับซื้อมาจากเหล่าในเมืองเลยนะครับนี
28: ่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับคุณพนิษฐ์คราวที่แล้วที่ช่วยราชการด้วยครับ
29: เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับนี่ผมก็ว่าจะมาชวนคุณเปิดบริษัทด้วยกันนะ
28: บริษัทอะไรครับเงินเดือนข้าราชการอย่างผมคงไม่พอลงทุนอะไรหรอกครับ
29: ไม่ครับไม่ต้องลงทุนอะไรหรอกครับขายข้าวนี่แหละแค่ใส่ชื่อคุณลงไปก่อนกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากัน
27: โอ้ยดีจังเลยค่ะรินกับคุณประหลาดจะได้มีรายได้ด้วยคุณพนิษฐ์เนี่ยใจดีเสมอเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ดีกับครอบครัวเรามากขนาดนี
28: ้เอาชื่อของผมไปลำพังชื่อของผมเฉยๆคงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับคุณคงหมายถึงตำแหน่งของผมมากกว่า
29: ก็หมายถึงทุกอย่างเลยครับแค่เป็นกรรมการบริษัทนี่ครับเอกสารคุณสรัญจะเอาไปศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับผมหวังดีบริษัทของครอบครัวไงครับตามประสาพี่ๆน้อง
28: ๆเอาคืนไปเถอะครับผมไม่สนใจ
29: ตัดเยื่อใยแบบนี้ผมเสียน้ำใจแย
28: ่กีตาร์ที่ให้มาน้ำใจที่ให้มาถ้าจะมาเอาคืนด้วยวิธีนี้ผมว่ามันราคาถูกไปหน่อยนะครับ

0: งามๆแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับคุณแม่คุณเองก็อายุมากแล้วคุณก็เพิ่งสร้างครอบครัวอีกหน่อยก็ต้องมีลูกน่าจะคิดถึงอนาคตไว้บ้าง
1: คุณพันดีนี่รอบคอบมากจริงๆเลยนะคะรินมีลูกคนนึงอ่ะใช้เงินเยอะนะเงินเดือนค่าราชการอย่างเดียวก็คงไม่พอหรอกรินช่วยพูดกับคุณประหลัดให้หน่อยสิแต่เขาจะเปลี่ยนใจ
2: รินใจรักจะเป็นข้าราชการสมัครเข้ามาเองก็ต้องรู้สิครับว่าสมัครมาเป็นลูกจ้างแผ่นดินโกงเงินบริษัทก็ว่าบาปแล้วนี่มาโกงแผ่นดินโกงเงินของประชาชนทั้งชาติชีวิตจะเจริญได้ยังไงครับ
1: โกงโกงอะไรกันคะบริษัทของคุณพนิชเกี่ยวข้องกับการโกงได้ยังไงคะ
3: ผมให้โอกาสคุณแล้วนะในเมื่อคุณเลือกเองแบบนี้ทีหลังก็อย่ามาง้อผมแล้วกัน
1: คุณพนิช

0: โกรธเหรอคะ
1: นายสรันไม่เห็นแก่หน้าผมเลยผมมาชวนดีๆเอาเงินเอาความมั่นคงมาให้โง่จริง
0: แล้วเรื่องโกงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะธุรกิจของคุณโกงประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าทำไมบ่านี้ไม่ดูเรื่องนี้เลย
1: จริงที่ไหนเรามันก็พูดไปเรื่อยไปรอเธอ

0: นี่มันเรื่องอะไรกันคะฉันงงไปหมดแล้ว
1: บริษัทของคุณพนิชขายข้าวสินค้าข้าวในไทยตอนนี้เป็นยังไงหล่อรู้หรือเปล่าร
0: ัฐบาลประกาศห้ามส่งข้าวออกนอกประเทศเพราะคนในชาติบ้านเมืองกำลังอดอยาก
1: ใช่ในต่างประเทศข้าวราคาดีกว่าในประเทศหลายเท่าตัวย่านส่วนใหญ่ของคุณพนิชก็อยู่ที่ปีนังอยู่ที่สิงคโปร์แล้วอำเภอที่เราอยู่นี้ก็ติดกับขอบชายแดนเพื่อนบ้าน

0: พาณิชย์ต้องการใช้ตำแหน่งของคุณบังหน้าส่งข้าวออกนอกประเทศผ่านทางชายแดนอย่างผิดกฎหมาย
1: แค่มีลายเซ็นของฉันไปถึงด่านตรวจคนข้าวออกไปเงินมหาศาลก็จะเข้ากระเป๋าของเขาทันทีนายพาณิชย์คนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคดในข้องอในกระดูกเขามาทำดีกับเราเพื่อหวังผลประโยชน
0: ์แบบนี้นี่เองเรานี่บานีบานีต้องไม่รู้เรื่องธุรกิจของคุณพาณิชย์แน่เลย

0: ฉันสังเกตตั้งแต่วันงานแต่งคนคนนี้มีชีวิตลึกลับยังไงพี่กฎ
1: ป่านนี้แต่งงานกับคนคดโกงแล้วชีวิตจะเป็นยังไงล่ะนี่

0: อกสารนี้คุณจะส่งข้าวออกนอกประเทศที่แท้คุณก็ทำธุรกิจค้าข้าวเถื่อน
1: ก็แค่ธุรกิจนะคุณใครๆเขาก็ทำกัน
0: ข้าวเป็นของมีค่าคุณเอาไปให้คนต่างชาติทั้งๆที่คนในชาติกำลังลำบากคุณช่อราชบังหลวงนี่คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าน
1: ี่คุณโมโหอะไรผมไม่เคยเห็นคุณโมโหขนาดนี
0: ้พ่อของฉันเป็นข้าราชการท่านสอนเสมอเรื่องความซื่อสัตย
1: ์ผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะคุณ
0: กองชาติ1บาทที่หายไปเอาไปสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปายังช่วยคนให้ปลอดภัยได้อีกเป็นร้อยเป็นพันคนนี่คุณยังคิดอีกเหรอว่ากองชาติไม่ได้ฆ่าคนตายนี่เป็นการฆ่าคนตายชัดๆอยู่แล้ว
2: คุณเป็นเมียทำไมสนับสนุนผัวเมียอย่างคุณผมก็ไม่ต้องมี
0: คุณเป็นเมีย
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
9: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
12: ่เบนโต
13: เพชรจนหน้าแดงมาก

0: คุณ
1: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
2: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
3: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวรมจันทร
4: ์ต้องกลับคืนสู่ทะเล
5: พ่อจากเลยให้คืนลมทะเลพัดพาไป
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี่
10: เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My and Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
16: ชนะแล้วอีกสักเกมไหม
15: ใหม่ and Sure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยผมถามหน่อยแล้วเป็นข้าราชการตัวอย่างอย่างพ่อคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลืออะไรเงินตังขากละเงินนี่สิซื้อบ้านซื้อความสุขสบายให้คุณได้
18: ใช่ซื้อได้แต่ไม่ยั่งยืนแต่ชีวิตที่หลบๆซ่อนๆอย่างคุณมันมีความสุขมากนักหรอ
17: ฮะ มรณี
18: คุณมีเรื่องปกปิดเอาไว้มากมายขนาดฉันคนที่คุณรักคุณยังไม่เคยบอกเลยว่าคุณได้เงินมาจากไหนอ่ะตอนนี้คุณยังมีเรื่องเงินปกปิดอีกไหมอ่ะคุณบอกมาเดี๋ยวนี้นี่คุณไม่ได้บอกมาว่าคุณปกฉัน
17: เ
18: น
17: ี่ย
18: มา
17: อยู่เกินความคิดมากแบบนี้ได้ไงวะไม่อยู่แล้วเว้ยถ้าอยากอยู่อ่ะอยู่ไปคนเดียวเลย
18: ทำไมดินี่คิดคุณจะไปไหนคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อน
17: เว้ย
18: ไม่ไหนนะ
17: คุณกลับไปคิดนะตั้งสติให้ดีผมจะเป็นของผมแบบนี้คุณเป็นเมียถ้าไม่สนับสนุนผัวเมียอย่างคุณผมก็ไม่ต้องมี

0: การยิงปืนหัดใหม่ๆใส่ใจที่มือผิดนะครับมันต้องที่ขาที่แขนแล้วก็ท่ายิงที่ถูกต้องทั้งร่างกายนะครับวางขาให้มั่นวางร่างกายให้เหมาะสมมือก็จะมั่นคงตามปั้งลองไหมครับวางขาให้มั่นวางร่างกายให้เหมาะสมมือก็จะมั่นคงตามลูกศิษย์คุณหนูนี่ใช้ได้เลยนะครับอ๋อมาผมลองเดี๋ยวลองให้ดูครับมาอันนี้ไม่ต้องนะครับแสดงให้ดูเฉยๆครับ
1: จะยิงได้หรือยัง
0: ครับ
2: แม่นจังเลยอ่ะนี่เหน
0: อผมเล็งใบแรกอะครับ
2: อ้าวจะรอดมั้ยเนี่ย
0: ได้ลองเลยครับ

0: จะยิงปืนกลัวปืนแบบนั้นได้ยังไงจะสู้คนแล้วยังตาขาวถึงเวลาก็ตายพอดี
1: พูดดีๆก็ได้นี่ทำไมต้องดุด้วยเสียงดังใช
0: ่ให้ปืนกับคนขี้ขลาดมีหวังโจรมันแย่งไปใช้เป็นประโยชน์กับโจรซะอีก
1: นี่เพิ่งเรียนวันแรกเองค่ะใจเย็นๆหน่อยสิ
0: ไม่ใช้ปืนแล้วเอามานี่มาไม่ใช้แล้วเรียนการป้องกันตัวพลอนยกหมัดขึ้นมาไอ้เหนือ
2: ครับ
0: ยืนเฉยๆเป็นผู้หญิงยังไงก็อ่อนแอกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเร็วโจมตีจุดอ่อนอย่างเช่นท้อง
1: ขอโทษไอ้เหนือเจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
0: จะขอโทษเขาทำไมยกมือไหว้อีกนี่ทำไมไม่ใส่บาตรสวดมนต์แผ่เมตตาไว้ด้วยเลยล่ะใจหล่อนต้องเหี้ยมกว่านี
2: ้ใช่ครับคุณหนูพูดถูกต้องแล้วครับต้องโกรธต้องเกลียดสงสารไม่ได้ครับคุณนายเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ
0: มาแข่ง
2: เกลียดโกรธอีกคร
0: ับ ขมับ
2: เกลียดโกรธอีกครับมาอีกครับ
0: ดั้งจมูก

0: ยังไม่พอครับต้องเกลียดต้องโกรธมากกว่านี้อีกครับคุณนายมาเลยครับ
1: วางขา
2: ย่างเลยนะในเหนือซึ่งยังไม่ทำอะไรเลยนะ
0: ไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับความเกลียดความโกรธที่พุ่งมาเนี่ยในเหนือเนี่ยรับอารมณ์ได้ครับเป็นแล้ว
2: เป็นยังไงพอใช้ได้ไหมไม่ชมฉันหน่อยหรอ
1: ดั้งจมูกใช้ได้นี่
0: ยาอะไรก็ไม่สู้ยาใจกำลังอะไรก็ไม่สู้กำลังใจเพื่อนอะไรก็ไม่สู้เพื่อนใจ พูดแล้วขนลุกเลยพูดมาได้ยังไงวะเนี่ยติดมาจากคุณหญิง

0: ลานเขาพยุงสัมปทานไม้ของบริษัทเราเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ใช่ไหมครับที่คุณพ่อหมายถึงลานเขาพยุงใช่ไหมครับไม่ต้องร้องนะครับคุณพ่อผมอยู่นี่แล้วครับคุณพ่อผมจะจัดการให้เองครับ
1: สร้อยคอที่ฉันให้ไปไหนซะล่ะคะ
2: ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
0: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
3: ขอร้องล่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะไม่มายุ่งกับคุณสรันอีกเลย
2: ถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณรินฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียว

0: พ่อแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
2: Michelin มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ MichelinMotion for life
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยกระจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบรกกิ้งโซดา
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์ BYD Sea Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
7: สวัสดีครับข่าวนกลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ลำปางพาไปรู้จักน้องอเล็กซ์หนุ่มน้อยผมเปียวัย10ขวบนักเรียนชั้นป .6 ที่ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาช่วยพ่อแม่ขายทุเรียนที่ร้านทุเรียนเจ๊แมวบริเวณใกล้สี่แยกตลาดอัศวินเขตเทศบาลนครลำปางน้องอเล็กซ์ได้รับการฝึกฝนจากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กทั้งการเข้าสวนทุเรียนเรียนรู้วิธีเลือกผลทุเรียนจนปัจจุบันสามารถใช้ประสบการณ์และสายตาเลือกทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วดูเทคนิคการรับทุเรียนด้วยมือซ้ายมือเดียวของน้องอเล็กซ์ครับช่างเท่จริงนอกจากช่วยคัดเลือกทุเรียนแล้วปัจจุบันน้องอเล็กซ์ยังสามารถใช้มีดปอกเปลือกและแกะทุเรียนให้ลูกค้าได้มาฟังน้องอเล็กซ์เล่าถึงประสบการณ์ในวงการทุเรียนครับ
8: ทุเรียนไม่ได้เสียงแตกต่างกันอ่อนมันจะเพราะไม่เข้าถ้าแก่มันจะไม่หลวมแบบปุบปุบครับ
7: อาชีพเคาะทุเรียนต้องอาศัยทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงทำหน้าที่ประเมินความสุกแก่ของทุเรียนโดยการฟังเสียงจากการเคาะเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่และทุเรียนสุกเสียงทึบเสียงแน่นแสดงว่าทุเรียนยังอ่อนหรือดิบเกินไปเสียงโปร่งเสียงก้องเพราะมีช่องว่างแสดงว่าทุเรียนเริ่มแก่หรือสุกกำลังดีเนื้อนิ่มสำหรับเรื่องการเรียนหากช่วงไหนเดินทางกลับบ้านที่จันทบุรีน้องอเล็กซ์จะไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติส่วนช่วงที่เดินทางมาช่วยพ่อแม่ขายทุเรียนที่จังหวัดลำปางจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กันไปเจ๊แมวเล่าว่าฝึกลูกชายมาตั้งแต่เล็กพาเข้าสวนทุเรียนให้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกผลไปจนถึงการคัดทุเรียนและรับซื้อแบบเหมาสวนทำให้น้องอเล็กซ์ซึมซับประสบการณ์เป็นอาชีพที่ติดตัวลูกชายตลอดไป
9: ถ้าหมดว่าทุเรียนอยู่บนต้นเนี้ยลูกต้นนี้ตัดได้วันไหนตัดได้อะไรเงี้ยน้องก็จะรู้ค่ะคือ30ลูกเนี่ยแก่กี่ลูกน้องจะสามารถรู้ตัดลงมาได้เลยตัดมาได้รับได้คัดได้รู้คัดแยกคัดทุเรียนได้อะไรได้หมดเรารู้ว่ามันอาชีพเนี้ยมันอยู่กับน้องได้ตลอด
7: เด็กเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยทุเรียนจึงเชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนล่องใต้ไปตรัง
10: พาไปพบกับเจ้าของธุรกิจหนึ่งเดียวในท้องที่ทำรายได้ต่อปีหลายแสนบาทนี่คือคุณผอมสมาธิวัย52ปีชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดครอบครัวของคุณผอมเป็นครอบครัวเดียวที่ยังออกไปหาลูกชกผลไม้ป่าหายากที่ยังมีอีกจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งอยู่ติดเทือกเขาบรรทัดเพื่อนำมาแปรรูปขายตลอดชีวิตของต้นชกจะออกดอกและออกลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลูกชกที่ต้มสุกแล้วสามารถนำไปแปรรูปเป็นลูกชกเชื่อมลูกชกลอยแก้วรวมทั้งนำไปบวชและแกงส้มก็ได้ด้วยโดยขายส่งกิโลกรัมละ120บาทและขายปลีกกิโลละ150บาทคุณผอมบอกว่าตอนนี้มีตัวเองเพียงคนเดียวที่ยังเข้าป่าหาลูกชกออกมาแปรรูปขายโดยทำมานานกว่า10ปีแล้วลูกชกจะทยอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาคมถึงเมษายนในปีถัดไปในการเก็บลูกชกคุณผอมจะเป็นคนปีนเองแต่ต้องทดสอบก่อนว่าลูกชกอ่อนหรือสุกโดยวิธีการยิงด้วยหนังสติ๊กให้ผลร่วงลงมาจากนั้นนำลูกชกมาปาดดูเนื้อข้างในว่าพร้อมเก็บแล้วหรือยัง
11: อาจารย์มา
12: ใช้ได้ใช่ไหม
10: คุณอรยาสมาธิลูกสาวของคุณผอมอธิบายว่า ถ้าบริเวณขอบสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้มจะอยู่ในระยะที่อร่อยจะหนึบหนึบแต่ถ้าขอบเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำแสดงว่าเนื้อในสีขาวจะใช้ไม่ได้หรือใช้วิธีการใช้ไม้จิ้มพยายามจิ้มได้แสดงว่าผลยังอ่อนยังใช้ได
11: ้ดูขอบมันค่ะขอบตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำมันจะเกะออกไม่ได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจิ้มเนื้อดูค่ะ
10: ที่คุณพร้อมแต่งตัวมิดชิดสวมเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเท่ก็เพราะว่ายางต้นชกมีพิษโดนแล้วคันมากคุณพร้อมบอกว่าก่อนปีนขึ้นไปเก็บจะต้องบอกกล่าวขออนุญาตลุกคาเทวดาอารักขาต้นไม้ก่อนเพื่อขอให้ปลอดภัย

0: ไปคุณผอมใช้วิธีผูกเชือกไว้กับตัวจากนั้นต้องตัดลูกชกออกทีละช่อทีละช่อจะยกขึ้นรถไปทั้งทลายไม่ได้เพราะน้ำหนักมาก 150-200 กิโลกรัมหรือบางต้นที่สมบูรณ์ทลายจะหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวเมื่อตัดทลายแล้วจะให้ลูกหลานที่อยู่ด้านล่างซึ่งจ้างมาคนละ500บาทช่วยกันชักรอกนำลงมาด้านล่างอย่างช้าๆป้องกันทลายซึ่งมีน้ำหนักมากตกสู่พื้นอย่างเร็วและแรงจะทำให้ผลลูกชกช้ำหรือแตกและมียางออกมาทำให้นำไปแปรรูปหรือทานไม่ได้เพราะยางมีพิษหลังจากนั้นก็นำไปตัดช่อออกเป็นท่อนๆเพื่อนำไปต้มในถังน้ำมันขนาดใหญ่หากเป็นน้ำแรกใช้เวลาต้มชั่วโมงครึ่งต้มถังที่2ใช้เวลา30นาทีลูกชกก็สุกตักขึ้นนำไปรดน้ำเย็นเพื่อไล่ยางออกก่อนจะนำไปปาดแค่เอาแต่เฉพาะเม็ดในสีขาวเพื่อนำไปแปรรูปขายคุณอรยาบอกว่าลูกชกที่ต้มสุกแล้วนำไปขายที่ตลาดและขายออนไลน์ทำรายได้หลายแสนบาทต่อปีสนใจสั่งลูกชกติดต่อได้ที่เบอร์และ Facebook บนหน้าจอครับ
1: ไม่ขายมาร์คแต่ว่าพอดูเลงเงินเต็มกล่อง
2: ตัวเตลารกของเรามันเ
3: งินของหาทานยากแบบนี้นักชิมเจอแล้วอย่าพลาดเลยนะครับไปสกลนคร
0: ภาชนะที่คุณยายท่านนี้กำลังสานอยู่ดูออกไหมครับว่าคืออะไรนี่คือกระเตี่ยวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองก้นมวยภาชนะนึ่งข้าวเหนียวหรือรองก้นหวดนึ่งข้าวเหนียวเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดข้าวเหนียวร่วงหล่นลงไปในหม้อนึ่งด้านล่างคุณยายโบรีอุปมิตรอายุ88ปีเล่าว่าสานกระเตี่ยวขายแบบนี้มา20ปีแล้วนั่งสารและขายอยู่ที่บ้านหนองปลาน้อยตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครทุกวันยายบุรีจะนั่งทำกระเตี่ยวเริ่มตั้งแต่การนำไม้ซีกจำนวน4อันมาวางไขว้กันเพื่อขึ้นเป็นโครงจากนั้นนำเส้นตอกมาสารโดยใช้ตอกครั้งละ2เส้นค่อยๆถักวนเป็นวงและขึ้นรูปอย่างประณีตคุณยายจะทำกระเตี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วหรือ8นิ้วทำตามความต้องการของลูกค้าเมื่อสารจนได้ขนาดแล้วคุณยายจะเก็บปลายตอกและตัดส่วนที่เกินออกจนกลายเป็นกระเตี่ยวพร้อมนำไปใช้งานถึงแม้อายุจะเกือบ90ปีแล้วคุณยายยังสานกระเตี่ยวได้วันละ 40-50 อันคุณยายบอกว่าการทำกระเตี่ยวต้องใช้สายตาและความละเอียดมากยายทำมา20ปีก็ต้องชำนาญแบบนี้แหละคุณยายสานไปยิ้มไปดูมีความสุขมากครับ
4: คุณเป็นคนออกแรงเห็ดหนักคุณได้ถาม
0: กระเตี่ยวที่คุณยายทำขายอันละ5บาทเท่านั้นโดยมีลูกค้ามาซื้อถึงที่บ้านมีทั้งคนที่ซื้อไปใช้เองและซื้อไปขายต่ออีกทีแม้จะมีรายได้ไม่มากแต่คุณยายบอกว่าภูมิใจที่ได้ช่วยรักษาภูมิปัญญางานจากสารพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปและมีรายได้เลี้ยงตัวเองไม่เป็นภาระลูกหลาน
1: ลูกว่าวะหายเช่า
3: ความสุขของผู้สูงวัยสุขภาพดีมีอยู่อย่างเดียวก็คือขอให้มีงานทำตามกำลังมีรายได้และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานไปอเมริกา
0: ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพาไปทัวร์บ้านผีสิงที่ Universal Studios Hollywood ซึ่งเป็นสวนสนุกและสตูดิโอภาพยนตร์ระดับโลกในงาน Halloween Horror Nights ที่จะแสดงไปจนถึงวันหลังวันฮาโลวีน1วันคือวันที่1พฤศจิกายนผีสไตล์อเมริกันเป็นผีแนวจัมสแกร์หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสไตล์ตุ้งแช่โผล่ออกมาแบบกระทันหันทำให้ตกใจหลายคนพอตกใจเสร็จแล้วก็หัวเราะต่างจากผีไทยที่เน้นความเงียบบรรยากาศวังเวงเสียงโหยหวนทั้งที่ทราบว่าบ้านผีสิงน่ากลัวแต่คนก็ยังชอบเข้าอธิบายด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาก็คือบ้านผีสิงเป็นความกลัวที่ปลอดภัยร่างกายตื่นตัวเต็มที่แต่รู้แน่ชัดว่าไม่มีอันตรายถึงชีวิตกิจกรรมนี้ทำให้หัวใจเต้นแรงซึ่งสมองมักเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นหรือความใกล้ชิดกับคนที่ไปด้วยเมื่อเจอผีหลอกในบ้านผีสิงสมองจะสั่งให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลทำให้หัวใจเต้นเร็วและตื่นตัวขั้นสุดเมื่อผ่านพ้นความตกใจและรู้ว่าตัวเองปลอดภัยภาวะตื่นตัวนั้นจะเปลี่ยนรูปไปเป็นการกระตุ้นสารเอนโดรฟินและโดพามีนซึ่งทำให้เรารู้สึกโล่งใจสนุกตื่นเต้นสนุกและฟินจัดหลังออกจากบ้านผีสิงแต่ละคู่เดินออกจากบ้านผีสิงก็หัวเราะคิกคักกันใหญ่ค่าตั๋วอยู่ที่77ดอลลาร์หรือ2,500บาท
3: คนที่ชอบเสียเงินเข้าบ้านผีสิงตีตัวดูหนังผีส่วนใหญ่เป็นคนกลัวผีทั้งนั้นครับนอกรู้ส่งท้ายมาดูผีไทยกันบ้าง
0: ดูผีฝรั่งที่อเมริกาแล้วมาดูผีไทยที่ห้ามพลาดนั่นคือภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่30กันยายนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ภาคต่อแต่เป็นภาคต้นครับพาย้อนอดีตไปในปีพ.ศ. 2511ณผืนป่าลึกในจังหวัดกาญจนบุรีป่า

0: ป่าเขาขวางซึ่งเป็นพื้นที่อาถรรพ์ร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของไอ้โหงเสือสมิงกินคนสามารถแปลงกายได้สารพัดและมีพลังอมตะฆ่าไม่ตายตามตำนานเชื่อกันว่าเสือสมิงมักใช้เวลากลางคืนในการแปลงร่างเป็นคนรู้จักหรือคนที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งเสียงเรียกให้ออกไปหาในความมืดเพื่อล่อลวงคนในป่าลึกมากินเชื่อว่าเสือสมิงที่กินมนุษย์ไปจำนวนมากจะมีวิญญาณหรืออาถรรพ์สิงสถิตจนทำให้มีความสามารถพิเศษในการจำแลงร่างหนังมีความผสมผสานระหว่างความสยองขวัญและแอคชั่น
1: ร้อยตีทำมันหายไปแถวไหน
2: ข่าวความ
1: พี่ก็รู้ในป่าข่าวความมีอะไร
0: พี่ยักษ์รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะทหารจากหน่วยเสือดำต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกับจ่าประพันธ์รับบทโดยองอาจเจิมเจริญพรกุลในการตามหาคนหายและเผชิญหน้ากับผีร้ายในร่างเสือสมิงนักแสดงใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือโบเมลดาสุศรีในบทน้ำเพชรลูกสาวจ่าประพันธ์ภาพยนตร์ที่ทำภาคต้นอย่างที่หยดสมิงเขาขวางได้นั้นหนังภาคแรกหรือภาคก่อนหน้าต้องประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งที่หยด1 2และ3โด่งดังในหลายประเทศทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่หยดสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยการเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับเกียรตินำไปสร้างเป็นบ้านผีสิงในสวนสนุกระดับโลกที่ Universal Studio สิงคโปร์ในเทศกาล Halloween Horror Nights อยากทราบที่มาที่ไปของตัวละครที่ชื่นชอบไขปมปริศนาที่ค้างคาของจักรวาลที่หยดชอบความมันดุดันต้องไปชมที่หยดสมิงเขาขวาง
1: เขาขวางเป็นหุบเขาที่ทุรกันดารเต็มไปด้วยเสือสางช้างลายโดยเฉพาะไอ้โหงมันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตาย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะเบลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลก Romeo and Juliet บทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซอร์เกย์โปรโกเฟียฟกับท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาเรียฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำ

นวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวง Belarus Symphony Orchestra ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบรรเลงจากคณะ Bolshoi Theater of Belarusคณะบัลเล่ต์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ต์ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระการประชุมโดยมีการรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568อาทิการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์อุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2511มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติมีอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานร.2 ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเคยเป็นนิวาสสถานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยมีพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติโรงละครกลางแจ้งแสดงโขนและละครในพระราชนิพนธ์นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยและสวนพันไม้ในวรรณคดีการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 เสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีขระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงศ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สหสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัฒน์วรคดีราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ

วันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จไปยังโรงแรม

0: วันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่มุ่งส่งเสริมแนวคิดการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในรูปแบบใหม่มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year แล้วทอดพระเนตรในเทศกาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และในเทศกาลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรสมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569
0: วันนี้เวลา 14:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาประจำปีการศึกษา2569รวม9แห่งโอกาสนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากสถานศึกษาต่างๆเข้ารับประธานเข็มที่ระลึกในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์30ปี20ปีและ10ปีพร้อมกับประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาคี9แห่งมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553มีสถานศึกษาในภาคี23แห่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี

0: กรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามสถาบันรวมทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระอุปถัมภ์
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2
0: วันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์รวม7คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ถึง155เรื่องในปี2569ดำเนินไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
0: วันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีลกขึ้นเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนาพานธุรดีลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปด้วยดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นพระพรหมวชิรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามอุปสมบทเมื่อปี2522ณวัดมงคลทับคล้อจังหวัดพิจิตรเป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่พระธรรมด้วยหลักละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์มาสื่อสารให้ประชาชนสามารถนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่จังหวัดเชียงใหม่
0: วันนี้ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570และร่วมรับฟังกรอบการดำเนินงานในระยะ5ปีของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่29

ก่อตั้งในปี2527โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนการปลูกฝิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎรในพื้นที่ในการนี้ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่โดยศูนย์พัฒนาการหนองหอยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายอาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์ใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทรชั่นโอกาสนี้เยี่ยมชมแปลงปลูกผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าวนเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นอาทิการบูรจันทองเทศและพืชสมุนไพรเช่นกวานและขมิ้นถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่2ก่อตั้งเมื่อปี2512มีเกษตรกรสมาชิก122รายส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอร์รี่เหลืองสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า12ล้านบาทต่อปีรวมทั้งส่งเสริมงานหัตถกรรมผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวม้งภายในศูนย์มีอาคารคัดบรรจุรองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกและนวัตกรรมประดิษฐ์ซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นรวม3นวัตกรรมได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่นแรกสามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายซึ่งองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรือนเพาะกล้าโรงเรือนเมลอนและโรงเรือนขยายพันธุ์พืชสำหรับการผลิตและขยายพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ165คนมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายมีการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดอาทิการทอผ้าไหมยกดอกภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนที่โรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนองคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยโรงพยาบาลลำพูนมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงที่เรือนจำกลางตากอำเภอเมืองจังหวัดตากมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ110คนโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67คนมีโครงการบำบัดฟื้นฟูด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิการปักผ้าและอาชีพคาแคร์ซึ่งที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางตากมีการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปโดยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรองรับทุกสิทธิการรักษาทั้งศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการเจาะเลือดและตรวจรักษาโรคทั่วไปส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาล

บาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากตำบลวังหินมีเด็กและเยาวชนชาย52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยเป็นโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคเกเร1รายคือโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรงส่วนที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีผู้ต้องขังชายและหญิง 1,132 คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเรือนจำมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ58คนด้านจิตเวชมีคลินิกคลายเครียดคอยให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังมีการจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำและมีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังสำหรับโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทั้งนี้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขจัดตั้งขึ้นสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรี

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์รอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัท Reusic ประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามสวดมัตติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัทเพนท์มาร์เก็ตติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤกษารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงและวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่22บริษัท Circon Power Solution จำกัดและบริษัท iPower Enterprise จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานหัตถศิลป์นอกจากสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วยังช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากร

0: รแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสดท.โรงเรียนบรณารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดพร้อมคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทรงมีพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลระดับนานาชาติมากมายอาทิตำแหน่งทูตสัทธวไมตรีจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติและรางวัล Medal of Recognition จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินับเป็นเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ฟันบุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
7: ่พ่อเขาจะหมอ
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: มีมี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
14: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิน
15: ต์ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบรกกิ้งโซดา
16: จัดงานได้ไม่มีที่ติจริง
17: ๆนี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่
18: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในน่านน้ำจึงต้องบูชายันสาวพรหมจรรย
19: ์ต้องกลับคืนสู่สวรรค์
20: พ่อจากเลยให้คืนลมทะเลพัดพาไป
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
24: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
23: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
25: ปากเหม็นแน
26: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
27: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
28: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
29: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
30: เป็นฉลากคนใช้ยาม
31: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
32: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
33: ชนะแล้ว
34: อีกสักเกมไ
32: ห
34: ม
32: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: สวยมากค่ะสวยสมมงกับเป็นนางฟ้าแห่ง Paradise Bangkok สุด
35: ๆ
1: มาเรามาทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่า
36: สวัสดีค่ะ
37: ขอโทษค่ะเมื่อกี้อาจจะอินกับบทไปหน่อยอยากให้ทุกคนได้ดูซีรีส์ Please Love รักได้ไหมค่ะเพราะว่าเรื่องนี้หนูรับบทเป็นเด็กนั่งดริงก์เป็นแบบนางฟ้าแห่ง Paradise เลยนะคะที่ทุกคนพร้อมจะมาเปรวมถึงคนข้างๆด้วย
1: เฮ้ยใครดิฉันทั้งสวยทั้งเก่งทั้งรวยขนาดนี้ใครเปรคุณคะไม่มีนะคะขอหลักฐานเลยค่ะ
37: คุณมีม
1: อย่าเพิ่งเถียงกันเราไปดูสกู๊ปพิเศษกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
38: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
39: ่ฉันไม่ได้ขาย
38: จะโอนไปเท่าไหร่
0: อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ย
2: ลีน่าลาลินามิวนัชชาเตรียมเสิร์ฟความแซ่บสุดเร่าร้อนที่มีเชื้อไฟของอคติเป็นตัวเร่งกับซีรีส์เรื่องล่าสุด Please Love รักได้ไหมผลงานการกำกับของอุพัชนีจารุจินดาเมื่อพิมพ์นักธุรกิจสุดเย่อหยิ่งเอาแต่ใจต้องมาตกหลุมรักป่านสาวนั่งริ้งเจ้าของฉายานางฟ้าแห่งพาราไดส์แบงคอกความรักที่เริ่มจากความบังเอิญจึงกลายเป็นเกมอำนาจศักดิ์ศรีและบาดแผลในอดีตคำถามจึงไม่ใช่แค่รักกันได้ไหมแต่คือ

0: ักโดยไม่ตัดสินกันได้หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญของลีน่าหมิวเพื่อให้เข้าถึงบทบาทนักธุรกิจปากแซบและสาวนั่งดริ้งตัวท็อป
1: ก็เปลี่ยนลุคไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ท่องโลกของป่านที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบเจอมาก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะท้าทายก็อาจจะมีเล่นหูเล่นตานิดนึงได้เห็นเต้นได้เห็นแบบการเซอร์วิสนู่นนี่นั่นนู่นกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณลีน่าและลีน่าชูเวต
2: ไม่จริงไม่มีเซอร์วิสอะไรทั้งนั้นพอชีจะต้องเซอร์วิสชีแกล้งมีอะไรเข้าตา
1: อะไรเหรอ
2: คุณอะ
1: เราเซอร์วิสเขาแต่เราไม่เซอร์วิสคนอื่น
2: เซอร์วิสที่ห้อง
3: เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเข้าสู่ด้านมืดนิดนึง เป็นตัวอีกตัวละครที่เราต้องศึกษาในความดาร์กของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดแล้วก็การกระทำของตัวละครรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆค่ะ
0: พี่ฝรั่งน้องโมยรับประกันเรื่องนี้เลิฟซีนแซ่บถึงใจ
3: เฮ้ยเรื่องนี้ดุดันนะใครชอบเลิฟซีนดุดันก็เรื่องนี้ตอบโจทย์นะคะ
1: เรา follower เป็นแบบเราตามของจริงเขาเป็นคนสายไฟปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มเราเป็นฟืนไงอยู่เป็นไฟพิ้วเป็นน้ำมันค่ะเรื่องที่แล้วออนทัวร์เรื่องนี้ออนทัวร์ไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นไม
2: ่ค่ะ
1: จริงเหรอ
2: We have the top, we have the window, we have
3: เป็นว่ามันเป็นออนทัวร์คนละแบบ
1: ออ
3: นทัวร์ในแบบสถานที่ที่มันแบบวู้มากขึ้นค่ะสำหรับคนสิบองศา
1: สถานที่อะไรสถานที่บนตัวมิวหรือเปล่า
3: คือทุกคนอาจจะไม่ได้ expect สถานที่เหล่านี้แต่มันก็จะมีทุกคนแบบเฮ้ยมีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย
4: ปกติเธอขายเท่าไหร่คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
5: รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมพีมถึงไม่มีทางตกหลุมรักผู้หญิงแบบป่านเลย
4: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้คุณพีมใจอ่อนได้ไหม
5: พรุ่งนี้นะคะตอนแรก2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33นะคะทุกคน
6: สวัสดีค่ะ

0: ันรู้มันเป็นธรรมชาติดีนะ
1: ธรรมชาติลงโทษนะฉัน
2: โอ้ย
3: กินโอ้พี่มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
0: ดอกไม้กับสมบัติเหมือนกันตรงที่ใครเจอก่อน

0: ก็ได้เป็นเจ้าของ
1: พาวาพาวา
2: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
3: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลิงในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
2: ถ้าปกครองมนุษย์ด้วยความกลัวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไง
4: เพราะว่าเรื่องเล่ามีหลายแง่มุมให้น่าค้นหา
5: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
6: ้ดูลึกลับมีสตอรี
7: ่ผมเกรงว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเว้นแต
2: ่ทำไมต้องเป็นผมด้วย
8: แต่ถามว่างวดหน้าซื้อไหมซื้อโอ้โหซื้อมาตั้งหลายใบ
9: มนุษย์นี่ช่างดิ้นรนเอาชนะต้องโชคชะตาและความตาย
10: อ่อนแอสมัด
8: คนที่ช่วยยิวาตอนจมน้ำนี
9: ่อยากจะชนะบ้างไหม
8: แต่จะว่าไปเนี่ยเรามันก็ชนะเลิศเรื่องดวงกุฎอยู่แล้วขนาดวิ่งเปรี้ยวกับเจ้าแฝดฉันยังแพ้เอ้า
9: วันนี้แกแวะมาทักต่อไปเราคงได้เจอกันอีกบ่อยๆ
8: หล่อนชะมัดเพี้ยนหรือว่าจะแกล้งเนียนมาจีบจะดีใจหรือเสียใจดีไว้มุก

0: ขืนออกเรือแล้วกลับมามือเปล่าเงี้ยพี่หวังอดตายกันหมดแน่เลย
1: ถ้าไม่ใช่ท่านเทพพิโรจน์ล่ะก็เพราะ
2: เออ
3: ใช่นะสองคนนั้นแหละที่เขาพูดกันเนี่ย
4: คุณมันมีเรื่องประหลาดติดๆกันนี่มันบังเอิญเกินไปนะฉันว่ามันต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแน่ๆเลยคุณว่าปะ
5: โยงเก่งขนาดเจ้าแฝดยังรู้เลยว่าปลาตายเพราะมลภาวะอากาศแปรปรวนเพราะโลกมันร้อนอะ
4: โลกมันร้อนหรอขอเชิญร่วมงานตามรอยตำนานเจ้าสาวพระสมุทร
5: พี่ทีของคุณนี่เสกทุกอย่างจริง
4: แน่นอนสิคุณพี่ทีสักอย่างแต่จริงๆฉันก็ไม่อยากรู้เลยนะว่าทางอัคราเขาจะรับจัดงานแบบนี้ด้วยอะ
5: คงเป็นแผนขยายธุรกิจหรือไม่ก็เป็นเขาอ้างตามหาคนพิเศษแล้วมั้ง
4: นี่ทุกคนน่ะเขาห่วงกันแต่งานนั่นแหละไม่มีใครห่วงฉันอย่างที่คุณคิดหรอก

0: ทุ่งฟ้าพุ่งเต้นอยู่ไหนกันเนี่ย
1: พุ่นหาอะไรมาคุมหาอะไรมาคุม
0: พุ่งเต้นอันแน่มาอยู่นี่เองนะโอ้โหไหวปะเนี่ยฮะมากวนพี่เขาเนี่ยง่วงก็ไปนอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาการบ้านไปทำต่อที่ร้านนามาลิเขา
2: ไม่
0: อ่ะ
1: อย่าเพิ่งเล่าค่ะ
3: ได้ไหม
1: จดสมุด

0: ถ้าอยู่ต่อโดนถามจนเปื่อยแน่
1: จะรีบชิงไปไหนนี่คุณบอกฉันมาก่อนเลยนะว่าโจรที่ลุงพาพูดถึงเนี่ยเกี่ยวข้องกับปู่ล่วงใช่ไหม
2: หน้ากากทับทิมดำก็อาจจะเป็นสมบัติของเจ้าเมืองในสมัยโบราณสักยุคหนึ่งที่ถูกโจรแถวนี้ขโมยมา
1: แบบนี้ชัดเลยแล้วไอ้เรื่องหน้ากากมันก็ยังมีเงื่อนงำมากกว่านั้นอีกใช่ไหม
0: เ
1: ฮ้ยฉลาม
0: ว่า
1: เล่าให้ฟังหน่อยดีเราเดี๋ยวก็ได้อ่ะฉันอยากรู้จริงๆอ่ะนะ
0: ก็เท่าที่รู้อ่ะสมัยนั้นนักล่าสมบัติจะถูกเข้าใจผิดหรืออาจมีใครถูกความโลภครอบงำจนทำตัวเป็นโจรเหมือนที่พ่อบอกส่วนเรื่องเราก็คงมีเขาความจริงอยู่บ้าง
1: นี่คุณเนี่ยนะปากกับใจไปคนละทางเลยคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าปู่ดวงว่านักล่าสมบัติเป็นคนขโมยหน้ากากซื่อสัตย์กับใจตัวเองหน่อยดิเมื่อไหร่จะถึงวันงานสักทีนะฉันจะได้เห็นตำนานเทพพระสมุทรกับตาของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปคอยถามกับเทพฉลามอีก

0: เสกหาบ้านๆให้กลายเป็นงานประจำก่อนเพื่อข้ามคืนคุณนี่มันมืออาชีพจริง
1: ๆมันมาจากนี่ครับ
0: รีบเข้าไปดูเรื่องที่
1: จัดแสดงงานให้เรียบร้อยป่ะ
2: คุณรู้ปัดรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปตามช่างหน้าจำผมมาให้ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะ

0: ามาได้ยังไงคะพี่สไตลิชใช่ไหมคะแหมเข้ามาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเลยนะคะ
1: กลิ่นวิญญาณมนุษย์มันช่างหอมหวนน่ากิน
0: พี่อย่าเล่นแบบนี้สิคะไม่ตลกเลยนะคะ
1: น่ารำคาญแต่วิญญาณที่ผ่านมือชายมันแล้วคงไม่หอมเท่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ว่าไหมถ้าพระสมุทรรู้ว่าเจ้าสาวไม่ใช่สาวปลอม

0: จ้าจะโดนลงทันอยู่ขังในก้นท้องทะเลไปชั่วกับชั่วกัน
1: ลูกปัดลูกปัดเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะนี่เมื่อคืนคุณนอนไม่พอจนคุณเวียนหัวแล้วเห็นภาพหลอนหรือเปล่า
2: ผีแน่ๆนี่ทีลูกปัดไม่เป็นแล้วนะคะเจ้าสาวพระสมุทรลูกปัดไม่อยากถูกลงทันไม่อยากถูกขังไว้ใต้ก้นทะเลชุบกับชุบกันไม่
1: ลูกปัด
3: ลูกปัดไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับอาการเห็นภาพหลอนเสียขวัญจนเป็นลมหมดสติไปแบบเนี้ยผมกลัวว่า
4: อาการของคุณลูกปัดผมว่าต้องโดนไข้ผีแน่ๆเลยครับนาย
5: ใช่ครับไข้ผีกำลังระบาดตายไป 2-3 ศพแล้วครับ
6: นี่ไอ้พวกขี้ขาตาขาวเอ้ยเอาอะไรมาพูดไร้สาระวะ
7: ใจเย็นนะครับหนูนี้
6: จะไปฟังพวกมันครับพวกเดี๋ยวชอบบ้านน้ำเป็นตัว
3: ผมไม่เชื่อหรอกครับเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ผมเป็นห่วงลูกปัดมากกว่าผมจะพาลูกปัดไปโรงพยาบาลที่เกาะใหญ่เพราะว่าถ้าหายไม่ทันงานพรุ่งนี้เนี่ยใครจะมาเป็นเจ้าสาวพระสมุทรล่ะครับ
8: ไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยผมมีทางออกครับผมขอนำเสนอคุณรุ้งสวยเก่งจิตใจดีเหมาะสมทุกประการ
3: บทเจ้าสาวพระสมุทรต้องเป็นคนมีของนะครับลูกปัดเป็นดาราใครๆก็รู้จักจะไปคว้าใครมาได้ไงแล้วแบบนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญของงานได้ยังไงครับฮะ
7: คุณดิทีครับผมก็เห็นด้วยกับคุณพายุนะครับ
9: ใจเย็นครับใจเย็นก่อนฟังผมก่อน
7: ที่ผมบอกว่าผมเห็นด้วยเนี่ยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักหนุ่มรุ้งเขาเป็นคนเก่งแล้วก็คนฉลาดจริงๆครับอีกอย่างนึงเป็นแฟนไอ้ฉลามอีกคุยกันง่ายเลยครับถ้าเป็นคนอื่นผมเกรงว่าจะมีปัญหานะครับกับการของเรา
2: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
10: ถามจริงนี่คุณจะไม่ลังเลไม่เล่นตัวแล้วก็ตกลงง่ายแบบนี้เลยเหรออ
2: ือทำไมอ่ะชีวิตคนเรามันสั้นนะถ้าเกิดว่าไม่เป็นเจ้าสาวไม่แต่งงานตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แต่งตอนไหนแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีคนแถวนี้เขามาขอหรือ

0: สงสัยเจ้าของเลี้ยงดีให้อาหารบำรุงสมองถึงได้ฉลาดรู้ดีแบบนี
1: ้ร้ายเม้งเก่งจริงเลยขอบคุณฉันสักคำไหม
0: ไม่ครับผมจะหยิบเองอยู่แล้ว
1: ใช่
0: จะดีดผมทำไมเนี่ย
1: ผมหน้าแต่จะว่าไปนะฉันว่าพี่ฉันจะไปเล่นเป็นเจ้าสาวพาสนุกมันก็น่าสนุกดีนะแป๊บนึงแค่ซีนชิวๆเองงานถนัดฉันเลยให้เจ้าสาวเป็นตัวแทนหมู่บ้านลงเรือไปหาพระสมุทร
0: เราเล่นบทเด่นสุดขนาดนี้คุณอิทธิจะไม่รู้เลยอ่ะว่าเป็นคุณนะ
1: ฉันมีแผนของฉันก็แล้วกันแต่ว่าคุณต้องเล่นเป็นพระสมุทรเข้าใจ
0: ไม่เข้าใจอ่ะเล่นทำไมอ่ะก็เล่นไปดิ
1: ถ้าเกิดว่ามือฉันมันเจ็บแล้วฉันวาดแบบกับต่อโมเดลโฮมสเตย์คุณไม่ได้ฉันจะทำยังไงแล้วเนี่ยชีวิตฉันต้องจบสิ้นแน่เลยนี่หรือคือเรือน้อยที่ข้าใช้ล่องมหานาทีแล้วเรือลำนี้จะพาข้าไปสู่แห่งหนใดกันแล้วที่แห่งนั้นจะมีฟรี Wi-Fi หรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ให้ข้าใช้หรือไม่
0: คุณทางผมก่อนคุณบทพูดมีแค่บรรทัดเดียวแต่ถ้าจะให้เล่นใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เล่นนะ
1: เทพฉลามนี่ต่อให้ต้องแสดงกี่วีนะอินเนอร์มันก็ต้องจัดเต็มเข้าใจไหมแต่ฉันว่าอินเนอร์

0: ื่อกี้มันยังไม่ค่อยใช่อ่ะน้องเด็กๆเนี่ยในรูปเนี่ยนะเจ้าสาวร้องไห้เหมือนกำลังเศร้าเลย
1: ตั๋วเรือเที่ยวเดียวมีแต่ไปไม่มีกลับไหลมันจะไม่มีความสุขได้ลูกป้าปุ๊กเต้น
2: ให้รอนะโ
1: ป๊ะโอ้ยลุงเรนโบว
3: ์ลุงโป๊ะหมายถึงเจ้าสาวพระสมุทรเหรอ
1: เออน่ะสิแต่พ่อของเอ็งน่ะเป็นคนอ้อกดไว้ห้ามคนบนก่อนนี้พูดเรื่องหนี
0: เพื่อนโป๊ะเพื่อนโป๊ะต้องรู้อะไรแน่ๆเลยถูกไหม
1: ทุกปีเมื่อถึงหน้ามรสุมหญิงสาวพรหมจรรย์จะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าสาวพระสมุทรไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกสาวของตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกหรือได้รับเกียรตินั้นเลย
3: ฤดูมรสุมเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติพิธีกรรมที่ชาวเกาะจัดขึ้นเป็นแค่การสร้างขวัญและกำลังใจ
0: นึกแล้วว่าพิธีเนี่ยมันคล้ายกับการบูชายัน
3: ถึงว่าพ่อถึงไม่อยากให้รื้อฟื้นเรื่องพวกนี
1: ้โมเชะเลย
4: นาไลเอาหลงแสงสีทีนึง
5: จัดให
6: ้เก็บภาพทุกมุมแล้วก็ทุกคนในงานนะเอาไว้โปรโมทเข้าใจไหม
5: ได้ครับ
4: นี่นาไลถ้าจะให้ดีนะต้องวัวลืมตีน
0: มัน
4: จะทำไงมาดิ
0: อุ้ยขอโทษค่ะคุณอิทธิบัวแตกทะเลาะกับไอ
5: ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับ
6: ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่กระแสจะเริ่มแล้วอะยี่หวาอยากไปอยู่ในโซน VIP ไหมครับ
0: อยากค่ะแต่ว่าทางนี้ยังยุ่งอยู่เลยค่ะยี่หวาต้องอยู่ช่วยแม่มาลีกับน้าลายก่อน
6: งั้นถ้ายี่หวาอยากไปเมื่อไหร่ก็บอกไปนะครับว่าเป็นแขกพิเศษของผมเดี๋ยวทีมงานของผมเนี่ยจะเคลียร์ให้ทุกอย่างเลยครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
6: ยินดีครับ
7: เชิญครับท่านนี่คือสมบัติโบราณล้ำค่าที่ตระกูลของผมสะสมมาทั้งชีวิตนี่คือไข่มุกเมโลอัญมณีแห่งมหาสมุทรขนาดไซส์นี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามีอยู่ที่ผมคนเดียวเท่านั้นเชิญทางนี้ครับนี่คือชิ้นที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดมันคือหนึ่งในชิ้นส่วนของหน้ากากทับทิมดำนี่คือสมบัติล้ำค่าโบราณที่อยู่คู่เกาะเลดามาหลายชั่วอายุคนแล้ว
8: นี่น่ะหน้ากากในตำนาน
7: ครับท่าน
9: ของบางอย่างอาจจะดูธรรมดาแต่ว่ามันทรงคุณค่าทางจิตใจ
8: คุณประเด็น
10: สวัสดีครับยินดีที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับ
7: ขอโทษนะครับท่านพระเดชแล้วครับสวัสดีครับท่านตื่นเต้นนะครับไม่คิดว่าท่านจะให้เกียรติมาในงานบ้านๆแบบนี้เลย

0: เป็นเพราะคุณอัคราน่ะสิย้ำแล้วย้ำอีกต่อผมว่าต้องมาเห็นที่เกาะเลดาวด้วยตาตัวเองให้ได้ ผมก็เลยยกเลิกนัดทั้งหมดแล้วก็มาอยู่ที่นี่วันนี้แหละ
1: ทำถูกแล้วครับท่าน
2: แม่ทำเถอะนะจ๊ะมุกงานนี้พี่ฉลามของฉันหล่อวัวตายควายล้มแน่ว่าแต่ฉันยังไม่เคยเห็นหน้ากากทับทิมดำเลยแต่โปะว่าของเก่ามีเรื่องเล่าถ้าขายได้คงแพงลิบเห็นว่าถ้าขอพรจากหน้ากากเนี่ยจะทำให้ฝันเป็นจริงด้วยถ้าได้เป็นเจ้าของฉันกับแม่ก็คงจะสบายแม่มะลิก็จะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยแบบนี้

0: พี่คะ
1: ค่ะ
0: คือหนูว่ามันยังลึกไม่พอค่ะอินเนอร์มันน่าจะได้มากกว่านี้อีกอ่ะ
1: โอ้ยคุณน้องค่ะลึกกว่านี้ก็แก่โลกแล้วค่ะเล่นใหญ่เบอร์นี้นั่งดูจากดาวอังคารก็เห็นค่ะเชื่อมั่นค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงค่ะน้องลุง
0: คือมันยังได้อีก
1: เอานะเดี๋ยวน้องลุงอ่ะนั่งพักผ่อนรอก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปเตรียมของก่อน
0: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปส่งงานข้างนอกแป๊บเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาเปลี่ยนชุดให้นะคะ
1: โอเคค่ะเร็วๆนะคะ
0: ค่ะ

0: เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหมครบองค์ไปเลยล่ะฮะ
1: ก่อนนี้ถึงจะต้องเดินทางไกลแต่ก็สวยสงบเหมาะกับการพักผ่อนและหลีกหนีความวุ่นวายนะคุณอัครา
2: ผมเองก็มีความคิดไม่แตกต่างจากท่านหรอกครับถึงอยากสนับสนุนให้น่านน้ำแถบนี้ให้คนเขาได้รู้จักกัน
3: แล้วถ้าเราสร้างโรงแรมที่นี่นะครับแล้วล่องเรือสำราญออกน่านน้ำสากลก็สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อีกมากเลยนะครับ
1: เป็นแนวความคิดที่ดีมากนะ
3: ขอบคุณครับ
0: อูมาทำไงอะแพงวะทำไงอะ
4: อ่ะหนูรุ้งอันนี้เร็ว

0: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
1: เป็นผู้นำคำวิงวอน
2: มนุษย์มีแต่ความโง่เขลาและไม่ทำสั่งเทพ
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
6: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบมาวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
10: ันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวมันวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพ

0: ภาพยนตร์และบนจอยาง IMAX
1: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
2: ปานค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
4: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ

0: างพีซเลิฟรักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวส์ศุกร์ที่11กันยายนนี้ 18:30 น.ณ เมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
1: สนับสนุนโดย
2: น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
8: ก่อนงานเริ่มท่านมาท่านอุตส่าห์มาดูงานกันเร็วๆมาเร็วๆอย่าเสียมารยาทท
9: ั้งของทั้งทางอาวทั้งอะไรต่างๆทั้งนั้น
10: นี่คือหนูรุ้งครับคนที่มาแสดงเป็นเจ้าสาวพระสมุทรแทนคุณดาราที่ป่วยไปนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: เป็นเจ้าสาววัยดึกหรือเปล่า
11: ไม่ใช่หรอกค่ะเป็นเจ้าสาววัยใสนี่แหละค่ะแต่พอดีว่ามันเจ็บคอยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพอดีว่าปวดท้องมากเลยค่ะตามสบายนะคะ
10: พักผ่อนดีๆนะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะใส่ซ้อมเยอะนะ
12: เอ๊ะรู้ลุ้มเนี่ยเป็นใครทำไมดูท่าทางคุ้นๆจังเลย
10: ไม่ได้เป็นใครพิเศษหรอครับเป็นเมียของลูกชายผู้ใหญ่ก่อนนี่นะครับ
12: โอ้แล้วจังหวะนี้บอกเจ็บ
13: คุณลุ้มไปไหนครับยังไม่ได้เจอตัวเลย
10: ผมเจ็บคอครับผมใส่จะซ้อมเยอะ
13: ต่อจากนี
10: ้เอ้าคุณพายุสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับสวัสดี
10: ครับเชิญครับเชิญครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: ทุกท่านครับขออนุญาตแนะนำครับนี่คุณพายุเป็นที่ปรึกษางานนี้เลยครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจค้าของโบราณด้วยครับท่าน
13: เป็นคนช่วยจัดของที่ผมส่งให้ท่านนะครับ
12: จริงเหรออ๋อเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนครับ
14: ได้ครับ
10: เชิญครับเชิญครับ
15: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าห้องน้ำไปทางไหนแล้วครับ
11: ห้องน้ำก็
15: โอ้ยโอ้ยจะมาเกาเกียร์สกายเกียร์มันอยู่กันโอ้โห
11: ไม่ต้องไปสมาธิ
15: โอ้โหซาไปจะไปกินอะไรกันเนี่ยคุณหนูยังไม่ตายเหรอ
11: ยังไม่ตายอ่ะดิ
15: คุณหนูไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ
11: ฉันไม่เป็นไรไม่มีรอยขีดข่วนเลยเนี่ย
15: โอ้ดีครับถ้าอย่างนั้นคุณท่าต้องดีใจแน่เลย
11: เดี๋ยว
15: ก่อนครับ
11: แฮชแท็กฉันยังไม่พร้อมกับตอนนี้นะให้พ่อหมดช่วยฉันหน่อยนะ please นะ
15: #รู้สิปากแต่ส่งข่าวมาบอกกันบ้างนะครับคุณหนูโอ้เป็นห่วงนะแย่เล
11: ยขอโทษที่แฉันต้องไม่ได้บอกเดี๋ยวแค่พ่อหมดแน
15: ่
11: นะ
15: แน่ครับ
16: เร็วสิจ๊ะแม่รีบไปจองที่นั่งก่อนจะได้เห็นพี่ฉลาดชัด
17: ๆยี่หว่านี่เลยยี่หว่ามานั่งนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะยี่หว่านั่งนี่ส่วนฉันเดี๋ยว
16: มากเลยนะ
18: สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมและบริษัทอัครากรุ๊ปมีความประทับใจในความสวยงามของเกาะเลดาวความเป็นมิตรวิถีชีวิตและความเชื่อให้สืบทอดต่อกันมาจึงอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสในตัวของท่านเองงานเที่ยวเลดาวตามรอยตำนานเจ้าสาวพระสมุทรถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงชุดตำนานเจ้าสาวพระสมุทรณบัดนี้ครับ

0: เทพสมุทรคือผู้ปกปักรักษาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในมหาสมุทรผู้คนและเรานักเดินเรือ
1: แปลกดีนะไม่นึกว่าจะมาเจออดีตกัปตันของพลเดชมาวินที่นี
2: ่ท่านครับท่านเคยเป็นนายเก่าไอ้ฉลาดด้วยแหละครับ
0: พระสมุทรได้มอบหน้ากากทับทิมดำแก่ชาวทะเลดำซึ่งเป็นเสมือนลูกหลานเพื่อเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและช่วยปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าผู้ใดมีจิตที่มืดดำเมื่อสิ้นอายุไขวิญญาณจะกลายเป็นปีศาจร้ายใต้ทะเล
3: เอาใครมาเนี่ย
4: ไม่รู้อ่ะพี่นักแสดงปีศาจอยู่ตรงนี้แล้วบนเวทีนั้นใครอ่ะ
5: มนุษย์มีแต่กิเลสตัณหาและความโง่เขลากลับละโมบแก่งแย่งช่วงชิงหวังจะครอบครองหน้ากาละเมิดคำสั่งเทพ
6: นี่มันคนที่ช่วยยี่หว่าตอนจมน้ำนี่เปลี่ยนคนเล่นเหรอไม่เห็นเหมือนตอนซ้อมเลย
7: หน้ากาก
5: พระสมุทรจึงลงโทษปล่อยให้ปีศาจร้ายมาปกคลุมทั่วทั้งเกาะเกิดโรคระบาดไข้ผีไข้ผี

0: ชาวบ้านต่างรู้สึกผิดและพยายามหาทางแก้ไขในที่สุดจึงเกิดเป็นพิธีลอยเรือเจ้าสาวพระสมุทรขึ้น
1: พี่ขุดเอาเรื่องนี้มาพูดกันอีกทำไมวะ
2: ชาวบ้านต่างเกรงกลัวอำนาจปีศาจร้ายจึงส่งหญิงสาวบริสุทธิ์เป็นผู้นำคำวิงวอนไปส่งถึงเทพพระสมุทร
3: หวังให้เทพพึงพอใจและช่วยคุ้มครอง
0: สวยมากทรงพลังเวอร์ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
4: อวยเวอร์อายเขาไม่จ๋อ
0: ก็สวยจริงๆดูดิโห

0: is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
1: ชาวทะเล
2: ผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
3: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
4: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลิแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: ฟินเวอร์
5: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนส

0: าแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
1: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
2: ้ภูริพัฒน์จะให
3: ้เราทำอะไรฮะพี่ดาวพี
4: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
5: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
6: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม่
7: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าForecastพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าForecastพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: กลับบ้าน
11: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1 กิกเริ่มต้นเพียง599 บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30 กันยายนนี้

0: กลัวอำนาจปีศาจร้ายจึงส่งหญิงสาวบริสุทธิ์เป็นผู้นำคำวิงวอนไปส่งถึงเทพพระสมุทร
1: ทำไมหน้าตามันคล้ายยายแพรวาจัง
2: ก็ไม่เลยไม่เหมือนเลยสักนิดครับคุณท่านคุณหนูสวยกว่ามากเลยครับ
0: คุณอุ๋งอยู่ว่าไปเนี่ย
3: ถ้าไม่อยากพ้อแตกรีบเล่นให้มันจบจะได้ถอดหน้ากากนี่คืนสักทีกันไป
4: ความโลภจะยังคงอยู่ในใจมนุษย์
5: แม่มารีเส้นตาช่วยแฝงหน่อยสิ
0: จ
5: ้
0: ะ
5: อยู่แม่มารีนะ
4: เพื่อความสงบสุขของทุกคนในนั้นจึงต้องบูชายันสาวพรหมจรรย
6: จริงไปเปล่าเล่นเก่งไปเปล่า
7: ชาวบ้านต่างเชื่อว่าการเสียสละของสาวพรหมจรรย์จะช่วยหยุดภัยพิบัติได
0: ้แม้จะเป็นการแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความกลัว
7: แต่เมื่อได้พบพระสมุทรพอใจในความกล้าหาญของหญิงสาวจึงรับฟังคำวิงวอน
0: โปรดเมตตาและอภัยแก่มนุษย์ผู้โง่เขลาที่ได้ร่วมเกินท่านด้วยเถิด
7: คำวิงวอนจะสมปรารถนาแต่มีข้อแลกเปลี่ยนเจ้าสาวจะต้องติดตามพระสมุทรกลับคืนสู่มหานาถี

0: หนึ่งชีวิตยอมสละเพื่อความสุขของทุกคนบนหน้าน้ำทะเลดาว
1: ความสงบสุขไม่มีอยู่จริง

0: าวยังจะคงถูกส่งตัวไปเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจาก
1: โลกหมดประโยชน์แล้วเนี่ยอะไรเนี่ย
2: ชาวทะเลต้องกลับไปสิ่งที่
0: ชาวทะเลชาวทะเล
2: ต้องกลับไปสิ่งที่ชาวทะเลชาวทะเลชาวทะเลต้องกลับไปสิ่งที่ชาวทะเล
0: ชาวชาวทะเล
2: ต้องกลับไปสิ่งที่ชาวทะเล
0: ชาวทะเลสมบัติต้องกลับคืนสู่เจ้าของสมบัติต้องกลับคืนสู่เจ้าของคืนสู่เจ้าของสมบัติต้องกลับคืนสู่เจ้าของ
3: ต้องกลับคืนสู่ทะเล
4: พี่ลูกไปไหนอ่ะ
5: ลูกไปไหน
1: จริงขนาดนี้นะอันนี้ตีเตรียมมากใช่ไหมคะทุกคนพี่วิวก็บอกเขาด้วยเนี่ย
6: หมดหน้าที่นะ

0: มบัติต้องกลับคืนสู่เจ้าของ
1: สมบัติต้องกลับคืนสู่เจ้าของ
0: สมบัติต้องกลับคืนสู่เจ้า
2: สาวถูกส่งตัวไป

Jesus.

0: หน้ากากไหน
1: ช้าง
0: จบตอนไหนวะ
2: เยี่ยมมากจัดงานได้ไม่มีที่ติจริงๆสมแล้วที่เป็นลูกคุณอัครา
3: แล้วการแสดงเนี่ยสมจริงมากเลยนะครับคุณทำได้ยังไงอะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ฉลามเมื่อกี้สุดยอดเลยลูกเป๊ะปังดีงามไปหมดเลยจ้ะพี่ฉลาม
0: ขอบใจรีบว่ะแล้วลุงอะ
4: พี่ลุงหายไปในนั้นแล้วใช่ๆๆพี่ลุงหายไปในนั้น

0: โทษครับไม่ทราบว่าทุกคนเห็นผู้หญิงที่แสดงเป็นเจ้าสาวพระสมุทรไหมครับ
1: ละครจบก็หายไปเลยค่ะแต่ก็คงจะอยู่ในงานพวกเราก็กำลังตามหาค่ะ
2: คนที่แสดงเป็นปีศาจแทนผมก็หายไปด้วยไม่รู้เป็นใคร
0: นี่พวกคุณไม่ได้ติดต่อเขามาเล่นเหรอครับ
1: เปล่านะคะ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ไอ้ล่ะมึงจะไปไหน
2: กูจะไปหาลุงอ่ะ
3: ต่อจากนี้ให้คืนลมทะเลพัดพาไป
4: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
6: Magic Clean Is that good?

0: ความร้อนจะสยองกว่าที่เคยพี่หลอกสอง
1: ภ
0: าพยนตร์ไทยที่ทำรายได้กว่า800ล้านบาท
2: หลอกของจริง
0: 20:35 นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
3: วัชนีกุพล
0: และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยม
5: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
6: ปานค่ะ
7: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
8: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
9: ่ Please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: วนี้ได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ยังนั่งดูละครอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไม่มีทรายด้วยอ่ะ
1: กูให้มึงรู้แน่เลยที่คนจะเกิดอะไรแย่กูให้เฝ้าให้ดีไอ้ฉลามไอ้ฉลาม
2: อย่าใส่ความโดยไม่มีหลักฐานเลยสิผมคืนหน้ากากทันทีหลังเล่นละครเสร็จลูกน้องเสียก็เห็นกับตาแต่ถ้าไม่ถูกขอร้องให้ร่วมแสดงผมขอยืนยันเลยเพราะผมไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับหน้ากากเสียแม้แต่นิดเดียว
1: สันดานโจร
3: เชื้อไม่ทิ้งแถว
1: กูคิดอยู่แล้วประวัติศาสตร์มันต้องซ้ำรอยมึงต้องมาชิงหน้ากากกูไปอีกแน
3: ่แต่ครั้งนี้กูจะไม่ยอม
1: จับมัน
4: เดี๋ยวก่อนคนอย่างพี่ฉลามไม่ขโมยของใครแน
5: ่ของที่หายไปอ่ะอาจจะเป็นฝีมือคนใกล้ตัวเสียก็ได้
0: เกิดอะไรขึ้นหรอตา
3: แม่มะลิจ้ะแม่มะลิกับหนูยี่หว่าถอยไปก่อนดีกว่านะ

0: ราะเดี๋ยวจะเดือดร้อนไปด้วย
1: ไฟไฟไฟ
2: ทุกคนช่วยตัวเองด้วยไฟไหม
3: สี่สังคมตอนนี้มึงโดนทัวร์ลงทั้งเกาะเอาตัวเองให้รอดก่อนไหม
4: พวกเรารู้ว่าฉลามไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ตอนนี้น้ากลัวว่าฉลามจะเป็นอันตรายหาที่หลบก่อนเถอะลูก
3: เอออย่างที่น้าพูดอะยิ่งไอ้เสียรอคิดบัญชีกับตระกูลมึงอยู่ด้วย
4: ทำตามที่แม่บอกก่อนเถอะเอาไว้ให้ทุกคนใจเย็นลงแล้วเราค่อยกลับมาเอาคืนเอ้ยค่อยกลับมาคุยกันนะ
0: ว้าไม่เห็นมีอะไรไหมเลยดีกว่าเฮ้ยโป๊ะโดนมันหลอกอีกแล้วเว้ย
5: โอ้ยจะจอดได้พวกเอ้ยแม่ตู้เรืออีแก่กูไม่ได้เลย
6: สายพวกเลย
4: ฉลาม
6: อะไร
4: กันฉลาม
5: ไอ้ล่ามข้ากับไอ้มุกเนี่ยเตรียมเรือไว้เองเรียบร้อยแล้วนะเว้ย
6: เรือ
4: จ
6: ้ะแล้วลุงอ่ะยังไม่รู้เลยลุงหายไปไหนเนี่ย
4: ห่วงแต่ลุงไม่ห่วงตัวเองเลย
6: เออ
3: ไอ้ลุงจะไปไหน
6: กูจะไปหาลุงไง
3: ไอ้ลัง
6: กูจะไปหาลุงกูไม่ทำอะไรผิดด้วย
3: มึงฟังกูมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจะไปช่วยคุณลุงสุดยอดดวงใจของกูเอง
7: พี่ฉลาม
4: พี่ฉลาม
6: โอ้โห

0: ็จากนี้ให้คลื่นลมทะเลพัดพาไป
1: จัดการมันเลยไม่ได้
2: ไม่ต้องไปให้เป็นหน้าที่ของเสียพิ

Oh!

0: นตื่นตื่นค่ะตื่นได้แล้วฮัลโหลทำไรอ่ะ
1: เป็นไงบ้างคุณ
2: ฉันไม่เป็นไรแต่อีกนิดแม่แน่
1: ขอโทษนะคุณผมดีใจที่คุณปลอดภัยอ่ะ
0: แล้วคุณตามหาฉันเจอได้ไงอ่ะ
1: หลังจากคุณหายไปที่เวทีละครเนี่ยถ้ามีเรื่องหน้ากากไอ้เสียหายซ้ำ
0: หน้ากากหายอีกแล้วเหรอมีคนเฝ้าขนาดจะหายอีกอะแล้วมันหายไปได้ไง
1: จะดูได้ไงล่ะคุณ
0: คุณอย่าบอกนะว่าหวยมาออกที่คุณอีกเนี่ย
1: เขาเลยต้องมาหลบที่นี่แหละแต่เอิญเจอคุณระหว่างทางบังเอิญ
0: คุณตามหาฉันใช่ไหมเป็นห่วงเขา
1: ก็ทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ผมคนเดียว
0: เออแต่พูดถึงเมื่อคืนนะฉันว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยอะว่าปะทั้งไอ้เรื่องอีตะก้อนหินที่เขาโผล่มาแบบไม่ได้เตรียมแล้วก็มีเรื่องสร้อยหินอีกคุณฉันพูดจริงๆอะนะฉันเห็นว่าหินมันเรืองแสงแล้วมันก็รู้สึกว่าอุ่นๆขึ้นด้วยอะคุณรู้สึกไหม
1: สร้อยคงสะท้อนแสงบนเวทีมากกว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ชุดฉันอ่ะไม่ใช่ของฉันอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ชุดที่ฉันใส่เล่นละครด้วยคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันออกจริงเหรอคุณอย่างนี้คุณก็เห็นดูฉันแล้วใช่ปะ
3: พระสมุทรเปิดทางให้ถึงจะสามารถผ่านเข้าไปในน่านน้ำทะเลดาวได
4: ้ก็สวรรค์
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
9: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือน

0: ็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ
1: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามเบื้องหลังแผนจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาเศษเมถุนสมคบฟอกเงินและเบียดบังทรัพย์สนธิลิ้มทองคุณและคอปทอเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลแก้ปัญหามาเฟียอิสราเอลในไทยและนอมินีสรุปการประชุมสภาพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570
2: แม่ไปหาหมอกัน
3: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
4: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
0: ้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันหร
5: อ
0: จริงเหรอคุณอย่างนี้คุณก็เห็นดูฉันแล้วใช่ปะ
5: คุณคือผมไม่เห็นอะไรเลยผมหลับตาตลอด
0: บ้าหลับตาแล้วมันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไงโกหก
5: โอเคคำมาไอ้คุณไม่ได้ร่วมเกินอะไรคุณจริงๆผมไม่ได้ร่วมเกินอะไรคุณจริงๆเอาหัวมันไปกันได้เลย

0: ฉันจำได้ว่าเดี๋ยวนะฉันกำลังเล่นซีนสุดท้ายอยู่บนเวที
1: เป็นอะไรกันในหมดเนี่ย
2: เจ้าสาวถูกส่งตัวไป

0: แล้วพอรู้ตัวอีกทีฉันก็วางมาอยู่บนเตียงแล้วก็ถูกคุณกอดนี่แหละ
1: เฮ้ยว่าไรฉลามต้องหนีออกไปนอกเกาะเมื่อคืนนะผมส่งคนไปดักมันที่ฝั่งใหญ่หาไม่เจอไม่รู้พื้นหัวอยู่ไหนตอนเนี้ย
2: ถ้างั้นให้คนของผมช่วยหาไหมครับเสี่ย
1: ลุงเนี่ยลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยโอ้ยในระหว่างทำพิธีห้ามโกรธห้ามด่าเสียต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่น
3: ศรัทธาบ้า
1: เนี่ยอย่าวอกแวกคิดสิ่งใดนึกถึงสิ่งนั้นฮึฮึ

0: เลยช่วงนี้เสียจะต้องเสียของรักแม่นมาก
1: รู้ไงไอ้ของรักที่ว่าเนี่ยจะได้คืนไหม
0: อีกไม่นาน
2: จะได้ของคืน
0: จะต้องเสียอีก
2: พูดทำไมนี
0: ่ล้อเล่นของที่หายไปจะกลับคืนมาสู่เจ้าของที่แท้จริง
3: เสียครับปลาหมึกเนี่ยมีฉายาว่าดวงตาสวรรค์เสียอยากรู้อะไรไหมครับ

0: แน่เลยใช่เลยไอ้ฉลามมันต้องหนีไปเกาะสวรรค์แน่ๆ
1: เกาะสวรรค์ผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย
0: ไม่มีใครอยากไปแถวนั้นหรอกครับแถวนั้นเนี่ยเหมือนทะเลวงกตมีหมอกคลางตาทำให้หลงทิศเอาง่ายๆในอดีตเนี่ยนะเคยเป็นแหล่งกบดานของพวกโจรสลัดล่าสมบัติมีคนเล่ามากันว่าถ้าพระสมุทรเปิดทางให้ถึงจะสามารถผ่านเข้าไปในน่านน้ำทะเลดาวได
1: ้ดูลึกลับน่าไปสำรวจดูสักครั้งแต่เสียถ้าอันตรายขนาดนั้นทำไมฉลามถึงไปที่นั่นได้
2: Samsung Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
4: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
5: ตอบสิ
6: ทอง
7: ทอง
8: อย่าโลภจนตาเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
9: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะ
10: กูก็มาตามล่าสมบัติ
11: ลูกผีดวง
9: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
11: ชื่อน่ะถ้ำสวรรค์แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างกับเมืองลับแหละ
10: เห็นแตกแล้ว
11: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งไว
2: ้สนับสนุนโดย Alliance อยุธยา
12: หรือว่าจะเข้าแบบว่าผมแบบผ่านไปเจอครั้งแรกเนี่ย
13: ฉันสัญญานะว่าฉันจะบอกคุณทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลยถ้า
14: ค
13: ุณพูดมันมาคุณ
14: แล้วออกฝาแล้วแต่ว่าออกครั้งนี้โอเคโอเคโอเคใครเอาไม้แบบนี้มาตั้งให้คุณสีเอ้ยขอให้สี
15: เอาไม้มาทำ

0: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
1: ปานค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
3: คุณเป็นอะไรของคุณอะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
4: ่ Please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สึกจากความเป็นพระหลังมีกล้องวงจรปิดขณะเสพเมถุนพร้อมตั้งข้อหายักยอกเงินเบียดบังทรัพย์และสมคบกันฟอกเงินกว่า90ล้านบาทสนธิลิ้มทองกุลและคปท.ร่วมชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลกล่าวหากลุ่มอิสราเอลเทาหุบที่ดินโดยใช้นอมินีเรียกร้องให้ออกกฎหมายควบคุมผู้มีอิทธิพลต่างชาติเจ้าหน้าที่และมูลนิธิ Watchdog Thailand ประสานรถนำส่งสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีเพื่อประเมินการดูแลป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำเป็นครั้งที่3เนปาลเตรียมขอความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศร่ำรวยและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูความเสียหายพร้อมย้ำว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อประเทศยากจน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติ10กันยายนนะครับการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณปี2570เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมหลายรอบนะครับหลังจากที่รัฐบาลยื้อเวลาเพื่อเลี่ยงอภิปรายงบกกต.ล่าสุดยัตติ3ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานของกกต.ก็ถูกเลื่อนไปสัปดาห์หน้าแล้วนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3เมื่อคืนที่ผ่านมายืดเยื้อข้ามคืนนะครับก่อนที่วันนี้ประธานสภาจะประกาศให้เร่งการพิจารณาให้จบภายใน1ทุ่มวันนี้แต่ที่ประชุมก็มีมติผ่านงบประมาณวาระ3เมื่อเวลาประมาณ 20:37 นาทีส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาการประชุมยืดเยื้อข้ามคืนนะครับฝ่ายค้านขอให้นับองค์ประชุมถึง3ครั้งก็คือเวลา 23:43 นาทีเที่ยงคืน28นาทีและเที่ยงคืน49นาทีโดยตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลจงใจยื้อเวลาลากยาวข้ามคืนเพื่อเลี่ยงการอภิปรายตรวจสอบงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เช่นเดียวกันขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญต้องให้เวลาอภิปรายอย่างครบถ้วนไม่ควรจำกัดเวลาก่อนที่ประธานจะสั่งปิดประชุมเวลา 14:09 นาทีโดยพิจารณาไปถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสู่เช้าวันนี้การประชุมเริ่มเมื่อ 9:00 นเข้าสู่มาตราที่27นะครับงบประมาณของหน่วยงานอิสระและองค์กรที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงกว่า 41,900 ล้านบาทซึ่งต้องพิจารณาให้ครบทั้งหมด41มาตราก่อนเข้าสู่วาระ3เพื่อลงมติผ่านร่างส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติที่ประชุมวิปว่าจะเร่งให้การพิจารณาจบภายในเวลา 19:00 ของวันนี้โดยจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านอภิปรายรวม6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลให้ประธานคณะกรรมการงบประมาณบริหารเวลาที่เหลือเองพร้อมเลื่อนยติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และรายงานของกกต.กรณีคดีทุจริตการเลือกสว.ที่มีผู้เกี่ยวข้อง229คนออกไปพิจารณาในการประชุมนัดพิเศษสัปดาห์หน้าแทน
1: ในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี
0: ้โดยงบประมาณจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดวงเงิน 4,275 ล้านบาทผ่านความเห็นชอบอย่างรวดเร็วใช้เวลาพิจารณาเพียง9นาทีที่น่าสนใจก็คือช่วงอภิปรายงบประมาณปี2570ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วงเงิน 2,700 ล้านบาทกลายเป็นช่วงเดือดของการประชุมวันนี้ครับเมื่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่าไม่มั่นใจว่างบดังกล่าวนี้จะถูกใช้ปกป้องประชาธิปไตยหรือสนับสนุนสิ่งที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมทางประชาธิปไตย
2: คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่16ซึ่งยอมรับครับว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่กกต.และก็ DSI พอประเมินประสิทธิภาพของคณะนี้ครับก็ดูจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับมีการฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองด้านมีการสอบพยานปาก700กว่าคนครับแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าครับก็ดูจะมีความละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งและข้อสรุปของคณะนี้ก็น่าสนใจนะครับมีการลงความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปที่ศาลครับโดยมี138คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีอีก21คนครับเป็นรัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับพอเราไปดูการทำงานของอนุวุฒิชัยชุดที่36เนี่ยเราเห็นนะครับว่าพอหลักฐานมันเริ่มเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในสภาในครม.เนี่ยเราก็จะเห็นคณะอนุวุฒิชัยชุดที่36เนี่ยออกโรงมาปกป้องนะครับเพื่อจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงสวที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการแต่สิ่งที่ผม

0: เพื่อมันตอกย้ำชัดเจนว่าการทำงานของคณะอนุวิจัยชุดที่36นั้นไม่มีประสิทธิภาพและเราไม่ควรจัดสรรงบให้กับคณะอนุแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดครับคณะอนุวิจัยชุดที่36มีข้อสรุปว่าขบวนการโกงสวไม่มีอยู่จริงครับไม่มีใครผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่ควรจะมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผมพยายามสื่อคือคณะอนุชุดนี้ครับรับเบี้ยประชุมรวมกันหลักแสนบาทนะครับท่านประธาน
1: ระหว่างการอภิปรายก็มีสสพรรคภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงว่านอกประเด็นงบประมาณและพาดพิงพรรครวมถึงเกิดการโต้เถียงระหว่างนายพฤทธิ์กับนายสุภชัยใจสมุทรก่อนจะสงบลงหลังจากมีการถอนถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณก็ระบุว่าไม่ขอก้าวล่วงการทำงานของกกต.และคณะอนุชุดที่36ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายพร้อมให้จับตาผลการแถลงข่าวของกกต.ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยกกต.มีกำหนดวินิจฉัยคดีทุจริตการเลือกสว.วันที่14กันยายนนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระแห่งนี้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2570ทั้งฉบับวงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทผ่านการปรับลดโดยกรรมาธิการไปแล้วกว่า 11,000 ล้านบาทก่อนเข้าสู่พิจารณาวาระที่2และ3ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลและเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.ร่วมชุมนุมอ่านแถลงการหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับกล่าวหากลุ่มคนอิสราเอลเทาหุบที่ดินทำสถานที่ทางศาสนากีดกันคนไทยใช้นอมินีซื้อที่ดินและก็เรียกร้องให้รัฐบาลเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายครับเช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทซอย21กลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมตัวกันจัดกิจกรรมเอาประเทศไทยขึ้นมาร่วมอ่านแถลงการแสดงจุดยืนคัดค้านสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวหาว่าเป็นการเข้ามายึดครองพื้นที่ของชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่ามีชาวอิสราเอลกลุ่มสีเทาเข้ามายึดพื้นที่ของคนไทยเพื่อสร้างเป็นสถานที่ทางศาสนากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงกล่าวหาว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่ดินตั้งรกรากกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ยื่นหนังสือต่อสถานทูตนะครับแต่เป็นการอ่านแถลงการแสดงจุดยืนเท่านั้นกลุ่มผู้ชุมนุมใช้รถเครื่องขยายเสียง2คันนะครับนำโดยนายพิชิตชัยมงคลนายสุนทรลิ้มทองกุลนายนิติธรล้ำเหลือและนายปานเทพพัววงพันธ์เนื้อหาการปราศัยก็พาดพิงพฤติกรรมชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติกลุ่มอื่นที่ผู้ปราศัยมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนนายพิชิตชัยมงคลก็ให้ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นเวทีปราศัยในวันนี้ด้วยครับ
2: จะทำมาหากินอะไรก็ทำไป
3: เจ้าหน้าที
2: ่เรายินดี
3: แม้แต่พูดของอิสราเอลเขาไปเจรจากับรัฐบาลไทยมาโดยตลอดนะครับแต่พอหลังจากเจรจาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทูตอิสราเอลกับรัฐบาลไทยจะเป็นในลักษณะที่หลงเหลวมาโดยตลอดนะครับต้องเจรจากันทุกวันเลยใช่ไหมพูดอิสราเอลต้องไปเจรจากับรัฐบาลไทยแทบทุกวันใช่ไหมถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่หรอกครับอิสราเอลต้องวางมาตรการกันกรองนักท่องเที่ยวของตัวเองมีหลายคนที่เป็
2: น
3: ผู้มีอิทธิพลเข้ามาในเมืองไทยดังนั้นมาตรการขั้นเด็ดขาดของทูตอิสราเอลคือต้องกันกรองนักท่องเที่ยวตัวเองคนเข้ามาในไทย
1: นายพิชิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายควบคุมผู้มีอิทธิพลต่างชาติทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าและเพิ่มบทลงโทษคนไทยที่รับเป็นนอมินีให้ต่างชาติถือครองที่ดินพร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและศูนย์ชาบัตของชาวยูนะครับว่าไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับการดูแลความเรียบร้อยวันนี้ตำรวจนครบาล5จัดกำลัง2กองร้อยร่วมกับกองร้อยน้ำหวาน1กองร้อยและเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ดูแลพื้นที่และจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทและอโศกครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมระบุว่าการชุมนุมจะมีปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ากระทบจราจรของประชาชนหรือไม่ถ้ากระทบต้องขออนุญาตตามกฎหมายพร้อมเปิดเผยว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาหารือแล้ว
4: นั้นถ้าหากว่าเขาจะเช

0: ลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบกับการเดินทางของคนกรุงเทพและปริมณฑลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำให้มีผลกระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือคุณต้องขออนุญาตก่อน
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการชุมนุมเป็นเรื่องปกติในการแสดงความเห็นต่างยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลเพียงขอให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่กระทบสิทธิผู้อื่นและไม่มีการชุมนุมล้อมทำเนียบรัฐบาลในรัศมี50เมตรตามที่กฎหมายกำหนด
2: ท่านนายกท่านไม่ได้กังวลใจเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านฝากดูแลเวลามีผู้คนมีประชาชนมีพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมเรื่องต่างๆบอกให้ดูแลให้ดีนะอย่างผมเนี่ยท่านมอบหมายให้ดูแลแล้วก็เวลามีประชาชนเนี่ยนะครับกังวลใจเรื่องอะไรมายื่นหนังสือเนี่ยผมก็ต้องลงไปรับไปทำความเข้าใจนะครับสื่อสารแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในมุมมองที่ท่านเห็นต่างกับรัฐบาลความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ว่ามันจูนกันได้นะ
1: กลุ่มคปท.และนายสนธิมีแผนจะจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆนะครับต้องจับตานะครับว่าการเคลื่อนไหวนี้จะขยายผลไปอย่างไรหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมวินิจฉัยคดีทุจริตการเลือกสว.วันที่14กันยายนนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องอันเนื่องมาจากคลิปพระกับศรีกาที่ว่อนในออนไลน์วันนี้นะครับในที่สุดก็ถูกจับศึกแล้วครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อด้วยครับ
3: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อย
4: เปิดเลย
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
6: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
8: ้อชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไ
7: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
10: ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนนาน2เดือนนะครับหลังจากที่มีกลุ่มญาติทำร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ร่วมกับสีกาและมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลอยู่หลายครั้งจนมีเงินมากกว่า100ล้านบาทแต่ได้โอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ซื้อบ้าน2หลังแล้วก็ทองคำให้สีกาน้ำหนักร่วม90บาทนะครับติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
11: จุดเริ่มต้นคดีจับนายอติโชติอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์พระอารามหลวงเริ่มจากเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2569ตำรวจสอบสวนกลางได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวหาว่าพระวชิระยานหรือทิศโชติเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมการบริหารเงินและทรัพย์สินของวัดไม่โปร่งใสและมีความผิดปกติด้านเส้นทางการเงินตำรวจกองปราบปรามได้ตรวจสอบพฤติการย้อนหลังไปถึงปี2567พบหลักฐาน

านเป็นคลิปของเจ้าอาวาสและนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยมีคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานในช่วงระยะเวลา2ปี

0: จีนนิยมนำไปปล่อยเช่าในตลาดทำให้วันนี้มีชาวฮ่องกงมาดูสถานการณ์ที่วัดและเล่าว่าการเข้าพบพระโชตต้องถวายเงินอย่างต่ำแบงค์500ไปจนถึงแบงค์พันขึ้นไป
1: แล้วเราเคยเข้าไปไหม
2: ผมเคยเข้าไปรอบสองรอบเองครับ
1: แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ตอนที่เข้าไป
2: ก็แล้วแต่ครับแต่ว่า
1: เขามีกำหนดเบสิกของเราอะ
2: เท่าที่ผมรู้แล้วดิเท่าที่ผมรู้แล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ซองร้อยอะสมมติว่าเคยให้ผ่านไป
1: ไม่ให้เข้าแต่ว่าถามจริงๆแต่เราคือเราใส่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ได้เข้าไปได้เจอ
2: ผมไม่ทราบเลยพี่แต่ว่าผมกินแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ใส่แต่500พันหนึ่งอย่างเงี้ย
1: แค่นั้นหรอไม่ได้เยอะกว่านั้น
2: ถ้าเยอะกว่านี้จะมีอยู่ครับพี
1: ่ประมาณเท่าไหร่ได้ที่เรา
2: ส่วนใหญ่จะมีต่างชาติพาผ้าจางไปต่างประเทศด้วยอันนี้ไม่รู้พี่ดู
3: หมายถึงนี่มันไปต่างประเทศ
2: ใช่ฮะไปปกเซตที่นู่นเลยครับใช่น่าจะได้เยอะด้วยถ้าไปถึงนู่น
0: และยังมีเหรียญเหนือดวงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่ากันว่าวัดทำพิธีปลุกเสกร่วมกับคนมีชื่อเสียงทำให้มีเงินจากการเช่าวัตถุมงคลไหลมาเทมาจำนวนมากพระรูปหนึ่งบอกว่าเคยร่วมปลุกเสกที่วัดหลายครั้งจึงมาเป็นกำลังใจให้กับพระโชต
4: เอาแล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณ30ปีใช่ไหมคะ
5: จ้ะ
4: แล้วท่านเคยบวชอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
5: ที่ไหนใครก็แค่กระบวดครั้งเดียวเลย
4: อ๋อบวชครั้งเดียวก็คือบวชตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วหลวงพ่อรู้จักกับพระอาจารย์นั้นอย่างหลวงพ่อรู้จ
5: ักปีเนี่ยปีสองปีเองช่วยงานช่วยป้าป้าอะไรบ้างที่หน่อยๆเห็นกับท่านอันนี้มนต์มางานบ้างอะไรบ้างเนี้ยแค่นั้นแหละ
4: เอาแล้วเมื่อเช้าตกใจไหมคะหลวงพ
5: ่
4: อ
5: ไม่เกี่ยวกับอะไรกับผมนี่จะเป็นตกใจไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาดูปกติไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้ไปตกใจอะไรอ๋อ
4: แต่หลวงพ่อแบบว่าไม่ได้แต่ว่ามาร่วมกิจกรรมอยู่แต่ว่าไม่ได้จำ
5: ที่มากิจนิมนต์ได้เลยตอนนี้นิมนต์ก็นิมนต์มา
0: ขณะที่ชาวบ้านใกล้วัดบอกว่าวัดมีประวัติที่ยาวนานมีสมบัติล้ำค่าแต่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้หันมาทำพิธีปลุกเสกเป็นพุทธพาณิชย์มี QR code ให้โอนเงินรอบวัดและเมื่อมีเงินมากเรื่องไม่ดีงามจึงเกิดขึ้น
6: เงินวัดเอาเงินวัดไปคนก็มาทำบุญมาอะไรอย่างนี้จะเอาสตางค์ไปแต่ไอ้คนที่กว่าจะหาตังค์ไม่ได้มันที่เรียกไอ้คนแก่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะเงิน800หรือเงิน1,000ไอ้คน
4: ผู้
6: แก่ผู้
4: ส
6: ู
4: งอายุ
6: เขายังถวายวัดน่ะบางคนนะพูดถึงนี่นะก็เอาเขาไปรู้ถ่ายไปละผมไม่สนใจผมพูดผมไม่สนใจ
4: ก็โดนแบบเหมือน
6: ทั้งหมดนะว่าใครเลยให้หมดไปใส่ขัน
7: สงสารพระศาสนาไงสงสารคนที่เขาคนดีๆที่เขามาทำบุญน่ะทำคนที่เขามีจิตใจดีแล้วมาทำบุญแล้วคนเพียงแค่คนเดียวแล้วยังแล้วเห็นไหมออกคลิปไปนอนกันอะไรต่ออะไรโอ้โหที่โล่งๆตายแล้วคุณพระช่วย
0: เมื่อมีสีกาคนสนิททำให้เงินไหลไปอยู่ที่สีกาโดยพบเงินไปซื้อบ้าน2หลังที่จังหวัดปทุมธานีรวม4ล้านบาทรถยนต์1คันเงินในบัญชี5ล้านบาทจากการเข้าตรวจค้นบ้านของสีกายังพบพระเครื่องเนื้อทอง35องค์ทองคำ90บาทเป็นทองคำแท่ง10บาท5บาท2บาทและ1บาทรวมทั้งสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนใบประกันทองคำใบซื้อขายทองคำสลากออมสินและเงินสดกว่า3ล้าน5แสนบาทเงินสิงคโปร์กว่า 10,000 US สิงคโปร์เงินหยวนชนิด100หยวน57ใบส่วนที่กุฏิพระโชตมีกล้องวงจรปิด30ตัวอยู่ในสถานที่มิดชิดพบเงินสดจำนวนมากและเงินในบัญชีซึ่งเจ้าอาวาสเปิดเป็นชื่อบัญชีของตัวเองโดยเงิน92ล้านบาทพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินเข้าบัญชีมูลนิธิและบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสเองสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
8: หลังจากการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วตำรวจก็ตั้งข้อหาทั้งฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สมคบกันฟอกเงินล่าสุดก็ได้แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่แล้วนะครับหลังจากตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นำตัวไปทำพิธีสึกนะครับมีรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำพิธีลาสิกขาใ จ้าตัวยอมรับในพฤ

0: ติกรรมและการสละสมณเพศส่วนการดำเนินคดีทางโลกจากนี้ไปตำรวจจะควบคุมตัวนายอติโชตินี่ไปสอบสวนขยายผลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมสีกาคนสนิทแล้วก็สั่งอายัดทรัพย์ทั้งหมดไว้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครับตำรวจแจ้งข้อหาหนักนะครับกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเพื่อส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในขณะนี้ยังคงสอบสวนอยู่ที่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสเพราะยังมีทรัพย์สินอยู่จำนวนมากมีเจ้าหน้าที่ปปง.เข้าไปตรวจยึดด้วยล่าสุดมีคำสั่งจากพระเทพวัชรจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับมีรายงานข่าวว่านางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสวัดนี่เคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีแจ้งข้อหาร่วมกันในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ทางกรมวิชาการเกษตรเข้าแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นตำรวจได้ออกหมายจับไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้แจ้งจับและเมื่อทราบว่าผู้ต้องหาถูกจับกุมกรณีเสพเมถุนกับอดีตเจ้าวาดในวันนี้ก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะขออายัดตัวต่อเพื่อดำเนินคดีตามความผิดที่ถูกแจ้งเรื่องการผลิตปุ๋ยไม่มีคุณภาพต่อไปหลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายเชษฐานินสุขุมวัยวจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางมาถึงกองปราบปรามนะครับเพื่อสอบปากคำด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดมาด้วยทั้งโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มและกล่องลังสีเขียวด้านบนติดป้ายข้อความระบุว่าอาคารสำนักงานและอาคารนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาครับตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่างเช่นบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตด้วยหลังจากอดีตเจ้าอาวาสถูกตำรวจควบคุมตัวและสึกจากสมณเพศก็ทำให้ร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกร้านจำหน่ายปลาสำหรับปล่อยที่หน้าวัดหลายร้านก็ปิดให้บริการไปกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจับมือกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพันธมิตรทำโครงการกระจายผลไม้ไทยผ่านสนามบินให้ผู้โดยสารโหลดฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีนะครับตั้งเป้าว่าจะช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตกว่า 1,000 ตัน
1: กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวยส์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมลงนามความร่วมมือกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 69-70 เพื่อช่วยชาวสวนในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมผลักดันตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ที่ต้องการให้ผลไม้ไทยเป็นแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนภายใต้แนวคิด The Land Thailand of Tropical Foodsความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำศักยภาพของท่าอากาศยานและสายการบินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำผลไม้จากแหล่งผลิตกับภูมิลำเนาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโดยกรมการค้าภายในจะจัดสรรกล่องมาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน20แห่งทั่วประเทศนำร่องเมืองรองอาทิน่านลำปางพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและนราธิวาสโดย7สายการบินจะให้บริการโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องฟรีไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1ท่านตั้งเป้า 100,000 กล่องหรือ 1,000 ตันนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและการบริโภคผลไม้ไทยให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภค
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีรายงานจากคุณธีรุจนิมโรธรรมอยู่ที่เซินเจิ้นนะครับตามคณะของทีเซ็ปไปเปิดตลาดการประชุมนิทรรศการสัมมนานะครับที่นั่นแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้ากรณีพิษบูที่กัดเจ จ้าของบ้านจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็กำลังถูกส่งกลับไปให้เจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรี
2: สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรูหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
4: รับชุดไหนดีครับ
5: เอาชุด
6: ออสตางค
7: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
8: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
9: เด็กทุกเข้าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
10: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
9: ทุกเข้าไฟลาวา
10: Formos Omega Smart Super Go

จ้าหน้าที่เตรียมนำสุนัขพิษบูที่กัดที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับที่เลี้ยงดูอยู่นั้นจนเสียชีวิตกลับไปให้เจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีประเมินการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเป็นครั้งที่3นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกุ่มและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ประสานเจ้าหน้าที่บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงบายเชอรี่นำรถตู้เข้ามารับจ่ายแอนสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตออกไปส่งโรงพยาบาลสัตว์และก็เตรียมส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีทันทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านจ่ายแอนก็มีอาการร่าเริงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งให้นั่งคอยแล้วก็นำตะกร้อมาครอบปากจูงสายพาใจแอนขึ้นรถตู้นางขันติยากล้าหาญพนักงานรับส่งสัตว์เลี้ยงบอกว่าเธอคุกคีกับใจแอนมานานกว่า5ปีหรือตั้งแต่ที่ใจแอนเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกๆทุกครั้งที่เจ้าของบ้านต้องการพาใจแอนไปหาหมอก็จะเรียกใช้บริการเธอเสมอยอมรับว่าไม่เคยเห็นใจแอนมีพฤติกรรมดุร้ายมาก่อนอาจจะมีเห่าและมีอาการฟึดฟัดบ้างบางครั้งแต่ไม่เคยมีความรุนแรงเหตุที่เกิดขึ้นเธอคาดว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อนครับทำให้ใจแอนหงุดหงิดซึ่งตลอดทั้งวันใจแอนวนเวียนอยู่แค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นไม่มีเพื่อนคอยมาเล่นด้วยหมาก็เหมือนคนครับเธอบอกว่าถ้าไม่ได้คุยกับใครหรือเล่นกับใครก็จะมีอาการเหงาหรือซึมเศร้าให้เห็นนางกันติยายอมรับว่าป้าที่ดูแลนั้นก็เอาใจใส่ใจแอนดีมากใจแอนป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าใจแอนอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเบื้องต้นก็จะนำใจแอนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นก็ต้องประสานไปที่ผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงสัตว์ดุร้ายก่อนจะส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีเพื่อประเมินอาการของใจแอนว่าจะต้องดูแลอย่างไรหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเป็นครั้งที่3ครับอีกด้านหนึ่งครอบครัวของนางวันดีได้นำร่างของนางวันดีอภิบาลธนกิจวัย70ปีออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบึงทองหลางนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชา

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้าค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
8: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
9: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
10: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
11: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
12: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
13: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
14: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยก
0: ับ
1: ของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินค
0: ือ
1: น้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะ

0: นี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนเพราะให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
0: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันวันนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
0: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริง
0: พี่แอน
1: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
0: ได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข
1: ้
0: มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่เอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณ

0: ผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยักกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
2: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสม

0: ของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับ

0: งี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีๆอยู่แบบนี้แล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: เจ้า
1: เห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
0: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
0: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
0: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี้ย
1: สูงที่สุด
0: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
0: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
1: ับ 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: Uh-huh.
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ
0: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
0: ันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว
1: ่
0: ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
0: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
0: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
0: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
0: และเห็ดชนิดนี
1: ้
0: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
1: เรา
0: เล่
1: ากันมา
0: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: พัน
0: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารผมรู้ได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก
1: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได้
1: แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับ มันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้

0: ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนอย่าเอาแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขา

0: ร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมาก
2: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะ

0: แสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ

50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรง

ทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินัลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: คนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดี
1: ก
0: ว่
1: าครับอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
0: ้
1: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ยนะคะ
0: เยอะ
1: แยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีเราซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะตัวเลวค่ะ LDL
0: LDL ครับ
1: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
0: LDL หรือ HDL คร
1: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
0: L ตัว L อ๋อโอเค
1: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
0: ่
1: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
0: ลอย
1: อย
0: ู
1: ่ตัวดีค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
0: ค
1: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เกิน200
0: ครับผม
1: นะคะ LDL ไม่เกิน130
0: ครับ
1: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอล

0: พราะว่ามันเอาแค่เข้ากล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ครับ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา 8,000 แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: เป็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็ ็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลขที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
1: หมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารเอ้ยมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็

0: มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: เก่งจัง

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOID curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปปาบีคือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้

0: ที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
0: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกาย

0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้
3: องมือเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ครับ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
0: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่ไม่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
0: ห้าหมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

เป็นอื่นมีจูบคราวใดแต่น้องปลักใสทำไมขัดขืนยังอ่อนมากนักรีบรักเธอนวลไม่ควรเป็นอื่นกระเดียวไม่รักสามชื่นหน้าหนาวจะนอนตื่นหากขืนมิให้หอมหน่อยแม่ดอกพยอมหอมเอ่ยหอมหน่อยอย่าทำใจน้อยเสียแรงเฝ้าคอยคอยลุ้งติดตามพี่ขอหอมหน่อยพี่ขอหอมหน่อยได้ไหมหนูรามขอหอมบ่อยๆหอมนิด

พี่คือมัดยำเพราะกลัวแก้มน้ำช้ำกลายเป็นอื่นพี่จูคราวใดแต่น้องผลักใสทำไมขัดขืนอย่างอ่อนมากนักรีบรักเธอนวลไม่ควรเป็นอื่นประเดี๋ยวไม่รักสามยืนหน้าหนาวจะนอนสะอื่นหากขืนมิให้หอม

ากลาพี่จนหนคำในหัวใจเข้าปากนกอยากไล่พี่เศร้าแค่ไหนใครเล่าจะรู้

ได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะจากที่แม่จ๋านะคะเคยทำคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะให้ความสนใจเข้าไปรับชมแล้วก็มีข้อความนะคะส่งมาซักถามเกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนมากมายเลยนะคะแม่จ๋านะคะได้เป็นอัปเดตนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะที่น่าสนใจนะคะการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะมันมีตัวแปรด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิป

0: เพื่อนคนอื่นของเรามีสุขภาพดีเหมือนเราด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
2: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว

0: ะคะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
1: แล้วก็เป็นยังไงครับต
0: ั
1: วคอลลาเจน
0: มันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
0: ิ
2: วหน
0: ัง
2: แล้ว
0: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
0: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
0: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
1: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
1: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
1: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
0: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: ก็จะลดน้อยลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
1: แล้วก็ตรวจโรคน
0: ี
1: ้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่
1: เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
0: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
1: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญ
2: ในการ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้
1: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได
1: ้
0: แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่าอย่าง
2: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
3: ของจริงค่ะอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลยค่ะ
0: อันนี้สดๆอยู่อันนี้สดๆ
2: เพราะว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
3: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่เขาซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
2: อ๋อในการที่จะสกัด
3: แล้วก็เพาะปลูก
2: ของเขาออกมา
0: ใ
2: ช
0: ่
2: ใหญ
0: ่
2: กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
2: แต่อย่างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
3: คือเนื่องจากว่าตามงาน

0: จัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดหลินจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธ
1: ุ
0: ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
2: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
1: คือมีงานวิจัยมารองรับด้วย
0: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดหลินจือที่จริงไม่
2: ใช่
0: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
0: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
2: คือเอาง่ายๆ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
0: ค่ะ
2: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
2: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
2: แม้เธอจะดูแลเธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
0: ใช่
2: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
0: ใช่ค่ะ
2: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
0: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
2: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่อีเห็ดหลินจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
2: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
1: ความด
2: ัน
1: ก
2: ็
1: มา
0: ไขมันก็มา
2: ไขมันก็มา
0: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดหลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
1: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
2: ป่วยเป็น
1: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดหลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
0: คือเห็ดหลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดหลินจือมีรสข
1: ม
0: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
2: ้อันนี้แหละสำคัญ
0: ใช่
2: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
0: ั่
2: นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
1: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
0: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
1: คราวนี้เบาหวานบ้าง
0: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
1: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดหลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช
0: ่
1: นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
0: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
2: ตามสาร
0: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดหลินจือแดงให้ได้ผลต้องกำคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
2: ยังไงมันถึงจะ
0: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดหลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเห็ดหลินจือแดงแม้ว่าเห็ดหลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
2: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราได้สาร
2: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
1: ประโยชน์หายไปเลย
0: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
2: ได้มีโอกาสทาน
0: ค่ะ
2: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
1: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เอาตรงๆตัวนี้เป็นซอฟจะมันจะ
1: ไม่ว่าทุก
2: อันนี้คือ 100% ของเห็ดหลินจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดหลินจืออ
2: ๋อเราไปเอาเห็ดหลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
0: ได้ค่ะเพราะว่า
2: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะโมเลกุลสารสำคัญ

0: ของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
1: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
0: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได้
0: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
2: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
2: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่าเห็ดล
1: ิน
0: จ
1: ือ
0: เนี่ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำค
3: ั
0: ญ
3: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็น

0: ไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
2: ่
1: ะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับพลังงานของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทําความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเค้ามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กําเนิดนะคะแล้วก็เค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็

0: ควรหนึ่งก็คือก็ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนอ่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาค่ะการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะ
1: คร
0: ซ
1: ับ
0: ึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการท
1: อ
0: ี่
1: ๋
0: เ
1: อ
0: มื่อผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะ
1: ค
0: ซึ
1: ร
0: ่ง
1: ับ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่า
2: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
0: หรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยานี้ต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
3: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนจีนชนิดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับ
4: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
5: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขา เพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
6: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นส

0: ร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: คือเอาหมูหนีไปทางใดเรียกเอาจักบาทไปน้อ
1: ไปห้องหน้าด้วยนี่ข้างหน้าเป็นยังมากข่อยสิอยู่จังใดโอ้ๆเจ้าสิอยู่จังใด
0: บ่แม่นสิแม่นความเล่าอีบ่เอ้ย
1: นั่นน่ะ
0: เฮ้ย

แนทช็อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช็อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกัน

0: หรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
4: ไพเราะเยี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนัง

0: จากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อน

าเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปดังการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: ประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5% ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: แล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่

0: เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่สีสันตรวจปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ
2: ใส่สูตรนักเรียนสิไปใส่นั่นมื้อนี้มันเสาร์บ่แม่นติ
3: อ
2: ัน
3: ข่อยสิไปเรียนพิเศษมื้อนี้คู่นัดสอนพิเศษ
2: เรียนพิเศษอีหยังของมึง
3: กับวิชากิจกรรมเขาจังหวะนี่ล่ะแม
2: ่กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ
3: เออจ้ะบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักหน่อยแน่ข่อยสิไปซื้อระเบิดรุ่นเลยคันดอม
2: อีหยังเลอๆเบ้อเบ้อดอมดอม
3: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษจ้ะว่าเขาใจดอกเอามาแล้วๆๆ
2: เฮ้ยเออๆตั้งใจเรียนไปให้มันหอดของเลี้ยนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
3: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งใจเลี้ยนนี่ไปละค่ะ

0: ิกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ก็จริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะคุณสตรีแต่ว่าที่เรารู้จักหลักๆก็จะมี6สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบว่ามีสารสำคัญมากที่สุดก็คือเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงครับคุณวิสาร
2: สารสำคัญนี่คือ
1: สารสำคัญสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะมีสารหลักๆก็จะมีตัวโพลีแซคคาไรด์เบต้ากูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเห็ด
2: ซึ่งตัวคุณสมบัติมันเดี๋ยวคุณหมอคือต้องเรียนถามตรงๆนะ
3: ใช่ครับมันมา
4: ก็คือตามประวัติศาสตร์แพทย์จีนนะคะได้มีการนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยนะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นตามแบบพวกป่าเขาอย่างเช่นว่าก็คือพวกกระดิ่งจุดแถวประเทศเกาหลีประเทศจีนจะเหมาะสมในการที่เจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดง
3: อาจจะต้องเย็นๆหน่อยป่ะคะ
4: ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิประมาณ 24-28 องศาแล้วก็จะมีความอบชื้นนิดนึง
3: อันนี้มันมีหลายเนี่ยที่เป็นที่คือหลายสีใช่
4: ไหมคะใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน6สีใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองค่ะแต่ว่าสีที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
3: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะขึ้นเองตามธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
3: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
1: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปินอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปินอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปินอยด์ที่มีรสขมครับเมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึงอะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคิงออฟบิตเตอร
2: ์เป็นราชาแห่งความขม
1: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
2: คือตัวลิ้นจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
1: ขมมากครับ
2: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
1: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปินอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
2: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
3: คืออ
2: ย่าง
3: นี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้น

0: คือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
1: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทปินอยด
0: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
1: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้ด
1: ีขึ้นนะครับ
2: ซึ่ง
1: การ
2: จะไป
1: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จัด
2: สู้กับเซลล์
1: มะเร็ง
0: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะม
1: ัน
0: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ
1: คุณวิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
2: แข็งแรง
1: ขึ้นมา
2: ไปปราบโรคใช่ไหม
1: ไปจัดการโรค
2: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
1: เดียวกัน
2: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
1: มันมีงาน
2: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
1: เลยมีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
2: มันไปทำอะไรให้คนกลายเบาหวาน
1: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
0: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
1: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารกาโนเดอแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
2: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
1: ใช่ครับก็คือ
2: จากสารตัวนี
1: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
2: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
1: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดในเขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
2: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
1: ใช่ครับ
2: เจาะเลือดก่อน
1: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็
2: บ
1: กับในคนจริง
2: ๆคร
1: ับผม
2: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
1: ก็คือว่า
2: วิธีวิจัยเขา
1: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
2: เ
1: ราก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
2: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
1: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
0: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
1: ใช่ครับแล้วก็มีส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็กเกจ
0: เพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วๆไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะก็ส่วนใหญ่มันก็จะมี
1: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
0: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
1: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบน
0: ะคร
1: ับรูปแบบของน้ำ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
2: ทำให
1: ้ผู้บริโภคจะรับยาก
0: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลยค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงพอเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
2: ที่สองวิธีสกัด
1: วิธีสกัด
2: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
1: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
2: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
1: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
2: เหมือนแคปซูลเม็ด
1: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
2: อันนี้เป็น
1: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
2: เหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลล
1: ิกรัมปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
2: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
1: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
2: ดีกว่า
1: เร็วกว่า
2: ครับ
0: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
1: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
0: แต่เด็กก็ควรจะ
1: ใช่ครับ
0: 5-6ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
1: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
0: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
2: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
1: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้
2: คร
1: ับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้
0: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันไม่
1: ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
0: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าเขาจะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
2: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
2: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
1: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET SHOPPING

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ออเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2 ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ถังชาว คือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นยาซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
4: เรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่หนึ่งของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด 2. ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้น
2: พบกับออก
0: 10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกันค่ะในปัจจุบันนะคะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสร้างความทรมานให้แก่ผู้ที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการกินการทำงานและการใช้ชีวิต

ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคลิซิดวงทวารนั้นเองมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาฏซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคลิซิดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาฏนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาฏมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาฏไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคลิซิดวงทวารเท่านั้นนะคะเพราะเพชรสังฆาฏนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาฏมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาฏเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาฏชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาฏนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาฏพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกัน

1. เพชรสังฆาฏมีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ

3. เพชรสังฆาฏมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจากการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพบว่าทำให้น้ำหนักไขมันในร่างกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังมีผลดีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยเนื่องจากใยอาหารในเพชรสังฆาฏที่ช่วยทำให้อิ่มเร็วยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งน้ำตาลและไขมันจึงลดการดูดซึมอาหารนั่นเองค่ะ

4. ในเพชรสังฆาตมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกันแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้อีกด้วย

5เนเพชรสังฆาตอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการกำจัดและป้องกันสารพิษต่างๆและช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะเพชรสังฆาตมีสรรพคุณทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงกระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะเจ็ดเพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร

เพชรสังฆาช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อค่ะ

ติดต้นเพชรสังฆาฏมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยแก้อาการเลือดกำเดาช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติและแก้เลือดเสียในสตรีได้ค่ะ

แต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเพชรสังฆาฏจะมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่มากแต่หากกินอย่างไม่ถูกต้องก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเช่นตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะไม่ปกติเป็นต้นค่ะวิธีการกินเพชรสังฆาฏที่เหมาะสมคืออาจกินพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีหรือสามารถกินเพชรสังฆาฏในรูปแบบแคปซูลก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ควรกินเพชรสังฆาฏแบบสดอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะสารแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาฏจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอและเยื่อบุภายในปากได้และที่สำคัญคือควรกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีมากแค่นี้ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยทั้งจากโรคฤทธิ์สีดวงทวารและโรคอื่นๆกันแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาฏคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ

่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ส้มมึงจังหน่อยเนาะก็น้อยเนาะว่าน้ำมันปลาสำหรับตัวเล็กๆน้อยๆนี่มันจะกัดไวบ่ขน้อยและมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไรส่วนขน้อยนี่อยู่บ้านนี่ก็เอากินเป็นประจำในเมื่อว่าเมื่อใดในปวดลูกเก้ามาปวดลูกปันดงมานี่ก็แปลว่าพวกขน้อยก็กินกันอยู่เป็นประจำเนาะเด็กขาดแล้วเด็กขน้อยกำลังข้าวเดียวหนึ่งบ่พอหนึ่งนาทีนี่ตอนนี้กำลังขาดละเนาะคือท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แมนว่าเสี่ยวทอดออกให้เบิ่งว่าตอนนี้ขาดหลายแล้วขน้อยขาดออกไปละอันนี้ไวขน้อยปลาตัวเล็กๆปลาตัวน้อยๆที่ว่ามาจากน้ำลึกๆของประเทศไอซ์แลนด์บ่คือกันกับปลาเลี้ยงของไซมอนปลาไซมอนนั่นเพิ่นเลี้ยงขน้อยใส่ฮอร์โมนใส่อาหารให้มันกินส่วนว่าปลาตัวเล็กๆนี่เห็นบอกขน้อยตัดด้วยตัวมันเองขน้อยนี่บ่ได้ไปจับอย่างมันนี่เด้ขาดบ่พอ1นาที5ครึ่งนึงขน้อยครึ่งนาทีเอาว่าไปขน้อยนี่ขาดทันทีแล้วขน้อยนี่ล่ะคือของจริงที่ท่านอยากฮู้เห็นว่าสำหรับปลาตัวเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำมันปลาที่ว่ามาจากประเทศไอซ์แลนด์นั้นตัดมีแต่ครึ่งนาทีเท่านั้นน้องหน่อยความไวเนา
2: ะ
1: แล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมานี่เป็นเวลา6ปีเต็มๆสำหรับน้ำมันปลาอยู่ที่เน็ตทีวีคือโอเมก้า3เป็นปลาตัวเล็กๆน้อยๆมาจากประเทศไอซ์แลนด์อยู่น้ำลึกๆหลายๆพันฟิตเนาะขน้อยเนาะน้ำทะเลโอ้ยคักหลายขน้อยนี่ละคือการตัดที่ว่าพวกขน้อยก็บ่ได้ไปเอามีดเอาผ้ามาตัดเอียงมันเบิดเนาะเอาเนาะขน้อยเนาะแล้วสำหรับน้ำมันปลาของพวกขน้อยนี่ก็ได้โซให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นละ
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เราจะลองให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ทีมงานนั้นได้ไปเตรียมน้ำอุ่นมาก่อน
1: เจ้าแล้วเพิ่นเอาน้ำมาให้แล้วพวกขน้อยก็จะตัดอีกเป็นครั้งหนึ่งอันนี้แมนที่ขน้อยเอาตัวอันซอบแก้วของน้ำมันปลาตัวเล็กๆมาใส่เนาะเอาเนาะน้องหน่อยเอาใส่ไปใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยเอาใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยพอเอาละน้องขน้อยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทานจะได้เห็นนี่ขน้อยก็เอาแก้ออกมาแล้วจะ
3: ไปเอาน้ำร้อนน้ำหยางน้ำเย็น
1: ๆเออน้ำเย็นๆตอนนี้เออเอาแล้วขน้อยสิตัดให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งว่า
3: เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเอาเนอะขน้อยเนอะบีบลงไปละเอา เอาละเรียบร้อยแล้วขน้อยอันนี้แปลว่าขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ด2น้ำ1อุ่น1เย็นอันใดสิขาดไวกว่ากันเพิ่นว่าน้ำฮ้อนนี่ต้องขาดไวกว่าแต่ว่าตอนนี้ขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นว่าโอเมก้า3ของเฮานี่สิกัดขาดได้บ่สำหรับน้ำเย็นบ่ได้เคยลองน้ำเย็นเบิ่งเนาะแล้วก็เคยลองแต่น้ำฮ้อนตอนนี้เอาน้ำเย็นใส่ขน้อยว่ามันสิไวซ้ำกันบ่ขน้อยเนาะขน้อยว่าไวซ้ำกันตอนนี้ขาดไปแล้วขน้อยเข้าเดียวไวซ้ำกันระวังเย็นกับฮ้อนเฮาลองเบิ่งพร้อมกันเย็นกับฮ้อนกับไวซ้ำกันกำลังขาดแล้วขน้อยนี่ขน้อยเพราะว่าเห็นเป็นห้อยละนี่ขาดละโดยตอนนี้ขาดออกมาหลายแล้วขน้อยนี่สำหรับน้ำเย็นขน้อยนี่เป็นน้ำเย็นโดยขาดออกมาแล้วขน้อยนี่น้ำเย็นแปลว่าขาดคือกันเขาจะเพราะว่าเวลาเขากินเขาไม่ได้กินด้วยน้ำฮ้อนน้องหน่อย
2: เขากินด้วยน้ำธรรมดา
1: เขาก็กินด้วยน้ำธรรมดานี่ขาดแล้วขน้อยใช้เวลาซ้ำๆกันขน้อยบ่ได้ว่าสิหึงสินานซ้ำกันขน้อยระวังน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเนาะพอขน้อยลองเมืองทั้งสองน้ำอุ่นและน้ำเย็นขาดขึ้น

กันอีกเวลาเขากินเนาะรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเขาก็กินด้วยน้ำเย็นดิน้องหน่อยสำหรับน้ำมันปลาโอเมก้า3ของเขาบ่กินหลายเด้อขน้อยกินมื้อละเม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นเป็นโอเมก้า3พรีเมียมรุ่นใหม่และก็รุ่นดีกว่าเก่าอีกด้วย

เขาที่ว่าขาดเสียไปข้อต่อข้อเท่าข้อมือแขนศอกของเขามันจะไปเพิ่มข้อต่อข้อเท่าข้อมือให้เขาแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่ว่าย่างไปได้เดินไปได้ย่างสะดวกสบายน้องหน่อยและสำหรับท่านใดที่ว่าหายใจบ่สะดวกสบายเส้นเลือดตีบตันหรือว่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลหลายเขากินน้ำมันปลานี่มันจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันโลหิตสูงเนาะแล้วทำรับทานที่เป็นลูกปนดุงลูกเก้ามันจะช่วยกำจัดไอ้น้ำมันที่ว่าให้ไห้โบจบโบงามนั้นออกจากร่างกายของเขาอีกด้วยมันจะไปเติมคอเท่าคอต่อคอมือของเขาไอ้ที่ลูกเก้านี่มันเกิดมาจากคอต่อคันคอต่อเขาบ่ดีบ่มีน้ำมันแล้วมันจะเก็บขึ้นมาทันทีน้องๆ

เนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดย

0: หนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
2: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะด
3: ิ
2: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
1: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลย์นะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอย

0: ของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ท
2: าทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
1: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: แต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
0: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
2: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
3: ครับ
2: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
3: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
2: จากงาดำ
3: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
2: อย่างยาวนานมาก
3: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
2: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
3: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
2: ะ
3: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
2: ยังไงคะอาจารย
3: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
2: ค่ะ
3: เ ขบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้น
2: อ้อมจะได้เลี้ยงมันได
3: ้ต้องเลี้ยงจะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตขึ้นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
2: ะ
3: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
2: มันก็แพร่กระจายไป
3: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกแล้วตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
2: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็ง
3: น
2: ะ
3: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
2: ค่ะ
3: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
2: ้
3: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
2: ก็คือจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
3: ก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
2: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
2: ค่ะ
3: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
2: ไข่
3: ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
2: ค่ะ
3: คือไข่ฟักกับไข่ลม
2: ค่ะ
3: ไข่ลม
2: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
3: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเรามาทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
2: ค่ะ
3: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
2: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
3: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
2: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
3: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
2: ค่ะ
3: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
2: นี่นะคะคือนี่คือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
3: 99.
2: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
3: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
2: เอามากัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
3: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
2: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
3: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้
3: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
2: ๆค่ะ
3: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งขบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
2: ค่ะ
3: เป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่าม
2: ัน
3: ฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
2: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
3: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
2: ค
3: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
2: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
3: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นด้วย
2: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
3: เพิ่มภ
2: ู
3: มิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
2: ค่ะ
3: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
2: ค่ะ
3: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอก นักวิจัยช่วยกันทำ
2: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
3: ไปซื้องามากิน
2: ใช่
3: ซื้อรำข้าว
2: ถูกไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
3: น้ำมันงา
2: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
3: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอ
2: ัน
3: ที่2คือทำให้มันสุกอันที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
2: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
3: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
2: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต่ว่าก
3: ระดู
2: กด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
3: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
2: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็

ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่า

0: ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
4: สิบประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลาของผมพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันปลาของปลาทูน่านะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราพูดถึงก็มักจะนึกถึงพวก EPA กับ DHA นะครับซึ่งวิธีการเลือกก็ง่ายครับส่วนใหญ่เขาจะดูว่ามี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยมากกว่า 50% หรือเปล่าอย่างเช่นเม็ดนึงใหญ่ๆมี 1,000 มิลลิกรัมมี EPA กับ DHA มากกว่า500มิลลิกรัมใน1เม็ดนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าน้ำมันปลาตัวนี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของมันนะที่ทำให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยแล้วมีอาหารเสริมเดินไปไหนก็จะเห็นน้ำมันปลาเป็นเรื่องปกติเลยทุกๆประเทศนะครับเพราะว่ามันมี10ประโยชน์ด้วยกันนะครับข้อที่1 นะครับคือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองมันช่วยบำรุงสมองเรารู้อยู่แล้วนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่มันช่วยได้นะมันช่วยเพิ่มสมาธิมันช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเพราะพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับ ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลานะครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอัก

ที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะครับชื่อกันแดดเพียวไวท์ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำข้าวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มๆตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลงประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า HDLแล้วก็ข้อที่7คือลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อที่8คือดึงไขมันที่ตับนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก็คือถ้าทานต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั่วร่างกายแล้วทำให้อาจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้ข้อที่10ที่หลายคนนะครับเริ่มมาฮิตกันช่วงหลังๆเรื่องมันปลาคือมันช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้เช่นลดความหิวถ้าทานพร้อมอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานขึ้น2ชั่วโมงช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณ187แคลอรี่ต่อวันนะครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันเป็นพลังงานช่วงออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำเนี่ยจะลดโอกาสการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่ทานน้ำมันปลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสที่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับดังนั้น10ประโยชน์นี้ลองฟังซ้ำๆดูนะครับจะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับคิดว่าไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เราจะทานอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนแล้วดูซิว่าเอ๊ะเราทานยาใส่ลิ่มเลือดอยู่ไหมเราทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อห้ามในการกินน้ำมันปลาทุกๆชนิดครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้ดีเดี๋ยวนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดที่ผมใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเพื่อลดการอักเสบของผิวหน้าก็พิมพ์คำว่ากันแดดได้ครับแล้วรอหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เอาละ
2: มาต่อกันที่น้ำมันมะรุม
1: ครับ
2: เคยใช้ไหมคะน้ำมันมะรุม
1: ไม่เคย
2: บางคนเขาใช้แบบนี้บางคนบอกโอ้ต้องเป็นน้ำมันมะรุมอินเดียน้ำมันในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันค่ะน้ำมันมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเคยเห็นเอามาทาหน้าหน้าก็จะใสผิวพรรณดีบางคนถึงขั้นบอกว่าเท้าแตกเนี่ยเขาไปทาเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนั้นเลยม
1: ัน
2: ก็จะเหมือนกับช่วยทำให้เท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นน้ำมันมะรุมกินมะรุมเป็นฝักเลยก็ได้ประโยชน์
1: มะรุมแบบนั้น
2: ดอกมะรุมมาแกงส้มยอดมะรุมมาจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็เอายอดมะรุมมาพี่จิเคยทำอย่างน
1: ี้
2: ห
1: ิ
2: วเลยไหมคะ
1: หิวเลยฮะ
2: เพราะว่าที่หน้าบ้านพี่จิมีต้นมะรุมอยู่ก็เลยใช้ประโยชน์จากต้นมะรุมเยอะมากก็เอายอดมาใส่เนี่ยทำน้ำซุปต
1: ้
2: มก็ช่วยระบายท้องได้ดี

0: ับลูกๆด้วย
1: ครับ
0: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมอะค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็ตีแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได
1: ้
0: อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได
1: ้
0: หิวข้าว
1: เหมือนกันยั่วยวนมากนะครับ
0: ก็นี่แหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิมบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
2: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามินอีอยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามินอีเพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามินอีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามินอีมากจะสังเกตได้ว่าวิตามินอีไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามินอีนะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามินอีเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามินอีที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามินอีที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีเพราะฉะนั้นน้ำมันมะรุมก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
0: อืมใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ S2 Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ทาหน้าได้ด้วยนะคะตอนนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเนาะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
0: เราก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
0: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
0: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริ่มเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเอา
0: ไว้ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริ่มก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริ่มล่ะ
0: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี
0: ้ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกียจเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกันนะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
0: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วนม้วน
1: แล้ว
0: ก็
1: ดึงบางคนดึง
0: ดึงจับผมม้วนม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่ะ
1: ฮะ
0: มันอาจจะเป็นโรค
1: อาจจะเป็นใช่คือมันมาพร้อมกัน
0: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
1: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัดจนผิวเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆ

0: ครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
1: ๆโอ้ผิวก็ยิ่งแห้ง
0: ขึ้นเลยแล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก
1: ็
0: จะคิดว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก็จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
1: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
0: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผ
1: ิ
0: วดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหรือว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วนอย่างมีออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได
1: ้ตรงกันข้ามกันไป
0: ตรงกันข้ามกันไป
1: ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้มาจากคนอื่น
0: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
1: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
0: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองนี่ใช่ไหม
1: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
0: คือบางคนเขาเครียดไงคือเป็นห่วงเรื่องตัวเลขจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
1: อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
0: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำมีนวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลอู้เครียดมากก็ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
1: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจเนาะ
0: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่งดูจิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
1: ใช่
0: ความคิดดีไม่เคร
1: ีย
0: ดอ
1: ะไรก็ดีไปหมดเลย
0: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
1: โลกนี้อะไรก็ไม่ดีดูซิเนี่ยเผลอไปแป๊บเดียวทำไมฉันแก่ขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปๆมาจริงๆความเครียดเนี่ย
0: สำคัญ
1: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
0: เป็นตัวเร่งโรคเลย
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช
0: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็ว าพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางหยิกของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ได้สำเร็จเนี่ยก็อาจจะทำให้อิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีมีความได้เปรียบอย่างมากในความขัดแย้งกับสหรัฐคือจะทำให้การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางหลักทั้งสองสายทั้งสองเส้นทางนี้ลดลงแล้วราคาน้ำมันจะถูกดันให้พุ่งสูงขึ้นไปอีก
2: ข้อที่ชัดเจนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อเกิดปัญหาที่ฮอร์มุซต้องหันมาพึ่งเส้นทางทะเลแดงก็คือช่องนี้นี่ฮะท่านผู้ชมและถ้าเกิดปัญหาอย่างที่ว่าผลกระทบจะรุนแรงหนักขึ้นอีกรวมถึงการยึดเมืองโมคาของฮูตีก็จะทำให้ฮูตีมีฐานที่มั่นโดยตรง
1: ในเส้นทางเข้าสู่หนึ่งในช่องแคบที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะ
2: ขณะที่อีกด้านหนึ่งการโจมตีที่ฮอร์มุซการโจมตีเขาอิหร่านในสัปดาห์นี้สร้างความเสียหายกับเครื่องบินทหารสหรัฐหลายลำที่ฐานทัพอากาศมูวาฟักซาวตีในจอร์แดนนี่ฮะท่านผู้ชมเหตุโจมตีฐานสหรัฐในจอร์แดนเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังสหรัฐอ้างว่าทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำโดยสหรัฐระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐถึง2ครั้งในช่วง2วันแล้วก็ปรากฏภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะก็คืออิหร่านยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนในรายงานข้อมูลซึ่งความเสียหายเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมกองทัพสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นกองทัพที่รับงบประมาณสนับสนุนสูงที่สุดในโลก
1: ประสบความเสียหายด้านยุทธปกรณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะเกิดการโจมตีโดยอิหร่านเมื่อวันอังคารความเสียหายเนี่ยว่ากันว่าสูญเสียโดรนไปมากกว่า24ลำแล้วก็เครื่องบินขับไล่ถูกอิหร่านโจมตีมีเครื่องบินที่สูญเสียไปจากอุบัติเหตุด้วย
2: โลกระอุขึ้นมาอีกทีนึงหนึ่งทะเลแดงช่องแคบบ๊อบเอลมันเดบฮูตีเข้ายึดครองเมืองท่าสำคัญ อย่างที่ว่า
1: ค่ะเนี
2: ่
1: ย
2: และก็มันจะเข้าควบคุมทะเลแดงฮอร์มุซก็มีการโจมตีกันอย่างหนักระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปัญหาข้อที่คนอื่นที่รับผลกระทบคือเส้นทางส่งออกพลังงานทั้งสองเส้นทางนี้ขนาดที่น้ำมันไทยเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคา
1: ค่ะ
2: ยังเคราะห์ดีคืนนี้ไม่แน่คืนนี้ไม่แน่ดูราคาน้ำมันโลกสิน
1: ี่พุ่งพวดไป 6% นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
2: ถึงกระนั้นเราก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลใช่ไหมเมื่อวานนี้มีข่าวค่อนข้างจะชัดว่าคงมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40ค่อนข้างแน่ถ้าผมฟังจากคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานคือไทยช่วยไทยพัดดี4เดือนเดือนนี้คือเดือนสุดท้าย
1: ใช่ค่ะ
2: น้องใบยังเหลืออยู่ไหม
1: ฮะใช้ไปนิดเดียว
2: เดือนนี้คือเดือนสุดท้าย
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติระบุนะครับว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพัด60-40หลังจากลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ
1: ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการค่ะบอกจะได้กระตุ้นกำลังซื้อขยายออกไปอีกสักเดือน2เดือน
2: ซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าคาดว่าจะเห็นข้อสรุปใน2สัปดาห์ข้างหน้านี
1: ้ก็คือภายในเดือนกันยายนนี้นี่แหละค่ะ
2: ก่อนจะย้ำว่าเม็ดเงินยังมีเหลืออยู
1: ่
2: เม็ดเงินก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรก
1: ค่ะ
2: เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานซึ่งยังเหลืออยู่